0: กับคนรอบข้างไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมครับ
0: รักษาอยู่ค่ะ
1: รักษายังไงบ้างครับ
0: ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจดูว่าเราควรจะเพิ่มยาลดยาหรือว่าเราดีขึ้นแค่ไหนสภาวะจิตของเราความคิดเราอะไรมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจากที่แบบเราแย่ๆหนักๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าก็ดูแล้วโอเคเราหลายๆอย่างเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นสำคัญคือยาทานต่อเนื่องหรือเปล่า
2: ย้อนไปตอนนั้นพี่แวร์ทราบได้ยังไงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ
0: คือวันนั้นเนี่ยสุดขีดละไม่ไหวละเราอยากตายอะเราอยากตายด้วยวิธีไหนก็ได้ช่วงเวลานั้นมีพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกเยอะมากเลยอะค่ะจนกระทั่ง
1: ทำร้ายยังไงครับ
0: ก่อนที่จะไปหาหมอก็คือทะเลาะกับลูกแล้วก็ตัดสินใจเอามีดมาสับตัวเอง
1: คือ
0: ตอนนั้นไม่สนละไม่สนแล้วว่าเขาเรียกว่าไม่สนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเดือดร้อนใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อก่อนคือคิดทุกวันคิดตลอดกินยาบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่คือสารพัดวิธีอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไปสักทีหนึ่งจนกระทั่งสุดท้ายวันนั้นคือฟิลหลุดหมดแบบไม่สนละฉัน
1: แล้วตอนที่สับตัวเองเสร็จแล้วลูกก็อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า
0: ก็ทะเลาะใช่ค่ะ
1: ทะเลาะ
2: เลือดไม่ออกเลยค่ะพี่แวร
0: ์คือจะบอกว่ามีดมันไม่คมก็ไม่ใช่นะคะเพราะก่อนจะสับก็รับขู่ว่าดื้อใช่ไหมเดี๋ยวดื้อรับมีด
3: มันมี
0: แต่อารมณ์ยังพี่เล่ามันดูเหมือนสนุกแต่จริงไม่สนุกนะตอนนั้นคือแบบคือเขาเรียกโรคนี้มันคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแต่มันคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แล้วบังเอิญมีดที่ว่ามีอ่ะคือปกติว่าบ้านว่าไม่ว่าอยู่กับลูกสองคนว่าไม่ทำกับข้าวทานอยู่แล้วมันเป็นมีดหั่นธรรมดาเราก็อุตส่าห์รับแล้วนะมันไม่ใช่มีดไว้สับ
1: ไม่ใช่อีโต้นะ
0: อะไรพวกนั้นค่ะเราก็สับมันก็แบบสับมือสับแขนสับขาสับขาสับไปเนี่ยค่ะสับเท้ามันก็มีเข้าแบบถักไปอย่างเงี้ยค่ะพอสับสักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้ฉันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่โรคเครียดมันไม่ใช่แค่เครียดก็เลยตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าพอคุยกับคุณหมอปุ๊บตอนแรกลุ้นขอเป็นโรคเครียดนะขอเป็นโรคเครียดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
1: ก็คือไปถามไปเวลาไปหาคุณหมอนี่เขามีอะไรให้ทำหรือว่ามีหมอเขาวินิจฉัยยังไง
0: เขาจะมีแบบสอบถามเช่นภายใน2เดือนนี้ภายใน2อาทิตย์นี้คุณมีการวางแผนฆ่าตัวตายไหมแล้วคุณได้ลงมือทำตามแผนที่คุณวางไว้ไหมและสำเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฆ่าตัวตายยังไงอะไร
1: เขามีบอกไหมครับเขามีถามไหมครับว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีไหมคร
0: ับ เขาใช้วิธีว่าภายใน2เดือนภายใน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกันกี่ครั้ง
1: จริงๆเมื่อกี้ผมแอบไปถามลูกสาวแล้วเขาบอกว่า50ครั้ง
2: ฟังดูแล้วสะเทือนใจนะคะมาเล่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่หนักหนามากแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นมันน่าจะทุกข์ทรมานมาก
0: เรียกได้ว่าไม่มีรอยยิ้มอะค่ะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุข
2: เป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะพี่แวร
0: ์ 2-3 ปีที่แบบ
1: โอ้โห
0: กับที่บ้านนี่พี่สาวพูดมาแอ้นึง อย่างนี้เลย
2: พูดอะไรก็ไม่เข้าห
1: ู
0: พูดอะไรก็ไม่เข้าหูใช่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแบบเรื่องนิดเดียวอ่ะจากที่เข้าหัวล้อกันเราโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยง
1: แล้วทีนี้พอหลังจากที่ไปหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แน่เป็นโรคซึมเศร้า
0: ค
1: ุณหมอให้การรักษายังไงบ้างครับ
0: กินยาค่ะกินยา
1: ก็ยอมกินยาเลย
0: ก็ต้องเอายาไปกินแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้ยากินแล้วจะเป็นยังไงคะจะทำงานได้ไหมคะเพราะกินเราเล่นละครกับคุณอย่าลืมนะ
1: ถ้ากินยาแล้วมันจะมีอาการ
0: ใช่ไงว่าก็กลัวว่าถ้ากินยาแล้วมันจะชิลมันจะยิ้มมันจะแบบว่า
2: เดี๋ยวแสดงไม่ออก
1: ยามันจะออกหรือเปล่า
0: ใช่พอทิศยามันออกอุ๊บแล้วเราต้องบทที่เรารับส่วนมากเนี่ยมันใช้อารมณ์ในด้านลบเยอะใช่ไหมแล้วเราจะเล่นละครได้หรอ
2: พี่แวร์คะอาการเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับขั้นสุดอย่างพี่แวร์เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากความเศร้าปกติยังไงบ้างคะ
0: คือเพราะว่ามันอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นเพนิสัยความเป็นมาของแต่ละคนด้วยนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองทุกข์กับตัวเองเศร้าอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีเกี้ยวกราดฉุนเฉียวใส่คนอื่นแต่ไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเราก่อนอ
1: ย่าอ้างเพราะจะทำให้ความเข้าใจผิด
0: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพวกอันธพาลเกเรเป็นคนคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็ต้องมีเรื่องตลอดเวลาสิเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช
2: ่พี่แวร์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แวร์เป็นแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องของความคิดที่เคยคิดฆ่าตัวตายหลายๆครั้ง

0: หรือว่าทำให้รู้สึกเป็นคนเกรี้ยวกราดขึ้นมามองอะไรก็ไม่มีความสุขพี่ว่ามันมาจากอะไรอะคะ
1: ถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยก็จะรู้ว่าแหวสู้ชีวิตมาตลอดสู้จนทุกขนทางแล้วจนมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปทำไมคือมันตันมันเราเหมือนกับว่าเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ
0: พี่แหวคิดว่าตอนนี้พี่แหวกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกับก่อนป่วยเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: น่าจะ 45%
0: ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึงครึ่งเลย
1: ค่ะ
2: โอ้โหแล้ว
1: มันยังไม่ข้ามตรงนั้น
2: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นมาก่อน
1: พี่บอกว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีเสียงหัวเราะใจเย็นขึ้นแล้วก็ร่าเริงขึ้นไม่รู้ยาดีดหรือเปล่า
2: ไม่หรอกครับ
1: เพราะว่ามันมีการปรับสารหลั่งในสมองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้เครียดแก้ซึมเศร้าอะไรของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้กำลังใจจากลูกด้วย
2: จากที่คุยมาก็ต้องเรียกว่าพี่แพทย์สมพจน์เจอมันหนักมากเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูยังไงครับว่าอย่างตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าผมว่าเรื่องนี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่าครับ
0: ดีเลยค่ะวันนี้อาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอยู่กับเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ตอบข้อสงสัยของพี่แวร์ด้วยค่ะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูเคสของพี่แวร์เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ
1: ซึ่งก็ยังอยู่ที่40% 45%อยู่ใช่ไหมคุณหมอ
3: แต่ถ้าความเห็นของหมอวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่า 40-50% นะครับก็
1: โอ้ขอบคุณค
3: ่
1: ะ
3: ได้เยอะอยู
2: ่คุณหมอครับถ้าอย่างนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ
3: โดยรวมๆแล้วเกิดได้จากหลายปัจจัยมากตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาไปรู้ว่ามียีนบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการผิดปกติทางอารมณ์ได้มีปัจจัยทางสมองหลายๆอย่างนะครับที่เราศึกษาค้นพบเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวมันน้อยไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบข้างของเรายังไงบ้างนะคะคุณหมอว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วแล้วก็เป็นหนักด้วย
3: โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็สังเกตได้นะครับก็คือเราก็อาจจะมีสังคมดีแต่วันดีคืนดีเรารู้สึกจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่ร่าเริงไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยหดหูรวมถึงนอนไม่หลับเบื่ออาหารแล้วก็คิดว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรอันนี้คือสังเกตตัวเองครับแต่ถ้าคนอื่นสังเกตก็คือถ้าดูลักษณะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะออกไปทางซึมเศร้าชัดเจนหรือว่าออกทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายดูเรื่องอะไรนิดนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยที่คนใกล้ชิดจะพอสังเกตได้ว่าเออน่าสงสัยว่าจะ
1: อ
3: ัน
1: นี้คือคนในครอบครัวจะสังเกตเห็นชัด
2: และพอหลังจากเรารู้แล้วครับว่าตัวเราเองอาจจะมีเข้าข่ายหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักเข้าข่ายแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวกับเขายังไงหรือว่าปฏิบัติตัวกับตัวเองยังไงครับ
3: ถ้าเราเครียดปกติเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราผิดหวังธรรมดาเราซึมเศร้าธรรมดาเวลามีคนมาพูดคุยด้วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราสนุกเราทำมันก็จะดึงให้เรากลับมาอารมณ์ปกติได้แต่ถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าคืออะไรก็ดึงได้ยากครับแล้วมันจะคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลยนะครับ
2: คนเป็นญาติ
3: ครับ
2: เวลาที่สมมุติเราเห็นแล้วคนนี้ท่าทางจะเป็นแน่ๆ
3: ฮะ
2: เราจะมีวิธียังไงที่จะพาเขาไปอย่างสงบครับบางคนเขาไม่ยอมไปหรือเปล่า
3: ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้ตัวนะแต่ว่าบางทีการที่จะยอมรับว่าตัวเองป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะครับฮะต้องอาศัยการชักชวนที่ดีครับเช่นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าดูเปลี่ยนไปเยอะเนาะบางอย่างพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ช่วยได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ว่ามีหมอที่ดูแลทางด้านจิตใจจะไปปรึกษาไหมอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็พอรอได้

0: ได้นะครับฮะก็บอกเสนอทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง
1: ทีนี้คุณหมอครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
0: สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยให้มันขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทำงานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
2: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได
3: ้
2: โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
4: มาที่บ้านนี้เลย
2: มาที่บ้านนี้เลยค่ะ
3: ทุกคนเกาะหน้าบ้านทุกคนเลยค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณพี่แหวนมากมากนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
1: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
2: ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอศิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
1: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: คุณหมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไง
1: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเคร่งเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
1: อย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับ
0: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก็หนักหนาอยู่นะครับฮะบางคนที่มีไบโพล่าที่มีภาวะขึ้นเคร่งด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงๆมันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกัน
1: มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
6: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
2: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
0: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับโดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
2: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริชัยหงส์สมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
0: คร
1: ับขอบคุณมากครับและในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามา ช่วงหน้าครับ
2: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
1: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
2: ไปสวนไหนคะ
1: ไปสวนหลวงร.9ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
2: สวนลุมคนเยอะ
1: ใช่ครับ
2: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
1: อ้าวแล้วพี่หมวยไปวิ่งที่ไหนครับ
2: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดี
1: อากาศดีใช่ครับเช้าๆอากาศดี
2: เ
1: รา
2: ได้วิ่งเพลินเลย
1: โอโซนด้วยตอนเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆนะครับให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันส่วนข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าเรือนยอดปิดครับซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นหนาแน่นมากๆครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรเราไปดูกันต่อครับ

0: ครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ
1: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่าสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ
2: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
4: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
3: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
4: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
5: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
4: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกมีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไป
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่จะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ้ย
6: ไป

0: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
1: กระจก
2: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
3: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตันหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตันหากระจกภวตันหาและกระจกวิภวตันหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
4: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบๆนี่แน่
0: โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
2: ่แบแบแบแบแบตลกชะมัดเลยเอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโอ๊ยเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
3: ติดกับกระจกกามมตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
4: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะปราบปีศาจที่พบกับแม่ได้แล้วฮะในที่สุดเราสามคนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
3: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
0: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะฮะเจ้าเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไง
3: จริงเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวะตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
2: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
2: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
2: โอ้ยเจ็บนะเอ๋นี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหรออ
5: ืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
2: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
3: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
4: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
2: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
4: อย่ามายุ่งกับข้า

0: พลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
2: ฮะ
3: คนหลุดรอดจากวิภวตัณหาได้อีกแล้ว
0: เฮ้ยโมโห
4: ข้าอยากอยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
5: มานี่เลยสิล่ะ
4: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
5: เจ้าถูกตัณหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
3: ภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
6: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
4: ฮ่า
0: ฮ่า
4: ฮ่า
0: ฮ่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
7: แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
3: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้าม

0: ำฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนนึงอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนนึงผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
3: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
4: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4สายพันธ
2: ุ์สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
3: ครับ
2: ตัวพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
3: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
4: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่

0: คัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
1: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
0: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเราเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงของเลือดของเราครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
1: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
0: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
1: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์ไม่ไข้เลือดออก
0: อ๋ออย่างนี้ไม่ติดครับ
1: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
0: ่ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องมียุงเป็นตัวนำพาไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
1: คือรักษาตามอาการ
0: รักษาตามอาการถูกต้องถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆต่ำจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการให้เกล็ดเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
1: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงนะสิ่งเราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเน
1: าะนี่แหละการโรคต่างกันบางทีมันอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังไอ้นี่เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้นี่ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
7: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
7: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
7: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
7: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
7: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
6: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจ้
2: า
0: ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเงิน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไป

0: ถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจักระนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดิต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
5: เออ
0: ให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: เย้ๆๆๆๆที่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
1: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
1: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา

0: อยากจะเข้าไปใกล้คุณแม่ทำยังไงคะหนูอยู่ในบ้านเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ใส่หน้
0: ากากต้องใส่อะไรด้วยคะ
1: ใส่แมส
0: ใส่แมสใช่ไหมคะแล้วหนูมีอาการไอหรือเปล่าลูกไม่มีใช่ไหมคะการเจ็บป่วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิดเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพื่อนๆฉะนั้นคนในครอบครัวของเรานะคะเมื่อเกิดอาการนะคะมีอาการไอมีไข้สูงนะคะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะห้ามไปใกล้ๆเพราะว่าอาจจะติดกันได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนก็ต้องระมัดระวังตนเองเป็นนะคะนอกจากการล้างมือบ่อยๆสวมใส่อะไรนะคะหน้ากากอนามัยหรือแมสที่เด็กๆรู้จักนะคะและเด็กๆก็ต้องป้องกันโดยที่ไม่เข้าไปใกล้นะคะผู้ป่วยที่รู้ว่าเป็นนะคะเด็กๆคนไหนที่สวมหน้ากากมาบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นโควิดนะคะอาจจะป้องกันตนเองค่ะแต่เด็กๆนะคะก็ควรระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปเล่าเรื่องราวกับคุณครูปลายทางนะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะก็จะเล่าเรื่องราวให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะ

0: ายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆนะคะได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องมารีค่ะวันนี้น้องมารีบอกว่าเตรียมเรื่องราวนะคะจากข่าวสารในโทรทัศน์ใช่ไหมลูกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังเหรอคะเรื่องอะไรคะลูก
1: เดี๋ยวฝนตกที่ภาคเหนืออ
0: ๋อมีข่าวฝนตกที่ภาคเหนือหนูดูจากที่ไหนมาคะ
1: ในโทรทัศน
0: ์ในโทรทัศน์ค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะลูกฝนตกแล้วเป็นยังไงคะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมเลยค่ะคุณครูปิงก็ดูมาเช่นเดียวกันเลยค่ะเกิดน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใครเคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านตนเองบ้างคะลูกโอ้โหหลายคนก็เคยมีประสบการณ์การเกิดน้ำท่วมนะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงพายุเข้านะคะฝนอาจจะตกนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะมีประสบการณ์ค่ะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องรู้จักการระมัดระวังตนเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะมารีเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากค่ะสำหรับกิจกรรมเล่าข่าวนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนได้ออกมาเล่าข่าวและเหตุการณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นโดยที่เด็กๆพบเจอมานะคะและจดจำเรื่องราวมาค่ะเด็กๆสามารถใช้ภาษานะคะบอกเล่าเป็นประโยคต่อเนื่องได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

มดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่า%นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายยามเช้ากันหรือยังคะโอ้โหเสียงดังเลยค่ะเด็กๆหลายคนบอกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวโดยใช้เครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นแทมอะไรนะคะ
1: แทมบ
0: ู
1: ล
0: ี
1: น
0: แทมบูลีนนะคะคุณครูปิงจะให้เสียงสัญญาณเช่นเดิมเลยมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างช้าเร็วและหยุดเด็กๆจำได้หรือยังคะถ้าจำได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะตอนนี้นะคะจะสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะหาพื้นที่กันเองได้ดีขึ้นค่ะเด็กๆต้องรู้จักฟังสัญญาณหยุดด้วยนะถ้าได้ยินสัญญาณหยุดดุกดิกได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่เคลื่อนไหวแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับที่ของตนเองแล้วนะทำท่าอะไรก็ได้แต่ต้องไม่เคลื่อนออกนอกที่ของตนเองค่ะอยู่กับที่นะห้ามเดินนะใครเดินแสดงว่าไม่ได้อยู่กับที่นะคะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อนะคะเรามัดระวังไม่ให้ชนกันด้วยค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนไม่ว่าจะทำท่าตัวสูงๆแบบนี้ค่ะน้องมากี้ทำท่าอะไรอยู่คะเป็นอะไรคะนกกำลังเขย่งเท้ากินอะไรอยู่ใช่เปล่าคะทำอะไรอยู่คะเขย่งทำไมบินโอ้กำลังจะบินขึ้นไปเห็นไหมคะเด็กๆก็จะมีจินตนาการของตนเองดีขึ้นค่ะเอ๊มีใครทำท่าอะไรอีกนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะสังเกตท่าใหม่ใครทำท่าเดิมคุณครูปิ๊งจะไม่ถามนะเด็กๆไปทางเช่นเดียวกันนะคะ

0: วิชัยทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: คนกาแฟ
0: คนกาแฟโอ้หุ้ยอันนี้อะไรงอๆคะเนี่ย
1: ไดโนเสาร
0: ์ทีเล็กเหรอคะโอ้โหคุณครูปิ้งจำได้ว่าทีเล็กมีมือเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอ๊ะใครทำท่าอะไรอีกนะอุ๊ยทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ทำท
0: ่
1: าว
0: ิ่
1: ง
0: ทำท่าวิ่งอยู่น่ารักมากๆเลยค่ะให้10จังหวะเข้าไปยืนเป็นครึ่งวงกลมนะคะยืนขึ้นเหมือนเดิมยืนขึ้นค่ะวันนี้คุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ถืออะไรคะเนี่ย
1: บล
0: ็อกเขาเรียกว่าบล็อกไม้พูดสิคะ
1: บล
0: ็
1: อกไม้
0: จะให้เด็กๆนะคะถือไว้คนละ1ชิ้นเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์วันนี้ของเราค่ะจะเป็นบล็อกไม้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะให้แจกบล็อกไม้กับเด็กๆนะคะคนละ1ชิ้นค่ะหยิบเลยนะคะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวใครหยิบช้าคุณครูปิ๊งจะเลยแล้วใครหยิบช้าจะเลยหยิบค่ะ1ชิ้นค่ะเร็วพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวเอาบล็อกมาตีกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องระมัดระวังอันตรายด้วยเวลาเราจะเคลื่อนไหวนะคะประกอบอุปกรณ์ทุกครั้งค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆใช้บล็อกไม้ของเราวางไว้ในส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวต้องฟังเสียงอะไรด้วยจังหวะค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเอาอุปกรณ์ไว้ตรงไหนดีนะลองคิดสิคะแต่ว่าห้ามทำหล่นนะพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะ

เปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะทำไงดีนะบางคนก็เอาไว้ที่คอบางคนก็ไว้ที่ขาด้วยอุ๊ยเก่งจังเลยค่ะหลายคนนะคะคิดว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีที่จะไม่ตกบางคนเอาไว้บนศีรษะก็มีอุ๊ยเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็เปลี่ยนที่วางเหมือนกันใช่ไหมคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆจับคู่2คนค่ะเมื่อได้2คนแล้วนั่งลงห่างๆกันนะคะแล้วต่อบล็อกเป็นบ้านค่ะนั่งห่างๆกันเลยตรงไหนที่ว่างตรงนี้ก็นั่งได้ค่ะลูกเอาจับเพื่อนมาด้วยสิคะใครเสร็จแล้วยกมือต่อเลยค่ะเธอต่อเป็นบ้านยังไงดีเธอคิดเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอสำรวจหน่อยค่ะบ้านหลังแรกค่ะอุ๊ยเป็นบ้านที่มีชิ้นส่วนคล้ายกันแต่ว่าเอาสี่เหลี่ยมมาไว้เหมือนตึกเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะบ้านนี้มีหลังคาอุ๊ยบ้านนี้เป็นบ้านหลังเล็กแล้วนะคะเอ้าอันนี้เป็นบ้านหรือเปล่าคะเป็นยังไงคะบ้านต้องเอามาซ้อนกันค่ะลองเอามาซ้อนกันสิคะซ้อนแบบไหนดีนะแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของบ้านได้หลากหลายเลยอ่ะลุกขึ้นยืนเดี๋ยวคุณครูปิงให้จับคู่ใหม่ดีกว่าให้เด็กๆได้ต้องลองใช้หลายๆแบบมาต่อกันใช่ไหมคะสนุกไหมคะไปกันต่อดีกว่าค่ะเคลื่อนไหวต่อค่ะเคลื่อนไหวต่อนะคะให้เด็กๆจับคู่เปลี่ยนคู่จากเมื่อกี้ด้วยนะคะห้ามจับคู่เดิมนะจับคู่แล้วนั่งลงสร้างบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะนั่งลงค่ะสร้างบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะเปลี่ยนคู่นะคะสร้างบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะใครยังไม่ได้คู่หาเพื่อนเลยค่ะไหนคุณครูปิ๊งขอดูไกลๆหน่อยค่ะขยับออกห่างกันหน่อยค่ะขอดูหน่อยนะคะว่าบ้านแปลกไปหรือเปล่านะใครเสร็จแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้หลายคนเอาตัวต่อมาต่อกันได้ดีโอ้โหบ้านหลังนี้สูงมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะเด็กๆทำบ้านได้หลากหลายรูปแบบเลยลุกขึ้นยืนเดี๋ยวฟังคำสั่งต่อไปดีๆนะคำสั่งต่อไปคุณครูปิงจะสั่งให้ยากกว่าเดิมแล้วค่ะเพราะว่าจำนวนจะเปลี่ยนต้องนับจำนวนดีๆเด็กๆต้องใช้อะไรคะใช้การฟังค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนค่ะเป็น3คนในกลุ่มค่ะแล้วนั่งลงพร้อมกับเอาตัวต่อมาสร้างบ้านค่ะ3คนจะสร้างเป็นบ้านแบบไหนดีใครเสร็จแล้วยกมือนะเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆปลายทางได้ชมโอ้โหหลังนี้สวยมากเลยค่ะหลังนี้สวยมากเลยมี2ชั้นหลังนี้ก็มีความแปลกใหม่น้องก้าวนั่งสวยๆสิครับอย่านั่งนั่งสวยๆอันนี้หลังนี้ก็มี2ชั้นเอ๊อุ๊ยหลังนั้นมีอุโมงค์ด้วยเหรอคะใช่มั้ยคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะมีอุโมงค์เป็นท่อยาวๆด้วยอุ๊ยไหนอีกคะอุ๊ยหลังนี้ต้องเป็นบ้านหลังที่สูงแน่ๆเลยใช่มั้ยคะโอ้โหเห็นมั้ยคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างบ้านได้แบบไม่เหมือนกันเลยหลังนี้ก็เป็นเหมือนโค้งๆใช่มั้ยคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำบล็อกค่ะใส่ในตะกร้าแล้วส่งต่อเลยค่ะเด็กๆปลายทางเมื่อเก็บอุปกรณ์นะคะเข้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะสามารถนั่งนอนนะคะยืดเหยียดร่างกายตามอัธยาศัยเลยค่ะเดี๋ยวทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: ค่อยลืมตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะได้ออกกำลังกายกันสดชื่นไหมคะสดชื่นสนุกไหมคะลูกวันนี
1: ้
0: เราได้ทำอะไรด้วยคะต่ออะไรคะ
1: ต
0: ่
1: อบล
0: ็
1: อก
0: ต่อบล็อกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ค่ะวันนี้คุณครูใช้บล็อกไม้นะคะและให้เด็กๆค่ะรวมกลุ่มจับคู่นะคะในการต่อบล็อกค่ะ

เป็นบ้านนะคะเด็กๆสามารถจับกลุ่มได้ดีขึ้นหรือจับคู่ได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถคิดสร้างสรรค์นะคะต่อบล็อกส่วนต่างๆนะคะให้คล้ายคลึงกับบ้านที่เด็กๆชื่นชอบค่ะวันนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบกันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยหนูทำได้เด็กๆทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรนะคะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะ
1: เรียนวันของล้างมือ
0: เมื่อวานเราทำอะไรกันคะ
1: ล้างม
0: ือล้างมือค่ะเด็กๆนะคะสามารถล้างมือเองได้หรือเปล่าคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะเรายังทำกิจกรรมหลากหลายได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องการแต่งตัว
1: การแต
0: ่
1: งตัวว
0: ันนี้คุณครูปิ๊งก็เลยนำอุปกรณ์นะคะมาให้เด็กๆเยอะแยะเลยเด็กๆสนใจไหมคะ
1: สนใจ
0: ถ้าสนใจประมือหนึ่งครั้งเอามือแตะที่ขาน่ารักมากค่ะวันนี้คุณครูนำอันนี้เรียกอะไรคะ
1: กล
0: ่องปริศนาค่ะเอาไว้สำหรับทำอะไรเขาเรียกว่าล้วงเขาไปสัมผัสใช่ไหมคะใครอยากจะเป็นตัวแทนออกมาล้วงกล่องปริศนาขอผู้หญิงที่นั่งตัวตรงๆเอามือจับหูค่ะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยลองล้วงกล่องดูสิคะว่ารู้สึกอย่างไรอย่าดึงขึ้นมานะคะต้องล้วงและสัมผัสค่ะรู้สึกอย่างไรคะ
2: นิ่ม
0: ใช่ไหมคะแล้วมีกี่อันคะมีอันเดียวหรือมีหลายอัน
2: มีอันเดียว
0: มีอันเดียวค่ะ
2: มีอันเดียวค่ะ
0: นิ่มเฉยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ผู้ชายบ้างค่ะเดี๋ยวใครจะออกมานะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตลองล้วงบ้างสิคะขยับมาทางนี้ลูกล้วงรู้สึกอย่างไรลองจับสัมผัสแล้วก็บอกความรู้สึกค่ะ
2: นิ่ม
0: เหมือนกันกับน้องเอ๋ยเลยใช่ไหมคะ
2: แล้วมันก็เป็นขน
0: มีขนด้วยเหรอคะมีอะไรอีกไหมคะลองสัมผัสดูดีๆค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีนะคะนิ่มแล้วก็มีขนเหรอคะ
2: ใช่
0: แล้วน้องน็อตคิดว่าข้างในเป็นอะไรหันหน้าไปหาวีเพื่อนถามว่าใช่แมวหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วน้องน็อตคิดว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในคะ
2: เสื้อผ้า
0: เสื้อผ้าหรือเปล่า
1: ใช
0: ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเชิญน้องน็อตไปนั่งค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ลองเปิดออกมาดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่คุณปิ๊งลองสัมผัสก่อนนิ่มจริงๆด้วยค่ะเหมือนที่น้องเอ๋ยกับน้องน็อตบอกเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะลองเปิดเฉลยในกล่องแล้วนะใช้ฟองน้ำหรือเปล่านิ่มๆวิแต่ไม่ได้มีชิ้นเดียวนะคะ
1: ม
0: ี
1: สองช
0: ิ้
1: น
0: เดี๋ยวลองนับพร้อมกันค่ะว่ามีอะไรอะไรคะอะไรคะเสื้อมีเสื้อ1ชิ้นแล้วนะมีกางเกงเมื่อสักครู่น็อตบอกว่าจับเหมือนมีขนแสดงว่าจับโดนตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมบอกน็อตบอกว่ามีสัมผัสเหมือนมีขนเลยแล้วก็มีอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เรียกว่ากางเกงชั้นในใช่ไหมคะกางเกงชั้นในนะคะแสดงว่าวันนี้เด็กๆจะเรียนเรื่องการแต่งอันนี้คิดว่าของเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายค่ะวันนี้ขอเชิญตัวแทนนะคะลองสาธิตวิธีการแต่งตัวให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมคะขอเชิญน้องก้าวค่ะขอเชิญน้องก้าวค่ะก้าวแต่งตัวเองเป็นไหมคะเอ้าก้าวบอกว่าแต่งไม่เป็นค่ะ
2: นหรือเปล่า
0: ใส่เสื้อเองเป็นไหมคะเป็นใช่ไหมคะ

0: นะลองสมมุติการแต่งกายให้เพื่อนดูอย่างแรกต้องใส่อางแรกต้องใส่อะไรก่อนก้าวคิดว่าเราจะใส่อะไรก่อนอ่ะก้าวคิดว่าเราจะใส่อะไรก่อนดีนะอ้าวไม่โดดสิคะไม่โดดสิคะก้าวคิดว่าเราจะใส่อะไรก่อนดีคะ
1: กางเกง
0: อันไหนคะเขาเรียกว่ากางเกงชั้นในพูดสิคะ
1: กางเกงชั้นใน
0: จับเลยค่ะพูดใหม่สิคะกางเกงชั้นใน
1: กางเกงชั้นใน
0: เดี๋ยวให้ก้าวใส่ให้ดูก่อนกางเกงชั้นในใส่แบบไหนอ่ะใส่เลยค่ะสองมือค่ะ
2: ใส่นะคะเป็นเกง
0: นั่งลงค่ะนั่งลงต้องนั่งลงก่อนเดี๋ยวล้มค่ะขยับไปนิดนึงใส่ให้เพื่อนดูตรงกลางต้องหัวเราะเพื่อนไหมคะเพื่อนสาธิตให้เด็กๆดูต้องหัวเราะไหมคะไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมคะตอนนี้เพื่อนกำลังเป็นคนเก่งอยู่อ่ะยืนเลยค่ะที่รักใส่เข้าไปเลยได้ไหม
2: ใส
0: ่
2: ได
0: ้ไหมใส่ทับไงไม่เป็นไรอาจจะใส่ยากแต่ปิ๊งช่วยนิดนึงกางเกงชั้นในจริงๆแล้วต้องอยู่ด้านในใช่ไหมคะใช่แล้วเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะ
2: กางเกง
0: บอกเพื่อนก่อนใส่อะไรต่อคะ
1: กางเกง
0: กางเกงค่ะอันไหนคือกางเกงล่ะคะชิ้นไหนคะคือกางเกงชิ้นนี้ใส่เลยค่ะ
2: น
0: ั่
2: งลง
0: หันหน้าไปให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยค่ะพี่ก้าต้องหันหน้าไปให้เพื่อนๆปลายทางดูนะนี่สวมขาทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ขึ้นลุกแล้วก็ดึงขึ้นค่ะลุดๆขอบกางเกงปุ๊บอีกลุดๆเลยเห็นไหมคะแสดงว่าเริ่มโตเป็นพี่แล้วเริ่มใส่เองเป็นแล้วนะต้องลุดๆแบบนี้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วใส่อะไรต
2: ่อ
0: เสื้อกาวใส่เป็นหรือเปล่านะลองจับสิใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนเข้าไปใส่หัวหรือศีรษะเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วใส่อะไรทั้งสองข้างใส่แขนทั้งสองข้างค่อยๆใส่แล้วก็ดึงเสื้อที่ตัวลงมาปุ๊บจับข้างในลูกจับข้างในไม่ลอยหรอกค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆด้วยค่ะโอ้โหถูกต้องไหมคะหันหน้าไปหาเพื่อนเลยค่ะถูกต้องไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะใส่ก่อนดิแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะเป็นตัวแทนใส่ให้ดูก่อนนะคะเก่งแล้วเป็นคนเก่งรู้ไหมเนี่ยคุณแม่ดูอยู่เนี่ยคุณแม่ดูก้าวอยู่นะดูสิก้าวแต่งตัวเป็นหรือยังคะเปล่าขอเชิญเด็กผู้หญิงบ้างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโชว์ไว้ก่อนขอเชิญเด็กผู้หญิงบ้างขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้คุณครูปิงมีเสื้อกับกางเกงมาให้ลองสวมให้เพื่อนๆผู้หญิงดูหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะนั่งตรงนี้นั่งสวมตรงนี้นะใส่อะไรก่อนเสื้อกับกางเกงกางเกงเชิญค่ะนั่งลงแล้วก็ใส่นะคะเหมือนเพื่อนผู้ชายเช่นเดียวกันก็คือใส่กางเกงก่อนใส่กางเกงเราต้องจับเอวนะคะแล้วก็ใส่เท้าสวมเข้าไปในช่องทั้งสองช่องกระโปรงใส่เข้าไปข้างในก่อนลูกเขาใส่กางเกงซับมาลูกไม่โป๊หรอกใช่เขาใส่กางเกงซับในมาไม่โป๊หรอกคุณครูปิ๊งขอเอากระโปรงเข้าไปข้างในก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อนะใส่เสื้อลองใส่เสื้อสิคะเวลาใส่เสื้อเด็กๆต้องสังเกตด้านหน้าด้านหลังก่อนนะคะด้านหน้าที่มีกระดุมอยู่เด็กๆก็ต้องรู้จักมองว่าหมุนมาไว้ด้านหน้านะคะลูกเมื่อสวมลงมาแล้วใส่อะไรต่อคะใส่แขนสองข้างแล้วก็จับให้เรียบร้อยมีกระดุมต้องติดไหมคะ
2: ติ
0: ดกระดุมด้วยค่ะ
2: ถ้าไม่มีกระดุมก็ไม่ต้อง
0: เมื่อกี้ของก้าวไม่มีกระดุมใช่ไหมคะก็สวมลงมาได้เลยแต่ว่าของซินของกรีนมีกระดุมใช่ไหมลูกก็ต้องติด บางทีเด็กๆนะคะอาจจะยังติดกระดุมไม่เก่งก็ต้องทดลองแล้วก็ฝึกติดบ่อยๆแบบนี้นะคะสวยหรือยังคะเพื่อนๆแต่งตัวเองได้หรือยังแล้วเด็กๆล่ะคะแต่งตัวเองได้หรือยังคะเอาใครแต่งตัวเองได้แล้วยกมือค่ะ
2: โอ้
0: ซ
2: ื้อของ
0: กระ
2: ดุมเองได้แล้ว
0: เยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆสามารถแต่งกายด้วยตนเองได้หรือยังคะหลายคนบอกแต่งได้แล้วค่ะแต่คุณครูปิ๊งนะคะอยากลองให้เด็กๆค่ะแกะกระดุม1เม็ดที่หน้าอกลองสิคะกระดุมของตนเองที่เสื้อนักเรียนแกะออกไหมแกะออกไหมลองดูซิใครแกะเป็นหลายคนนะคะบอกว่าแกะกระดุมเป็นแล้วลองติดเข้าไปใหม่ด้วยค่ะใครแกะได้แล้วไหนลองยกมือซิใครแกะเป็นไหนลองแกะแล้วหันไปหาเพื่อนๆปลายทางให้ดูด้วยค่ะแกะแกะออกเสร็จแล้วติดกลับเข้าไปใหม่ติดกลับเข้าไปใหม่แสดงว่าเด็กๆสามารถฝึกเองได้ไหมลูกฝึกได้โดยการติดแล้วก็ถอดแล้วก็ติดแล้วก็ถอดแล้วเด็กๆก็จะทำได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะสองคนถอดชุดได้ค่ะเดี๋ยวถอดชุดได้นะคะเอาชุดใส่กล่องนี้เลยนะลูกครูปิงช่วยเอาชุดใส่กล่องนี้ไว้ก่อนโอ้ยเด็กๆหลายคนนะคะก็แต่งตัวเองเป็นนะคะสามารถแต่งกายได้ถูกต้องขึ้นเพราะว่าโตเป็นพี่แล้วทุกคนเลยนะคะอ้าวพี่ก้าวกางเกงในล่ะอ้าวไม่ต้องหัวล้อพี่ก้าวเขาอุตส่าห์แต่งตัวให้เพื่อนๆดูเก่งมากแล้ววันนี้นอกจากให้เพื่อนๆมาทดลองแต่งกายให้เด็กๆดูแล้ววิคุณครูปิ๊งมีอะไรมาด้วยเนี่ยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงค่ะวันนี้เขาใส่อะไรอยู่อย่างเดียวเนี่ยใส่กางเกงในเด็กผู้หญิงก็จะมีเสื้อด้านในกับกางเกงชั้นในเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆลองเรียงลำดับนะคะขั้นตอนการแต่งตัวผู้สิคะการเรียงลำดับ
2: ข
0: ั้
2: นตอน
0: การแต่งตั
2: ว
0: คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ได้นะคะจากของจริงก็คือให้เด็กๆทดลองสวมใส่เสื้อผ้าของจริงของตนเองค่ะหรือคุณครูปลายทางอาจจะมีเกมให้เล่นแบบคุณครูปิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองนะคะแต่งกายให้เด็กผู้ชายกันก่อนขอเชิญใครดีนะมาช่วยคุณครูปิงสาธิตการแต่งกายของเด็กผู้ชายโอโซนค่ะอันนี้อะไรคะโอโซน
2: เสื
0: ้อเสื้อกับกางเกงอะไรใส่ก่อนกันโอโซนต้องใส่อะไรก่อนเสื้อหรือกางเกงก่อน
2: กางเกงใน
0: กางเกงในขอใส่ยังคะ
2: ใส่แล้ว
0: ต้องใส่อะไรต
2: ่
0: อลองบอกคุณครูปิงดิใส่อะไร
1: กางเกง
0: กางเกงใช่ไหมคะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวมกางเกงชั้นในก่อนอย่างแรกเมื่อสวมกางเกงชั้นในเสร็จแล้วเราก็ไปหยิบกางเกงมาเพื่อจะสวมกางเกงให้โอโซนนะคะติดกางเกงลงไปที่กางเกงชั้นในค่ะทับเข้าไปเลยติดทับเลยปุ๊บได้ไหมคะตอนนี้ติดทับไปแล้วปรบมือให้หน่อยค่ะเมื่อสวมกางเกงแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังลูกยังต้องใส่อะไรต่อไปขอเชิญข้าวเมาค่ะเชิญข้าวเมาค่ะข้าวเมาใส่อะไรต่อนะลูก
1: ื้อ
0: ใส่อะไรนะคะ
1: เสื้อ
0: ใส่เสื้อเชิญค่ะติดที่เสื้อเลยค่ะ

0: ดูทับซิกเสื้อเลยปุ๊บลงไปเลยมองดีๆนะปุ๊บลงไปเลยกดลงไปเลยลูกติดหรือยังคะใช่ไหมคะเพื่อนๆเมื่อใส่เสื้อใส่กางเกงเสร็จแล้วใส่อะไรต่อล่ะ
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้าขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินถุงเท้าถุงเท้าเรามีอยู่สองข้างนะแต่น้องดินต้องดูเท้าดีๆนะเพราะว่ามีเท้าซ้ายและเท้าขวาเหมือนกันไหมคะหันไปทางเดียวกันไหมลูกเท้าซ้ายกับเท้าขวาในรูปหันไปทางเดียวกันไหมคะทางเดียวกันเปล่าทางเดียวกันไหมไม่ทางเดียวกันนะลูกเนี่ยหันไปฝั่งนี้ก็หันไปฝั่งนี้ฉะนั้นต้องดูดีๆว่าเป็นข้างไหนใส่ค่ะติดเท้าข้างไหนดีลองมองสิลองมองสิคะข้างหนึ่งค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือหน่อยค่ะและเมื่อใส่ถุงเท้าเสร็จแล้วต้องใส่อะไรต่อคะรองเท้าก็มีกี่ข้างเช่นเดียวกัน
1: สอง
0: ข้างเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะใส่รองเท้าเชิญสกายค่ะสกายช่วยใส่รองเท้าให้คุณครูหน่อยดูดีๆนะว่าเป็นข้างไหนสวมทับไปที่ถุงเท้าเลยข้างไหนกันแน่ดูดีๆนะทับเลยทับไปที่ถุงเท้าข้างไหนข้างไหนข้างไหนดูดีๆทับเข้าไปเลยทับตรงกับถุงเท้าสิอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะคะใส่รองเท้าให้ตรงนิดนึงก่อนนะคุณครูปิ๊งแปะให้ตรงๆก่อนเมื่อกี้สกายแปะเอียงไปนิดนึงใส่ถุงเท้าและรองเท้าเสร็จแล้วอุ๊ยเหลือใครอีกคนนึงยังไม่แต่งตัวคะคราวนี้คุณปิ๊งจะให้เพื่อนๆผู้หญิงออกมาแต่งตัวให้เพื่อนผู้หญิงบ้างขอเชิญน้องใครดีนะร่างตัวตรงๆนะข้างๆมากี้มีใครนั่งอยู่นะข้างๆมากี้อะค่ะ
1: เชอแตน
0: อ๋อแล้วข้างๆกุ้ยช่ายล่ะคะอันตาเชิญค่ะอันตาคิดว่าผู้หญิงใส่ชุดชั้นในแล้วต้องใส่อะไรต่อคะ
2: ใส่รองเท้า
0: ใส่อะไรก่อนคะ
2: กระโปรง
0: ฟังดีๆค่ะใส่อะไรนะลูก
2: กระโปรง
0: กระโปรงเชิญหยิบกระโปรงใส่ให้ผู้หญิงหน่อยนะคะ
1: ผู้หญ
0: ิ
1: งกระโปรงสวยอ๋อ
0: ผู้หญิงใส่กระโปรงสวยใช่ไหมคะ
1: ว่ากระโปรงมันใหญ่กระโปรงมันใหญ่ขนาดนั้น
0: ใ
1: ช
0: ่ค่ะใส่กระโปรงหน่อยนะคะใครเสียงดังไม่บูเพื่อนนะเดี๋ยวก็ติดไม่ถูกใช่ไหมคะใส่กระโปรงแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะต่อมาต้องใส่อะไรล่ะขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิใส่อะไรต่อนะคะลูก
1: ใส
0: ่อะไรนะคะ
2: ใส่เตี้ย
0: ใส่เสื้อถูกต้องค่ะเดี๋ยวมะลิแปะเสื้อให้ตรงๆนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องใส่กระโปรงใส่เสื้อแล้วใส่อะไรต่อนะขอเชิญน้องนั่งเรียบร้อยที่สุดเลยหนูคิดว่าใส่อะไรต่อคะ
2: ถุงเท้า

0: ใส่ถุงเท้าใช่ไหมคะถุงเท้าใส่ที่ไหนคะ
1: ถุงเท้า
0: ที่เท้าใช่ไหมคะใส่ถูกต้องได้ไหมคะมีข้างสองข้างใช่ไหมคะมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาดูดีๆนะอันไหนเป็นข้างซ้ายอันไหนเป็นข้างขวาใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะเท้าเอียงฝั่งนี้หนูก็ต้องใส่ข้างนี้อีกข้างหนึ่งค่ะถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและคนสุดท้ายที่จะออกมาช่วยคุณครูปิ๊งน้องซินค่ะซินรองเท้ามีสองข้างซินดูดีๆนะเอียงให้ถูกข้างนะคะใส่ได้เลยข้างนี้ข้างนี้ถูกต้องหรือยังเอ่ยปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาติดภาพนะคะเรียงลำดับนะคะขั้นตอนการแต่งตัวของเด็กๆนักเรียนชายและนักเรียนหญิง2คนค่ะได้อย่างถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งค่ะจับหัวจับหูจับเอวจับเข่าเอามือวางไว้ที่ตักแล้วก็ยืดตัวให้ตรงๆสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสามารถให้เด็กๆนะคะออกมาแต่งกายนะคะด้วยเสื้อผ้าของจริงก็ได้นะคะในการเรียงลำดับขั้นตอนนะคะการแต่งกายค่ะโดยให้เด็กๆนะคะเริ่มแต่งตั้งแต่ใส่ชุดชั้นในนะคะหรือเริ่มตั้งแต่นะคะใส่กางเกงหรือกระโปรงใส่เสื้อและถุงเท้ารองเท้าเองค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูปลายทางก็จะเห็นว่าเด็กๆนั้นช่วยเหลือตนเองได้หรือไม่ในการแต่งกายนะคะแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางและเด็กๆไปทางนะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลายคนแต่งกายด้วยตนเองได้หรือเปล่าคะ
2: ได
0: ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนของครูปิงนะคะสามารถแต่งกายด้วยตนเองได้นะคะเกือบทุกคนเลยสามารถติดกระดุมถอดกระดุมแล้วก็ลองสวมใส่เสื้อผ้าได้นะคะเด็กๆนะคะทำได้ดีขึ้นนะคะจากการฝึกฝนของตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมสนุกๆในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์รอเด็กๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันเลยค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่าง

แต่ก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การที่คนคนนั้นจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยฮะมันเกิดจากอะไรล่ะครับแคนเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะกว่าผู้ชายหรอครับ
4: เยอะกว่าประมาณ 4-5 เท่าค่ะ
3: อู้ทำไมขนาดนั้นฮะกลับมาอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะเรื่องสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับแคนเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้แคนเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินแต่น้อยคนจะเข้าใจว่าตกลงแล้วคืออะไรกันแน่กับคำว่าไทรอยด์เป็นพิษครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ชัดนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ไทรอยด์เป็นพิษกันเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินบ่อยมากเพราะว่าอาจจะเห็นจากหนังสือหรือว่าจากข่าวต่างๆไทรอยด์เป็นพิษจริงๆคืออะไรกันแน่ครับ
1: คือการที่มีระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในเลือดเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติค่ะ
0: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยกินสบายกินแบบกินเยอะอะไรแต่ว่าน้ำหนักกลับลดมันเกี่ยวกันได้ยังไง
1: คือฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระดับฮอร์โมนในร่างกายเยอะในร่างกายเราทำงานหนักเบิร์นตลอดเวลานั่งอยู่ก็เหมือนวิ่งค่ะแต่ว่าทางนี้ก็หัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นด้วยนะคะคนไข้ก็จะมีอาการมือสั่นใจสั่นนะคะกินจุน้ำหนักลด
0: มันไม่ดีหรอครับเพราะว่าบางคนก็กินเยอะก็ไม่ได้อ้วนไงจะได้ไม่อ้วน
1: ก็ไม่อ้วนอ่ะดีแต่ว่าร่างกายอย่างอื่นมันจะไม่แข็งแรงหัวใจไม่แข็งแรงทำงานหนักเกินไปกระดูกบางได้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
0: การที่คนคนนั้นจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยฮะมันเกิดจากอะไรล่ะครับ
1: จริงๆมีหลายสาเหตุแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคที่ภูมิสับสนค่ะภูมิสับสนแล้วไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์เราให้ทำงานผิดปกติ
0: แคนเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้เยอะกว่าผู้ชายหรอครับ
1: เยอะกว่าประมาณ 4-5 เท่าค่ะ
0: อู้ทำไมขนาดนั้นนะฮะ
1: ก็ผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะเป็นโรคภูมิสับสนเยอะค่ะ
0: ภูมิสับสนเยอะไม่เข้าใจคำว่าภูมิสับสนเนี่ย
1: ภูมิเนี่ยจริงๆก็มีไว้ต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะแทนที่ไปสู้กับเชื้อโรคเข้ามาสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเนี่ยกลับมาทำลายอวัยวะบางส่วนของเราหรือกระตุ้นให้มีการทำงานผิดปกติ
0: ค่ะ
1: ก็คือเมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะเราจะเริ่มการรักษาโดยการให้ยาต้านไทรอยด์นะคะโดยส่วนมากต้องกินประมาณ2ปีเพื่อคุมระดับฮอร์โมนไทรอยด์ของเราให้ปกติถ้าสมมุติว่ากินยาแล้วหายดีนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการกลืนแร่ไอโอดีนหรือว่าการผ่าตัดค่ะ
0: แล้วต้องถึงขั้นไหนถึงจะผ่าตัดนะครับ
1: อ๋ออันนี้ก็ลึกซึ้งก็แล้วแต่ละคนนะคะก็คือส่วนมากกินยาไม่ได้ผลแพ้ยารุนแรงนะคะอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปผ่าตัด
0: สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตตัวเองอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่ามีข้อไหนบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงไปตรวจถ้าเกิดได้ยารักษาเนี่ยได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฝากไว้ด้วยเรื่องราวดีๆกับรามาแชร์ริ่งนะครับทางรามาชาแนลนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันอีก3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยน้องข้าวเม้าคะชูมือขึ้นมาเลยค่ะเก่งมากค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะแบค่ะเอ๊ะใครยังไม่ทำหรือเปล่านะกำค่ะกรรไกรกรรไกรแบบนี้2นิ้วค่ะไข่ผ้าไหม
1: ไข
0: ่2ใบ
1: ไข
0: ่1ใบ2
1: บาท
0: 50
1: 50
0: 2บาท1
1: ใบ
0: ไข
1: ่
0: ผ้าไหม
1: ไข
0: ่กรรไกรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วทำให้ทันนะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรทำถูกไหมคะเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆมีสมาธิที่ดีนะคะสามารถทำท่าทางนะคะขยับนิ้วตามคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างกันเลยค่ะกิจกรรมที่1ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: ป
0: ั้
1: นด
0: ิน
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน ปั้นดินน้ำมันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะใช้ดินน้ำมันค่ะกับแผ่นรองปั้นนะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมที่2ละคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆก็จะใช้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็สีอะไรนะลูกสีเทียนถูกต้องค่ะและวันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมการร้อยลูกปัดค่ะแต่วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีหลอดมาให้เด็กๆได้ทำด้วยเพราะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆร้อยแบบรูปนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างอย่างแรกค่ะเชือกค่ะคุณครูปลายทางนะคะพันปลายเชือกนะคะด้วยเทปนะคะหรือว่าทากาวให้ปลายเชือกแห้งแข็งเสียก่อนค่ะและลูกปัดค่ะหลอดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะเสริมหลอดเข้ามานะคะเพื่อจะให้เด็กๆร้อยตามแบบรูปนั่นเองค่ะวิธีการร้อยก็ไม่ยากเลยเด็กๆก็สังเกตก่อนว่ามีลูกปัดอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นอะไรคะต้องใส่อะไรไปก่อนมีลูกปัดแล้วใส่อะไรไปก่อนดีคะหลอดดูนะคะเด็กๆใส่หลอดสีอะไรก็ได้เมื่อใส่หลอดเสร็จแล้วสลับกันกับลูกปัดสลับกันคุณครูปิ๊งสลับกันนะคะกับลูกปัดสลับแล้วต่อไปใส่อะไรอีกหลอดสลับกันเพราะว่าคุณครูปิ๊งบอกว่าเราจะสลับกันระหว่างลูกปัดกับหลอดลูกปัดหลอดลูกปัดหลอดแล้วต่อไปอะไรคะลูกปัดเสร็จแล้วก็หลอดสลับไปเรื่อยๆเลยสลับลูกปัดหลอดลูกปัดหลอดนะคะจนเต็มเชือกเลยทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะใครอยากทำแล้วบ้างนะหลายคนนะคะคุ้นเคยกับกิจกรรมนี้แล้วนะคะแต่แค่วันนี้คุณครูปิ๊งจะดูความถูกต้องของการสลับแบบรูปนะคะลูกปัดกับหลอดแบบนี้ถ้าใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานการร้อยนะคะเป็นอะไรค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆจะได้ทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะขอเปิดมุมค่ะบทบาทสมมุติค่ะ มุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมหนังสือค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเลือกเล่นได้ตามใจเลยชักชวนเพื่อนๆนะคะไปเล่นร่วมกันด้วยค่ะแต่ต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เสร็จก่อน2กิจกรรมนะตามข้อตกลงของเราค่ะและอย่าลืมเมื่อเล่นร่วมกันเราได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณนะคะหมดเวลาในการร้องเพลงค่ะเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆก็ต้องรีบช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วกลับมานั่งรอคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะตัวที่หนึ่งกิจกรรมอะไรคะ
1: บ้านมีเน
0: ื้อไม้กับหลังหันเดินอ้อมไปเลยกิจโต๊ะที่สองละคะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะโต๊ะที่สามทำอะไรจ๊ะร้อยลูกปัดนะคะเชิญเข้าโต๊ะเลยค่ะ

าช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งสุกสนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเสร็จยังคะเสร็จแล้วจัดโต๊ะเลยนะคะ

เสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะเข้าเล่นนะคะในมุมแล้วเก็บของเล่นดีหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยเหลือกันค่ะเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็เก็บของเล่นนะคะเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะโดยเรานะคะต้องทำตามข้อตกลงในทุกกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางบอกว่าใช่แล้วค่ะเด็กๆข้องต้นทางล่ะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนกันเมื่อเล่นร่วมกันแล้วก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่โดยการช่วยกันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นนะคะเด็กๆหลายคนชื่นชอบทำกิจกรรมใหม่มากๆเลยค่ะก็คือกิจกรรมอะไรคะลอยลูกปัดใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะให้โจทย์ว่าเด็กๆต้องลอยลูกปัดสลับกันกับหลอดนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตแล้วก็ได้การจดจำแบบรูปด้วยนะคะคุณครูปลายทางสังเกตเด็กๆว่าเด็กๆทำได้หรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆห้องเรียนของคุณครูปิงนะคะลองโชว์ผลงานหน่อยสิคะเพื่อนๆปลายทางมีผลงานแบบเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางหรือเปล่ามีทั้งข้อมือสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือโดยสลับสีนะคะของลูกปัดและหลอดค่ะการทำแบบรูปแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้ฝึกตาประสานสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังช่างสังเกตนะคะออกแบบผลงานของตนเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักค่ะแล้วล้างมือให้สะอาดนะฟอกสบู่ให้หอมๆด้วยแล้วก็ถึงจะกลับมานะคะพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาช่วงต่อไปค่ะ

อนนี้ค่ะเราถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากจะเล่นเกมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะบอกเสียงดังเลยว่าวันนี้หนูอยากเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของคุณครูปิงนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะบอกว่าอยากเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูปิงนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อหนูน้อยคนเก่งค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะจับหัว

0: หัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือตัวตรงเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันต่อนะคะว่าภาพเกมเป็นอย่างไรค่ะอันนี้คือภาพสำเร็จนะคะในเกมภาพตัดต่อหนูน้อยคนเก่งค่ะมีใครทำอะไรอยู่บ้างคะเด็กทำอะไรอยู่คะอันนี้ทำอะไรอยู่คะร้องเพลงใช่ไหมคะทำอะไรคนนี้ล่ะคะทำอะไรผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่คะใครเหย่าแล้วก็เต้นใช่ไหมคะและเด็กคนที่อยู่ด้านหลังนั่งทำอะไรคะลูกวาดภาพระบายสีนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะแต่เมื่อเด็กๆสังเกตภาพสมบูรณ์เสร็จแล้วเราจะต้องแยกภาพก่อนนะคะแยกชิ้นส่วนออกก่อนแบบนี้ค่ะขยับชิ้นส่วนกระจายออกเลยนะคะและเราจะต้องสังเกตว่าจะนำภาพชิ้นไหนนะคะมาต่อเป็นภาพชิ้นแรกค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูปิ้งจะเชิญตัวแทนเด็กๆที่นั่งน่ารักน่าเรียกออกมาหน่อยดีกว่าขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะวันนี้น้องซินลองสังเกตภาพสิคะว่าจะนำภาพชิ้นไหนออกมาเป็นภาพชิ้นแรกคะวางทางนี้เลยค่ะภาพชิ้นไหนก็ได้และเราจะต้องสังเกตว่าภาพชิ้นนะคะที่จะมาต่อกันกับภาพชิ้นที่น้องซินเลือกได้จะเป็นชิ้นไหนด้านบนอะไรหายไปคะน้องซินอะไรหายไปตรงเนี้ยศีรษะหน่อยนึงใช่ไหมคะกับที่ร้องเพลงเรียกว่าไม้ใช่ไหมคะแล้วด้านนี้ล่ะคะอะไรหายไปคะของผู้ชาย
1: ขา
0: อะไรหายไปคะขาและหนูเห็นภาพไหนที่มีขาหรือไม้หรือว่าชุดผู้หญิงทางนี้หรือเปล่าคะน้องซินว่าภาพไหนคะลองเอาไปต่อสิคะอันนี้อะไรคะขาใช่ไหมคะต่อด้านไหนดีคะขาต่อกับภาพนี้ค่ะต่อด้านไหนคะโอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะเล่นเกมนะคะบ่อยแล้วค่ะเพราะว่ารู้จากการสังเกตภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบิ้งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปทดลองเล่นเกมนะคะกับเพื่อนๆค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆอย่าลืมข้อตกลงของเราด้วยนะคะเมื่อคุณครูค่ะให้เด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนต้องแบ่งปันกันเล่นด้วยนะและเมื่อเสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆต้องรีบเก็บเกมการศึกษานะคะเข้าที่เดิมค่ะแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ในวันนี้ค่ะหรือเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

สองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยตัวตรงๆแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆเล่นเกมภาพตัดต่อถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่าตอนนี้คุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มจะสังเกตภาพและสีของภาพนะคะได้เก่งขึ้นค่ะมีการสังเกตส่วนประกอบต่างๆได้ดีขึ้นแล้วนำมาชนกันหรือว่าต่อกันได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากกิจกรรมเล่นเกมภาพตัดต่อเสร็จแล้วอุ๊ยคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆช่วยกันทำอะไรด้วยคะเก็บเกมใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลานะคะเก็บของนะคะคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่เด็กๆก็ต้องรีบช่วยกันนะคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมนั่นเองค่ะเด็กๆก็ทำถูกต้องถูกกติกาของเรามากเลยนอกจากวันนี้จะได้เล่นเกมการศึกษาสนุกๆแล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้กิจกรรมแรกของเราทำอะไรคะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะฝึกการพูดนะคะการใช้ภาษาที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะบอกเรื่องราวเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายในยามเช้าค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิงให้เด็กๆฟังเสียงนะคะสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะนอกนี้คุณครูปิงยังให้เด็กๆทำอะไรด้วยนะทำอะไรคะลูกเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นำบล็อกมาต่อให้เป็นอะไรนะคะเป็นบ้านค่ะเด็กๆทำได้ไหมทำได้เพราะว่าเด็กๆเก่งแล้ว

0: สามารถรวมกลุ่มกันแล้วก็นับจำนวนนะคะสามารถคิดนะคะว่าจะนำบล็อกมาต่อการออกแบบอย่างไรดีนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะทำกิจกรรมนี้ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะมาถึงกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราเรียนรู้ได้หน่วยอะไรนะหน่วยอะไรนะลูกหนูทำได้ค่ะวันนี้เราได้เรียนเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมคะการแต่งตัวของเราใส่อะไรบ้างคะใส่อะไรนะคะลูกใส่เสื้อก่อนหรอใส่อะไรก่อนนะกางเกงชั้นในแล้วก็ใส่กางเกงแล้วก็ใส่เสื้อใส่อะไรอีกคะถุงเท้าและรองเท้าเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนนะคะสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้แสดงว่าเด็กๆเริ่มโตแล้วนะคะแล้วก็มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกว่าตนเองนะทำได้แล้วก็ยังสามารถปฏิบัติให้เพื่อนดูได้อีกด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้ค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ค่ะร้อยลูกปัดวันนี้คุณครูปิ๊งมีข้อตกลงกับเด็กๆพิเศษเลยว่าให้ร้อยลูกปัดนะคะสลับกันกับอะไรกับหลอดนะคะเป็นแบบรูปค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะสังเกตเด็กๆนะคะในการร้อยแบบรูปนะคะเด็กๆ ก็จะได้ฝึกการพัฒนานะคะความคิดนะคะการเรียงลำดับต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะเมื่อทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงเสร็จแล้วก็สามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้ค่ะเก็บของเข้าที่นะคะได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยกับกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะเริ่มเข้ากลุ่มและเล่นเกมได้อย่างถูกต้องนะคะจากการฝึกนะคะเล่นเกมหลายวันนะคะเด็กๆจะสามารถรู้ว่าเด็กๆใช้กฎกติกาในการเล่นเกมอย่างไรเล่นร่วมกันกับเพื่อนและสามารถเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วทำอย่างไรดีล่ะ
1: ร้องเพลง
0: เรามาบอกลาเพื่อนๆโดยการร้องเพลงกันดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapyหรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าเคมอเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าเคมอเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับเคมอเทอราพีชนิดใดกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: งนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
1: หรอ
5: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
4: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะ เบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไป ส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มมีสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
5: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
4: เป็นฟองค่ะ
5: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
4: เราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
5: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตนะครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
4: ไตวายค่ะต้องล้างไต
5: เหรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะคร
4: ับ ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
5: ครับ
4: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค
5: ่
4: ะ
5: คราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
4: ก็มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
5: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
4: ุณครับสวัสดีค่ะ
5: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามา Channel ของเราครับ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: เจเบนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเอง คือคำว่า orthopedic เนี่ยมันประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ไหมทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ไหมบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์

0: งพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วยครับ

0: ีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: วัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: ลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไ

0: ันอยู่ฮะ
1: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
0: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
1: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
0: ์
1: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
0: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ไ
0: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
1: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่าจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
0: คร
1: ับงั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะนึงอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
2: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะในการนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
0: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
2: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
0: ่อ
1: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก
0: ็
1: คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อย
0: ๆ
1: อาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
0: ็
1: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
3: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
0: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
3: นี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
0: อ๋อรวมกันไปเลย
1: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
0: ลองนิด
1: แล้วก็
0: เม้มอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
1: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะ
0: oh.
1: เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
0: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
0: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
4: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา คือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
4: เริ่มจ้องของบ้าง
1: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแทนที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือ แล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B ไหมหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากเวอร์ยากวังเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่ผู้เป็นเบาหวานจะต้องรู้ไว้วันนี้เราจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดนั่นก็คือ hemoglobin A1C นักเรียนบอกว่าทำไมสำเนียงอเมริกันจังเลยก็เราต้องอ่านอย่างนี้ทุกคนคุณฟังใหม่นะฮะHemoglobin A1C ถามว่ามันคืออะไรก่อนก็มันคงจะเป็นการตรวจวัดค่าเฉลี่ยของน้ำตาลกลูโคสของเลือดของคุณนั่นแหละคือเธอต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการจับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคือแพทย์บางท่านเนี่ยอาจจะใช้คำว่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นใช่ปะแต่ถ้าคุณถามพี่วันนี้ฉันว่าอีกคำยังยากเท่าเดิมนั่นแหละแต่ด้วยความหมายแล้วจะสะท้อนค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะเม็ดเลือดแดงทั่วไปเนี่ยจะมีอายุไขประมาณ120วันนะแล้วก่อนที่คุณชมพี่ว่าแบบเฮ้ยคุณผิดจริงๆทำไมคุณเป็นแพทย์หรอไม่ใช่เลยพี่นี่คือการท่องสคริปต์ดังนั้นค่าน้ำตาลที่ตรวจได้ดันเป็นค่าน้ำตาลเฉลี่ยซึ่งสะสมที่ฮีโมโกลบินเนี่ยเป็นเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันซึ่งสิ่งนี้ทำให้คุณหมอหลายท่านสามารถวินิจฉัยออกมาได้เลยว่าผู้เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเขาได้ดีหรือไม่และยังสามารถช่วยคัดกรองและวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นเนี่ยเป็นโรคเบาหวานจริงหรือไม่คือถ้าผลเลือดออกมาค่า HbA1c และผลเนี่ยออกมาต่ำกว่า 5.7% ก็ถือว่าปกติแล้วนะทุกคน เฮ้ยแต่อันนี้สำคัญมากเลยนะทุกคนที่ไทยเราจะเถิดที่มีค่า 5.7% ไปถึง 6.4% คือคนกลุ่มนี้จะถือว่าอยู่ในความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงกับการเป็นเบาหวานแต่ข่าวร้ายที่สุดของวันนี้ก็คือใครก็แล้วแต่เธอที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% เนี่ยนั่นแสดงว่าเธอเป็นเบาหวานไปแล้วเรียบร้อยคราวนี้ถ้าค่าน้ำตาลของคุณสูงขนาดนี้แล้วนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ 1. ปรึกษาแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีในการรักษาที่เหมาะสม 2. หาผัวฝรั่งอย่างด่วนอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเลยพี่คืออันที่2ที่แท้จริงคือคุณต้องตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะทุกคนเพื่อหาโรคแทรกซ้อนใดๆ 3. ติดตามค่า HbA1c อย่างน้อย2ครั้งต่อปีหรือตามดุลพินิจของแพทย์และ4คุณต้องเปลี่ยนวิธีในการกินแล้วนะทุกคนคือถ้าคุณกินอาหารที่แบบมีคาร์โบไฮเดรตเยอะมากเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มลดมันออกไปอย่างด่วนข้อ5คือคุณต้องเริ่มออกกำลังกายนะทุกคน You need to move your body คือมันมีเพลงนึงที่ชอบมากคือ Move your bodyMove your body นักเรียนบอกว่าหยุดร้องเถอะพี่คือการออกกำลังกายที่พี่พูดถึงตรงนี้ควรเกิดขึ้นอย่างน้อยนะฮะฟังให้ดีเลยนะฮะอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์คือหากเมื่อไหร่ที่ระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% แล้วเนี่ยนั่นอาจเป็นสัญญาณที่นำไปสู่โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนอื่นๆคือมันมีหลายอันมากทุกคนแต่ขออนุญาตเลยนะฮะเดี๋ยวฉันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ขึ้นให้เลยนะเพราะฉันท้องไม่ไหวแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือคุณอาจตกอยู่ในสภาวะน้ำตาลในเลือดสูงได้ด้วยนะดังนั้นยิ่งพบความผิดปกติเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่าเพิ่มโอกาสในการรักษาของคุณเยอะเท่านั้นซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณพยาบาลรัตนาพรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่ในตอนถัดไปของรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ตามนั้นคือจบ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: 1ในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้าง

0: ฤทธิ์เสียดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับฤทธิ์เสียดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของฤทธิ์เสียดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับฤทธิ์เสียดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับก็เป็นอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดฤทธิ์เสียดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ฤทธิ์เสียดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมฤทธิ์เสียดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทับเลือดออกได้ฤทธิ์เสียดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคฤทธิ์เสียดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฟอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถค่ะ
0: เลือดที่ออกจากฤทธิ์เสียดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ฤทธิ์เสียดวงทวารแน่นอนเพราะฤทธิ์เสียดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีฤทธิ์เสียดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์เสียดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์เสียดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์เสียดวงทวารฟอระยะ3 4เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์เสียดวงทวารภายในระยะที่3นะครับแล้วก็ผ่าตัดโดยการตัดฤทธิ์เสียดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

ำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำ

0: ุณเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: ไฟไฟไฟอันตรายจริง
2: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอด

0: โดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนหมักตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลย
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกิน

0: ถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริงๆ
1: แย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
3: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0: พิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
1: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
3: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
4: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
0: รังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: เรื่อง ข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อ

แข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการป่วยได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายของเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับคุณหมอครับโทรโข่งพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า1,000เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังบางทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อรักษาตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะจะไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะโดยหลายประเทศเองต่างก็ประกาศการเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นสึนามิแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็ยังคงเผชิญกับ aftershockอยู่ค่ะโดยพื้นที่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเฝ้าระวังภัยสึนามิโดยทั่วกันนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ในน่านน้ำจังหวัดซารังกานีเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเวลา 7:37 นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเวลา 6:37 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยประเทศที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียปาเลาปาปัวนิวกินีญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจไต้หวันส่วนในฟิลิปปินส์ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว3คนบาดเจ็บ4คนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิภาคของจังหวัดซากังกานีและจังหวัดเซาโคตาบาโตขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยังไม่กล้ากลับเข้าไปใช้ชีวิตในเคหสถานเนื่องจากว่ายังเกิดอัฟเตอร์ช็อคอย่างต่อเนื่องครั้งที่รุนแรงที่สุดวัดได้ถึง 6.1 นะคะส่วนการคาดการณ์สึนามิได้มีการประเมินว่าน้ำทะเลอาจยกตัวขึ้นสูงกว่าระดับปกติอย่างน้อยคือ1เมตรและอาจสูง3เมตรในบางจุดทางด้านประธานาธิบดีเฟอร์นิดามาโกสจูเนียร์แห่งฟิลิปปินส์สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเต็มที่พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนตามสถาบันการศึกษา

0: ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทีนี้วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกด้วยค่ะเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนักเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างการเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนพอดีนะคะหลังแผ่นดินไหวจึงได้รับอนุญาตให้กลับบ้านค่ะส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่ได้อพยพผู้ป่วยออกมารักษาอย่างกลางแจ้งก็ถือว่าเป็นมาตรการชั่วคราวจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจากอัฟเตอร์ช็อคจะลดขนาดลงในระดับที่ไม่รุนแรงนะคะทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะของญี่ปุ่นก็ขอให้คนไทยที่พำนักหรือว่าเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำในพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027
1: ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศมาเลเซียรุนแรงในครั้งนี้นะคะเบื้องต้นค่ะเกิดจากแผ่นเปลือกโลกบริเวณทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ไม่เกิดคลื่นสึนามิค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอัปเดตสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีการรายงานขนาดเบื้องต้น 8.2 เมื่อเวลา 6:37 นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกและปรับขนาดลงมาอยู่ที่ 7.8 ที่ความลึกประมาณ50กิโลเมตรจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นพื้นที่ในแนววงแหวนแห่งไฟที่มีการเคลื่อนตัวและมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอยู่เป็นประจำทำให้สามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ตามธรรมชาติสำหรับกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีการออกประกาศเตือนภัยสึนามิเนื่องจากคลื่นสึนามินั้นสามารถเคลื่อนที่ใต้ทะเลเป็นระยะทางไกลและไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างจุดเกิดเหตุไปยังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นทำให้ต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบนี้เป็นพิเศษขณะที่ประเทศไทยค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสึนามิในครั้งนี้เนื่องจากมีทั้งประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เกาะบอร์เนียวทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันแล้วก็ลดทอนพลังงานของคลื่นก่อนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบจากสึนามิในฝั่งอ่าวไทย
2: ประเทศไทยเรามีหรือว่าเป็นเซฟโซนนะฮะมีเกาะป้องกันหลายชั้นชั้นแรกก็คือเกาะของสุมาตรานะครับเกาะบอร์เนียวด้วยแล้วก็เกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บล็อกไม่ให้คลื่นสึนามิวิ่งทะลุเข้ามานะครับคลื่นจะต้องวิ่งแทรกเข้ามาตามแนวของที่เป็นร่องที่เป็นร่องน้ำนะครับก็จะมีการลดทอนพลังงานไปเยอะมากเลยกว่าจะถึงบ้านเราไม่มีทางที่สึนามิจะทะลุมาได้นะครับ
1: ซึ่งจากข้อมูลของเพจกรมทรัพยากรธรณีนะคะเปิดเผยสาเหตุของแผ่นดินไหวค่ะว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์มุดตัวลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียส่งผลทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนในเมืองเจเนโรซันโตสพังถล่มลงมาแล้วก็ทางการค่ะได้มีประกาศแจ้งเตือนสึนามิตามแนวชายฝั่งทั้งนี้แผ่นดินไหวดังกล่าวนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ
0: ไปดูเรื่องความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเงื่อนไขหากลูกเนี่ยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีนะคะก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ความกังวลในสังคมกันอย่างกว้างขวางค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาในเรื่องนี้โดยด่วนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังมีการสั่งให้ทบทวนใช้เกณฑ์ลดหย่อนภาษีให้เร็วที่สุดนะคะส่วนคนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจนะคะข้อมูลเนี่ยจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนค่ะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะเช้าวันนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นที่สังคมแล้วก็ประชาชนเป็นห่วงนะคะเรื่องเกณฑ์ที่สำคัญก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาจะมีการถูกตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้รับฟังความคิดเห็นจากสังคมประเด็นนี้ที่เป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำบอกว่าจะ

0: ้ความเป็นธรรมก็ต้องพูดถึงหลักการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีจุดประสงค์ก็เพื่อดูแลประชาชนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใดๆไม่มีใครดูแลไม่ได้เปิดสิทธิ์ทบทวนคนที่เดือดร้อนมานานซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ13,200,000คนนะคะมีคนที่เดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงน่ะมาแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วก็อยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกไปถึงกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งวันนี้ก็เลยให้ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นไปช่วยดูแลหาคนที่เดือดร้อนที่อาจตกหล่นที่จนและใครดูแลคือเริ่มนะลงพื้นที่ไปสำรวจตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนและคนที่อยู่ใน10ปัจจุบันก็มาทบทวนกันว่าคนที่ไม่ได้รับและเดือดร้อนจริงๆนั้นมีใครบ้างวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ในข้อนี้เพราะว่าได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: มีเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือเกณฑ์ที่บอกว่าคนที่ลูกดูแลแล้วนะครับโดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็คนตรงนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์คือพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่ามีลูกดูแลแล้วแต่ความเป็นจริงในสังคมไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลูกบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงตรงนี้เราก็เป็นห่วงที่การที่ไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะถูกกระทบเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยสั่งการให้ไปทบทวนนะครับผมก็ได้คุยกับกระทรวงการคลังกระบวนการในการทบทวนตรงนี้เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกนะครับว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐนะครับเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับครับไม่ต้องเรียนว่าหลักการที่เข้าคณะรัฐมนตรีได้มอบให้คณะกรรมการประชารัฐเนี่ยไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะดำเนินการโดยด่วนที่สุดครับ
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามต่อนะคะว่าจะต้องมีการทบทวนฐานเงินเดือนของลูกเพื่อนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติบอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วอาจจะเกิดความไม่เต็มเป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกเนี่ยนำสิทธิ์มาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะต้องถูกตัดสิทธิ์จึงคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะว่าได้ดำเนินการผ่านไปแล้วปีหน้าก็ต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเกณฑ์ในข้อนี้ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วนะครับในปีที่แล้วเนี่ยลูกได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้วเกณฑ์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.เนี่ยไม่ได้กำหนดวันเพราะว่าอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากปีที่แล้วเนี่ยลูกได้เอามาลดหย่อนภาษีแล้วแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปีนี้แต่หัวใจสำคัญอยากจะย้ำเน้นนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรามีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนคนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจของเรื่องที่นำเข้าคณะรัฐมนตรีก็คือเราต้องการทบทวนสิทธิ์ให้คนที่ตกหล่นที่ไม่ได้มีโอกาสไม่มีใครดูแลเลยอันนี้สวัสดิการแห่งรัฐมีหลายประเภทอันนี้คือสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องบอกว่าที่สำหรับดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดที่ไม่มีใครดูแลไม่มีระบบสวัสดิการใดๆดูแลเลยคือเป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมาแล้วที่ผ่านมาที่ใช้มาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยก็ถูกร้องเรียนมามากว่าคนที่ได้สิทธิสวัสดิการเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่แอบอ้างใช้สิทธิเราก็เลยต้องการเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปใช้

0: สิทธิ์อื่นๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกตัวอย่างนะครับคนที่จะถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่เขาไม่ได้เดือดร้อนจริงไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดเนี่ยหลายคนเนี่ยไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส40 60ที่รัฐช่วยสมทบ60แล้วเขาออก40หลายคนไปช่วยแต่เราไม่ได้ให้เขาสิทธิ์ใช้ไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยอยู่ในมีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วได้ 1,000 บาทอยู่แล้ว
1: ส่วนสาเหตุที่ทางให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมหมายถึงไปสำรวจนะคะสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในวันที่1สิงหาคมเนี่ยจะสามารถให้คนที่หลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้และคนที่ตกหล่นไปที่เดือดร้อนมากๆก็อยากให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะต้องมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมก็จะได้2เดือนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนต้องเป็นคนที่เดือดร้อนสำหรับข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมณปัจจุบันเนี่ยนะคะ13ล้าน2แสนคนล่าสุดมีคนที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเกือบ10ล้านคนค่ะ
0: สาเหตุที่เราเร่งดำเนินการตรงนี้เนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการช่วงนี้เนี่ยต้องการให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่า1สิงหาคมเนี่ยเราจะสามารถให้คนที่เขาหลุดจากบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับก็คือตัวรัฐออก60ประชาชนออก40และคนที่ตกหล่นไปนะครับหัวใจสำคัญคือคนที่เดือดร้อนมีอีกเยอะนะครับประชาชนที่เดือดร้อนเราเห็นใจมากๆนะครับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่เดือดร้อนมากๆเนี่ยที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้เราอยากให้กลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาได้สิทธิ์ที่เราดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดอันนี้ก็เห็นใจนะครับก็อันนี้ก็สำหรับประเด็นหลักเกณฑ์ในข้อที่บอกว่าลูกแอบอ้างเอาสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีนั้นเนี่ยก็คณะกรรมการบัตรประชารัฐก็จะทบทวนตามข้อสั่งการท่านนายกนะครับ
2: ส่วนบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีบรรยากาศมาจากจังหวัดยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนกลุ่มเปราะบางมารอคิวที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเดินทางไปยืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขายะลาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดหน่วยบริการนะคะไว้คอยที่บริเวณลานจอดรถแล้วก็นำประชาชนชุดแรกไปยืนยันสิทธิ์ที่ตู้ ATM ซึ่งหากว่าไม่มีปัญหาเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถทำรายการเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยจากการสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งใจมาตรวจสอบสิทธิ์ให้แน่ใจซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบปี2565จึงต้องรอลงทะเบียนในรอบใหม่แทนทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะจึงฝากเน้นย้ำมานะคะว่าผู้ที่จะมายืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเท่านั้นสำหรับช่องทางการยืนยันสิทธิ์ค่ะสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามหรือจะทำผ่านเว็บไซต์โครงการหรือว่าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ค่ะ
1: ไปดูมุมมองทางวิชาการนะคะจากนายสมชัยจิตสุชนค่ะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะคะก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยให้สิทธิ์ขาดแก่พ่อแม่เป็นผู้เลือกว่าจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะยินยอมให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นแล้วก็พฤติกรรมของบุตรที่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงนอกจากนี้กระทรวงการคลังควรทบทวนตัวเลขรายจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะเนื่องจากว่าภาษีที่ลูกได้ลดหย่อนนั้นน้อยกว่าสิทธิ์รวมที่พ่อแม่ควรได้รับซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีค่ะTDRI ยังแสดงความกังวลต่อการที่ทางกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณารายได้จากแบบครัวเรือนกลับมาเป็นแบบรายบุคคลซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดปัญหาคนจนไม่จริงเข้ามา าสวมสิทธิ์ในโครงการอีกครั้งจึงเสนอให้รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกลอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาผู้

0: ร้อนตกสำรวจซ้ำซากควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะอาชีพแล้วก็เพิ่มงบประมาณสนับสนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
1: ทางด้านวุฒิสภาค่ะเดินหน้าจัดโครงการไทยช่วยไทยต่อเนื่องเป็นครั้งที่12นะคะเปิดพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยไม่คิดค่าขนส่งหนุนเกษตรกรระบายผลผลิตทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ให้ล้นตลาดภาพที่เห็นนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่ค่ะผลไม้ขึ้นชื่อจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ที่วุฒิสภานำมาจับจำหน่ายที่อาคารรัฐสภาระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ในราคากิโลกรัมละ135บาทเพื่อหวังจะช่วยระบายผลผลิตการเกษตรในช่วงล้นตลาดค่ะทางด้านนายวิวัฒน์ไกลพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการไทยช่วยไทยของวุฒิสภากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะว่าวุฒิสภาเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจึงต้องการสนับสนุนสินค้าเกษตรตามจังหวัดต่างๆโดยมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดทกส.หรือว่าสกต.ช่วยเหลือเรื่องการขนส่งสินค้าจากหน้าสวนมายังวุฒิสภาโดยไม่คิดค่าขนส่ง
2: ทางวุฒิสภาเราไทยช่วยไทยเราก็ยินดีซัพพอร์ตในผลไม้ทุกชนิดไม่ว่าทุเรียนหรือมะม่วงหรือลำไยในโอกาสที่ออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต้นเพื่อระบายไม่ให้ล้นตลาดเพื่อจะได้เกิดกลไกปกติราคาจะได้ไม่ตกต่ำครับเพราะเป็นความห่วงใยของท่านมงคลสุรสัจจะที่ท่านมองเห็นถึงความลำบากของเกษตรกร
0: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยโดยมีนายเหงียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะได้เริ่มภารกิจทันทีภายหลังเดินทางถึงโดยพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยในเวียดนามด้วยมีผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยมีผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมการหารือกว่า30คนสำหรับในช่วงบ่ายค่ะจะประกอบพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละปักเซินณสุสานประธานโฮจิมินห์จากนั้นจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเวียดนามและการหารือเต็มคณะระหว่าง2ฝ่ายก่อนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสของภูมิภาครวมถึงจะเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Investment and Business Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมกับพบหารือกับภาคเอกชนเวียดนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแถวพระราม6ค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่งานของเขาเนี่ย

ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับ

0: ี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับคุณหมอก่อน
1: ได้เลยได้เลย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
1: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
0: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
1: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
0: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินจุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
1: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
0: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
1: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
0: สมมติผมบอกฟันผุมา
1: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
0: คิดไปเองหรือเปล่า
1: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
0: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในครั้งเอ็กซเรย์นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
1: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัว
0: ครับ
1: รังสีจากเอ็กซเรย์อุ้ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
0: เดี๋ยว
1: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์ของหมออ
1: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันนึงนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
0: ่
1: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
0: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ถ้าในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
1: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอามคงหมายถึงวัสดุอมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละคร
1: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
0: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
1: สิบปีแล้วล่ะ
0: อันตรายไหม
1: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
0: อ้าวละสิ
1: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
0: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิฟต์ครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
1: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำเรื่องพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
0: กลัวสิ
1: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดฟันเราได้ยังไง
0: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
1: เออใช่มันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
0: ไม่อันตรายหรอคุณหมอทำ
1: จริงจริงแล้วนะคะเวลาวัสดุอมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอมันกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: คือสารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยครับ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: เมื่อกี้รู้จักสารปลอดครับ
2: สารปลอดเหรอไม่รู้จักค่ะ
3: ก็ที่เราอุดฟันคือสูตรเงินแน่ที่อันนั้นคือสารปลอด
2: นี่แหละค่ะไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
4: อะมัลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมัลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่

0: คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
1: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกามอีกเพราะในเรื่องของความสวยงามสีเงินอะมันกามสีเงินก็จะไม่สวยก็สวย
2: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
1: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
2: แต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนเราเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
1: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
2: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะ
1: ใช่ใช่
2: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอัมันก้ามคือการติดโรคจากคนไข้การติดเชื้อจากคนไข้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่
2: าง
1: เง
2: ี้
1: ย
2: ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
2: มีหน้ากากใส่แว่น
1: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวนี่ไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
2: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์
1: ใช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
2: อ๋อเป็นแบบนี
1: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
2: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
1: เรื่องไม่ได
2: ้
1: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
2: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
1: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
2: ้ถามจริงคุณหมอ
1: ค่ะ
2: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
1: คือมันจำเป็นต้องทำ
2: มันจำเป็นนะ
1: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
2: ก็คือ
1: ใช่ไหมคะใช่
2: ม
1: ี
2: ชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
1: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
2: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
3: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
2: ้
3: คนไข้สำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งนึงมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
2: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
3: ๆใช่ใช่
2: ถูกไหมฮะ
3: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
2: โอ้โห
3: นะคะใช่งั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
2: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
3: ค่ะใช่ค่ะ
2: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิ๊บด้วยครับไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
3: ได้ค่ะยินดีมากค
2: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนอกจากคุยกับหมอกันแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
2: วนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
4: ได้ค่ะ
2: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
4: ์
2: หรือว่าผู้ช่วยคุณหม
4: อ
2: ทำอะไรบ้าง
4: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
2: ค่ะแล้วก็ตรวจข้อมูลคนไข้
4: ใช่ใช่
2: ไว้รอคุณหมอ
4: ใช่ค
2: ่
4: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให
2: ้หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
4: ใช่ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
2: ค่ะไม่งั้นจะช้า
4: ใช่ค่ะ
2: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
4: ใช่ค่ะ
2: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหมฮะ
4: เสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
4: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตังอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
2: ่
4: ะ
2: พวกวันนรกวันโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
4: ใช่ค่ะมีโอกาส
2: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
4: ใช่ค่ะ

0: เวลาเพียงเท่านั้น
1: ก
0: ็นอนให้เพียงพอ
1: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายมากค่ะ
0: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่
1: ใช้
0: คุณหมอใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
1: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์จอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณท่านสอนครับน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เซตอุปกรณ์นะฮ
1: ะ
0: สนุกทันตกรรมนะครับออนแอนพีชผู้รักษา
2: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกร็งข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
3: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยือนห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จาตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมคุณ
3: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
3: ทันตแพทย์มาแล้วมีเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้มีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
3: บ
4: ท
3: ั้
4: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
3: อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
3: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
3: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
3: อ้าว
4: ล
3: ่ะไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย
4: ่
3: างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่ครับ
3: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
3: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอย
3: ู
4: ่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
3: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
3: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่
3: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
3: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
3: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
4: ัน
3: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
4: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
3: ครับ
4: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก
3: ็
4: คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
3: แดงๆ
4: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
3: ้ครับ
4: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจม
3: ี
4: อาการทางระบบทางเดินหายใจม
3: ี
4: การหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
3: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
4: ครับ
3: เอามาลกัม
4: ครับ
3: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
4: ่ครับ
3: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราเลยครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
4: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
3: ก็คือนิดเดียว
4: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเอง อันนี้อันตรายน้อยมาก
3: โอเค
4: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
3: นะฮะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออกจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผมแล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
4: ือ
3: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
4: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
3: ครับ
4: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารปลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
3: ครับ
4: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของปลอดนั้นๆ
3: จริงหรือเปล่า
4: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
3: ๆ
4: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
3: ๆ
4: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
3: อ
4: ันเนื่องมาจากการสูดดมปลอดในปริมาณมาก
3: ๆ
4: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
3: ้
4: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
3: ์
4: เพราะตัวปลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสปลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
3: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
4: ครับ
3: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
4: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารปลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดปลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะปลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารปลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
3: ้นั่น
4: ครับ
3: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
4: ๆถูกต้อง
3: ว
4: ัน
3: นี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโลดวิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือเชษหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อน ถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนใน

0: อย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อหางกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อหางกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ศุกร์ที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: บ่ายๆค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่
2: อ
1: ี
2: กทีนึงใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: ต้องกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อถ้าเอ้ยทำไมรถชั้นสั่ง
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
2: ใช่รถเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: ค่ะก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
1: เขาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ค่ะในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้วจะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่
1: มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะพี
1: ่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันน
2: ี้กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวเหรอคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยเหรอมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดน
2: ี้ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะว่าที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบยกโยกฮะยกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเค
2: อาจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลยครับหนักเลย
2: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ใกล้ถึงกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
2: ใ ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
2: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: ครับเนี่ยคุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
2: น่าจะไม่นะก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะใช่
1: คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
2: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
1: ออกวันเสาร์มาทำงาน
2: ใช่
1: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
2: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
1: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
2: กลับมีไม่เยอะ
1: ไม่เยอะ
2: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกอ๋อคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ

0: ค่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงงั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นระเบียบ มันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
1: ไม่เคยเน
0: า
1: ะ
0: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
1: อืมใช
0: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิดอีก
1: มาอีกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
1: ผู้ดูแลมากกว่า
0: ผู้ดูแลมากกว่าค
1: ่
0: ะ
1: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
0: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
1: ตอนนั้นก็อพยพ
0: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
1: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหว
1: โอ้
0: ใช่
1: เพราะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาละถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
0: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะหลักการที่ถูกต้องก็
0: คือ
1: ต้อง
0: เอาคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
0: ครับจริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้ว
0: เนาะว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะแม้ทั้งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะครับเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไว

0: าจจะวันจันทร์อันอีกอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
1: ใช่
0: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายๆที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
1: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
0: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปป.ที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
1: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
0: ใช่นะฮะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าแต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
0: เพราะยัง
1: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงอยู่เดินเป๋ๆอยู่
0: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
1: ใช่ใช
0: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้องคุณ
1: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการ นะคะ
0: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
1: พีทก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
0: ร
1: ์ช
0: ค่
1: ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริงๆค่ะใช่
0: มันเกิด
1: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
0: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
1: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
0: ไม่ต้องกินยา
1: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
0: ต้องกิน
1: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งก
1: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อย่างอาการ
1: ก็ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
0: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
1: พีทคิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
0: แพนิคมีส่วนไหม
1: แพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
0: ใจสั่น
1: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
0: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
1: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆเฮ้ยนี่ตกลงอะไรยังไงกันแน
1: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
0: ้
1: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นอ่ะเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบ แอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
0: อ
1: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
0: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
1: แต่ว่าไม่ไหว
0: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
1: เชื่อว่าทุกคนอยากออกนอกตึกหมด
0: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอะไปไม่ไหวจริงๆ
1: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
0: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
1: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
0: บ
1: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
0: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
1: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
0: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
0: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
1: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
0: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
1: ใช่
0: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
0: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
1: ค่ะ
0: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบเนี่ยครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้มั้ยฮะ
1: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
0: ค
1: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
0: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจพิเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบตึ๊ด
1: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
0: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต่อนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
0: ไม่ควรเลย
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
0: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
1: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
0: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
1: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคน
0: อ
1: ันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธี ค่ะ
0: มันก็เป็นปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
0: ก็ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้อง
1: ยังไงต่อมันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
0: ระหว่างรอ
1: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่า okay. ระหว่างรอเครื่องเนี่ย
0: okay.
1: ส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
0: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมุติว่าที่ต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
1: แปะเลย
0: แปะเลย
1: แล้วก็ให้เครื่องรันเลย
0: อ๋อก็คือแท้จะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
1: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วย
0: ม
1: ันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
0: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกต่อหัวใจ
1: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
0: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วแต่มีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเลยเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจแล้วจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
1: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้ว อะไรประมาณอย่างนั้น
0: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
1: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
0: อาจจะเหนื่อย
1: วิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อยมากแบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ไม่ตายว่าแบบ
1: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
0: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
1: อันนั้นตกใจ
0: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
1: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพิทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพิทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
0: ปฏิกิริยาของร่างกาย
1: ใช่แล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
0: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
1: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมฮะว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
1: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้น ถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
1: ต้องตกใจตอนนั้นตกใจ
0: อาจจะต้อง
1: มันเลยฟรีซค่ะ
0: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
1: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
0: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
1: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
0: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมออาจจะ
1: ฝึกได้

0: ะคะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
1: เพราะแสดงว่าหมอพิษนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพิษช้าแต่จริงๆคือพี่นี่ช้าแต่พิษคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้ฝึกได
0: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่ใช่อ
1: าจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว
1: อ
0: ันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้หนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองเมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
0: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรือ
0: แล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลไงนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องแพนิคหรือเปล่า
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจาก

0: เหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเน
1: า
0: ะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงนี้ของพวกนี้ทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกันนะฮะคน2คนไหวแรงเหมือนกัน
0: เครียดอีกคนไม่เครียด
1: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
0: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได้
1: ครับ
0: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพิษก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนนึงในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วและถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะ มีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรค

0: ต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
1: อ
0: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับในพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วหนีแล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสารชาติยานคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
1: ้
0: ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเป๊กก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
1: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอน่ะไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติ
1: ใช
0: ่พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะเราไม่เคยถูกสอน

0: แผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
1: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
0: สัญชาตญาณหรอ
1: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนนะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
0: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ทุกคนน่าจะคิดแบบน
1: ี้แล้วถ้ารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
0: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
1: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆเข็นไอตัวสายน้ำเกลือ
1: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้เราก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
1: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: เรา
1: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
0: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
1: เราก็ทยอย
0: กลับเข้าไป
1: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุขที่แล้วอ่ะ
1: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
1: า
0: ะ
1: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลายสถาบันไม่เฉพาะ ในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
1: ัน
0: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
1: ก็ไม่ไหวนะ
0: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
1: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
1: ใช่ตอนนี้เราพูดได
0: ้ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายเป็นว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่า
1: เราก็
0: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
1: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่
0: อ
1: นอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบเราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
0: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพี่รู้สึกยังไง
1: พี่เหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
0: ้
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
0: ๆนี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์หนึ่งแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบคุณครับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็เห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดูทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบเดอร
3: ์
2: โบเดอร์
3: นะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่า
2: แบบ
3: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็น
2: ี่
4: คร
2: ับ
4: สอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวนั่นนะ
3: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: บ้านด้วยนะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: อันเน็ตแล้ว

0: ่อไปคือรองเท้าร
1: องเท้าปีนผาเนี่ยแตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
0: ก
2: ็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
0: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อก
0: ถุงช็อก
1: ถุงช็อก
2: ก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
1: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ
0: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
1: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคแวบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายไปว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
2: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
1: ครับ
2: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
1: โอเคครับ
2: จนถึงตัวเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
2: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
2: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อย
2: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
1: อ๋อโอเคครับ
2: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
1: ได้ครับ
2: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้มเลย
2: ใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
1: ใช้ขาลองดู
2: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล
0: ้วอีกครับอีก
2: นะครับแล้วทีนี้ช่วยตึงครับแล้วก็ค่อยๆติดตัว
0: เดิม
2: ติดตอกจากหน้าผา
0: แ
2: ก้หยัด
1: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
2: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
1: เป็นรูทอ
2: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
1: ับ
2: เ
1: พ
2: รา
1: ะ
2: ว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
1: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
2: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
0: เท
1: ้าสอง
2: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
2: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
0: เพื่อจะไปที
2: ่ท็อปไปที่ท็อป
0: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
2: แล้วก็คอนโทรลครับ
0: ห้ามได
2: ้ห้ามแบบก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว
2: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
1: อือ
0: 1 2 3
2: 3วิ
0: ประมาณ
2: นี้แล้วก็
0: ลงเหมือนเดิม
2: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
1: มาไปนะ
0: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
2: สตาร์ทให
0: ้คอนโทรลตัวให้ได้1 2ไปได้นะครับไป
1: แล้วไปไหนต่อ
0: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะครับโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
2: ได้คร
0: ับ โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
2: เขาเอาขาลงแล้ว ไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปยังไง
2: ขาที่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
2: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะน
0: ี่ครับเยี่ยมไป
2: ขาขึ้นครับ
0: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
2: มาฮะ
0: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
2: อ่ะฮะแล้วไปจับตัวท็อปอ่ะฮะ
0: 2มือ1 2 3โอ้
2: ครับผมถ้าพี่ลงมานะฮะแล้วพอปังย่าตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
0: ถูกต้อง
1: ตอนลงได้หน้ากลัวที่สุดเหร
0: อนั่นแหละ
2: ถูก
1: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
2: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอันนึง
2: ครับผมตัดสี่จุด
0: แล้วมันมีที่บางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
2: ครับผม
0: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้วก็
2: ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
0: ความแข็งแรง
2: ได้ไหม
0: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
2: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
2: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงพวกนี้ด้วย
2: ใช่มันก็มีเทคนิคของมัน
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
2: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาลูริ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก ครับ
2: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
1: โอ้ยสูงจัง
0: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ปุ๊บก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
0: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
0: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปช้าช้าแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
2: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นแบบ
0: นี้
2: ใช่
0: ไป
2: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
0: สีเหลืองด้านขวา
2: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: เอา
1: ไ
2: ปขึ้นไป
0: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
2: บอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
2: ใช่
1: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกซ์ทั้งกายแล้วก็ใจนะครับ แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
3: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นเออไป
0: ประกบม
3: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
0: ขาขึ้นครับพี
3: ่ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
0: ประกบ
3: ขึ้นเออสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไปไป
0: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
3: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
0: มันมีเท้าขา
3: สวยนั่นแหละครับแล้วไปไป
0: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
3: ับ นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
0: ครับซ้ายดึงดึง
3: สวยสวยครับผม
0: เอาด้าน
3: ขาขวา
0: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเอาดึง
3: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไป
0: ไป
3: จ
0: บสุดท้าย
3: ที
0: ่
3: จบ
0: สุดท้าย
3: ไปที่ไ
0: หนไปที่เลยครับพี่เบลครับสว
3: ยโอเคเอ
0: ๊กเอ๊ก
1: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
0: อ
1: ั
0: ดไปตรงไหนก็ได้
1: ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
1: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปเลยครับ
1: มา
0: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
3: ทำได้ทั้งตัวนั่นแหละนั่นแหละ
1: ฮะยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้าช้า
3: จ
0: ับ
3: ตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่ว้าว
3: ตรงว้าว
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
3: ว้าว
0: แต่ว่ามันไม่ได
1: ้ยาก
0: ในการดึง
1: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
1: จบเพียงเท่านี
3: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้ว

0: แต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
1: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
0: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
1: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ยม
0: ัน
1: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
0: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
1: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเป็นนักวิ่งกีฬาน
1: ักกีฬามาก่อน
2: มานักวิ่งค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วก็ค่อย
2: มาบังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
0: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
0: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
0: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
0: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
1: มี
0: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
1: ม
0: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
0: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
1: ่ทลายขีดจำกัดต
0: ัวเองใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
1: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: 5วิ
1: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้อย่างเงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเภทสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
0: ใช่ครับ
1: ของเซ
0: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้
1: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวสำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหม
0: ใช
1: ่ในการคัดเลือก
0: ใช่ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช่
1: แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทำในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
1: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: พอมัน

0: อะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี
2: ้อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทำงานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่
1: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: เป็นโฟกัส
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่าง
1: งี้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
1: ับอ๋อมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆ

ชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์ 6-7 โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ให้ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์ในปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: และชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ยคนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างนั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอ๋แนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู่
1: ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำนะคะ
0: อร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะ

0: มันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
1: นั่นก็คือ
0: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
1: เมี่ยงคะน้า

0: เราบอกเป็นเมี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่าง
1: นี้ใช่
0: แต่นี่เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559นะ
1: ฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคะน้านะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคะน้าแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดแล้วก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห่อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ม
1: ั้ยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยง
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะ
0: เราไม่ได
1: ้อันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: นี่ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: มันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1ซีซีที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี
0: ่ 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำอารมณ์1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: จริงๆเดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนมั้ยคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทย ก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติ
1: มเกลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งนึงอะค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่ามันเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่
0: เราก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: เพราะว่าเริ่มจะ
1: คิดคนแล้ว
0: ค่ะ
1: อาจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้

0: พื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
1: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมะห่อเลย
0: จะใช้ทั้งใบมะห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
2: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
2: ผมตัดใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับ โอเค
1: ผมวางไม่ต้องกลางแล้วนะครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวางผักนะคะแล้วก็รบกวนคุณแอนเอาเครื่องครีมมาวางด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้รับประทานด้วยกันได้
1: หลากหลายมาก
0: โอเคค่ะ
1: กองไว้เลยนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะ
1: มะนาว
0: อันนี้เป็นขิงหั่นเป็นเต๋านะคะเล็กๆอ
1: ๋
0: ออันนี้ไงคะหอม
1: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
0: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
1: พริก
0: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได้
1: ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
0: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคะน้าค่ะ
1: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
0: ิ้มใช่แล้วค่ะ
1: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
0: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
1: ได
0: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดอะค่ะก็ได้นะคะ
1: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคะน้าเพราะใช้ใบคะน้ามาทำ
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆเนี่ยใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
0: ได้เลยค่ะนี่ตามชอบค่ะ
1: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่สักครับสักกี่กิโลแคลอร
0: ี่จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำนึงก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
1: ิ
0: ดหน
1: ่
0: อย
1: เอง
0: ค่ะ
1: กี่คำกินครับ
0: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับ
1: ค่ะ
0: ชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยครับปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อย

0: เดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเดี๋ยวกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงมันคำโตกว่านี้นะ
2: โอ้อ
1: ร่อย
2: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงค่ะ
2: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
2: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
2: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้งแห
2: ้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
2: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
2: ในช่วงงานนั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
2: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
2: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันละค่ะก็จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู
0: ้
1: นะคะเอามาทอดนิดนึง
0: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้
1: ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
0: สารพัดผักเลย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
1: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
0: และต้องมีอย่างนึงคือครก
1: ใช่แล้ว
0: ลงมือเลยไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะใช่เลยค่ะ
0: รากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
1: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: กระเทียมค่ะ
0: กระเทียมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ใส่ทั้งหมดเลย
1: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
0: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิต
0: โอ้
1: นะ
0: ค
1: ะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
0: ์ไขมันที่ว่านี่
1: ไขมันเลวค่ะ
0: ไขมันเลวด้วยนะมันช่วยลดได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะทานได้เลย
0: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
1: ค่ะ
0: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
1: พอหยาบหยาบอะค่ะ
0: หยาบ
1: นิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
0: พริกนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เช่นกัน
1: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
0: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
1: ค่ะ
0: สบายเลย
1: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
0: ด้วย
1: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
0: ได
1: ้อันนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
0: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
1: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
0: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
0: เปรี้ยวหวานเค็ม
1: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะแล้วลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
0: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
1: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะ
0: พวกนี้
1: จะ
0: เป็นไม่เหมือน
1: ไม่ถนัด
0: เลย
1: เหมือนส้มตำเลย
0: ส้มตำ
1: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าก
0: ับบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
1: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
0: อันนี้คือหวังดีใช่ไหม
1: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
0: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
1: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
0: ใช
1: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
0: นี่ฮะ
1: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
0: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
1: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดีก
0: ็เอาที่ต้องมีแน่ๆก็คือ
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
0: นี่ แนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไรยังไง
1: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
0: ั่
1: นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
0: ชิ้น
1: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะจะได้ห่อง่ายขึ้น

0: ค่ะตะวันแล้วก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จ
0: แล้วค่ะ
1: ก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่เลยฮะ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู
0: ่จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
2: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ได้คลุกเคล้าก
1: ับ
2: ข
1: ้
2: างในนิดนึงที่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำ
2: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
2: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยค่ะ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอ๋เปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องคนละ3ชิ้นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
3: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: พวกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับ
1: โอ้โห
0: yes โอ้ย
1: มันหนักแน่นสมกับพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
2: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
3: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
2: ับ
3: โอเคร
2: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือความตั้งใจของเรา Healthy Fight ครับความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
3: ใช่แล้ว
2: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
3: ับ
2: ผมทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
3: 2ขวบ
2: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
3: ี่2ป
2: ี2ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
3: โอเคทั้งในสมัยเรียน
2: รหัสผมรหัส36
3: พี่32
2: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
3: นิดเดียวนิดเดียว
2: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
3: จบมหาลัย
2: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
3: ยังหา
2: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสมอเพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
3: น่าสนใจ
2: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
3: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมองขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดให้ขาขวากับสะโพกนะครับตรงข้ามกันนะครับไป

0: ครับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โหใบบูตึงบูลิ้นผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โห
1: ตะลึง
0: เซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงตึง
0: ตึงโอเคทำไมรู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: ที่ทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได้สุดยอดมากครับ วันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดคุณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่
0: ใช่ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าย้อน
1: ท่าสองท่าอะไรทำ
0: น
1: ะ
0: ท่าสควอทดิ
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอั
0: พ
1: ฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิดหนึ่งท่าพี่คิดหนึ่งท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
0: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ถึง
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากนั้นถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราเราโอเค
1: ย่อ
0: นึกออกแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากลางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมเนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเรา
1: ใช่
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: เราใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โดนไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: จั
0: ดการส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอาสองท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก้น
1: สะโพก
0: แต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมแล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมมันเนี่ย ผมได้แกสตอนนิมิตด้วย
1: น่องด้วย
0: ได้น่องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลยิ่งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างอ่ะฮะกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
1: ใช่ๆ
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่น่ะท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบมั้ย
1: ได้ได
2: ้
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบ๊วยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่สอง
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
1: อ่าฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: พุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ปึ๊บ
1: ใช่
0: พี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบ๊วยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: เฮ้ยมันก็ลงก็ได้ดิเป็นpush up climb
1: ใช่ทำไงเราก็ลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยดึง
0: โอ้
1: ลงปีนด้วยลง
0: โอ้โห
1: โอ้โหดึงใช่แล้วนั่นแหละ
0: โอ้โห
1: รู้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ยโอ
1: ้
0: ย
1: ไง
0: สุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่มีที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบ๊วยเพราะอะไรวะบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบ๊วยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูใช่ไหมคราวนี้พอบ๊วยทำได้แล้วนะพี่เริ่มเพิ่มบ๊วยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บ๊วยไล
1: ่บ๊วยไล่เดินบ๊วยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บ๊วยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินให้เยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: โอเคถึงไม่ได้ทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่เพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี้
1: ใช่
0: ท่าที่3นะครับผมเด้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: ซิกแพคซิทอัพ
1: โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับซิทอัพใช่ไหมปัญหาหนึ่งอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งนึงอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โหเขาเรียกว่าback attention
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี่
1: อ้าว
0: ผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบ๊วยก่อนมาสักครู่บ๊วยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมานะครับซิทอัพสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอลองหน่อย
1: ครับ มาอืมพี่ครับใช่พี่ครับอืมเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอ้เราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg Lung
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงั้นพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิชใช่ไหมพี่9ไปนะมา9 9วิด9วิด9วิดอ้าว9วิดด้วยอือฮึใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอตใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้ชามิงแจ็ค
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กระโหลกหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบอยบอกว่าบอยต้องการทำสควอตนะแต่บอยบอกว่าเอ้ยต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บอยใช้เป็นอะไรจัมป์จัมป์จัมป
0: ์
1: ฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
1: ้
0: อ
1: ใช่
0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่จะลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได
0: ้น่าใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือเลก attention เหยียดเข่าเหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมาลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
1: เอามาฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเยียดงอศอกเข่าเยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอศอกเข่าเยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตรเซปด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนลำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โอ้รับมากขึ้นเลยก็มีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอ่ะท่าต่อไปครับผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
1: uh-huh.
0: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้ okay.
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหม ดูนะ ตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดิน
0: โอเคกับ
1: ยากจริงเหรอใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยกันเดินด้วยด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
1: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
0: เอาสิ
1: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
0: โอ
1: ้
0: โหหนีไปไหนดิ
1: หนีไปไหนหนีไปไหน
0: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขา
1: จีเอาเอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขา
0: ลง
1: นะครับไล่สลับ
0: ยอดอ่ะ
1: ลองลองลอง
0: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
1: อ้าวแค่นี้เรา
0: ลองก
1: ่
0: อน
1: ไม่ลองก่อนเอาลองเอาควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมามาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
0: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที่
1: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
0: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุมเพราะเราต้องควายมือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขวาเพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
0: ับเป้าหมาย
1: เป้าหมายแล้ว
0: ครับ
1: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่องหรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
0: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
1: ์
0: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
1: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
0: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
1: ั
0: จเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ยมอาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเอง

0: เรารู้ตัวเอง
1: ใช่
0: เราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
1: ้ครับ
0: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: อย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
1: ได้
0: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
1: ใ
0: น1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
1: ่อัน
0: น
1: ี้ใช่
0: ไ
1: หม
0: คร ับ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบ็กกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

0: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงมาด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงมาด้านหน้าบิด
1: คุณจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ว่าขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบ
1: ทุบทุบมาก
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้แขนแล้วขา
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สาม
0: สอง
3: เริ่ม
0: เอ้า

0: ขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไหวพร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวทงตัวทงตัวทงฮึบ
1: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
1: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
1: ่สาม
0: สองหนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
1: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
2: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเตะมือแตะด้วยมาเฮ้ย
1: เ
0: ฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ขึ้นแล้ว
0: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
2: ไม่ได
0: ้สี่สาม
2: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลงลุก
1: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
1: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี
2: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สามสองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
2: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
2: ยก่อนแพ้
0: ถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
2: หนึ่ง
0: กลับกลับมาพอเขาฮึนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว้
2: คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
2: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มา
2: ลง
0: ข
2: ึ้
0: นโอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้าง

0: ด้านเดียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเดียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนด้านเดียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดเข้านิดนึงเข้านิดนึงเข้าหน่อยเข้าไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนำออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ With a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ3คูณ3ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นหรือง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอคิดครับโอ้เรียบร้อยวันนี้ขอบคุณครับหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้เลยครับ
2: ค่ะ
1: เอาไข้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับคุณหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี้ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช
2: ่
1: ไหมค
2: ุ
1: ณหมอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัวรังสีจากเอ็กซเรย์อู้ได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์คุณหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันหนึ่งนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที่
1: ขั้นตอน
2: ที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหม
2: อคุณหมอคิดว่าคุณอาร์มคงหมายถึงวัสดุอัมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอัมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: เอาละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรนะกลับมาฟังช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิฟต์ครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: เฮ้
2: ยปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะถ้าโดน
2: มันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป

0: มาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอมันกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล
1: ้
0: วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมกับตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
2: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
3: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
2: สารปลอดเหรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
3: เศษสารที่อยู่ในฟันเราเนี่ยนะ
2: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฟันใช่ไหมคะ
3: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
2: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
3: แต่พี่รู้จักสารปลอดครับ
4: สารปลอดเหรอมองไม่รู้จักอะค่ะ
3: ก็ที่เราอุดฟันคือสูตรเงินเดือนที่อันนั้นคือสารปลอด
4: นั่นแหละค่ะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
5: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปลอดเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
0: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกามอีกเพราะวันนี้ของความสวยงามสีเงิน
1: อะมัน
0: กามส
1: ี
0: เงินก็จะไม่สวยก็
1: เ
0: ฉย
1: ปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
0: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
1: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนแล้วเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
0: โอ้หลักๆเลยนะทีนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
1: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
0: ใช่ใช่
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมันกัมคือการติดโรคจากคนไข
1: ้
0: การติดเชื้อจากคนไข้ไอ้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วต้องมีการป้องกันเอง
0: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
1: มีหน้ากาก
0: ใช
1: ่
0: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
1: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสก์ใ
0: ช่แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
1: อ๋อเป็นแบบนี
0: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยอะบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
1: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได
0: ้เลือกไม่ได
1: ้
0: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
1: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องใส่นี
1: ้ถามจริงคุณหมอ
0: ค่ะ
1: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
0: คือมันจำเป็นต้องทำ
1: มันจำเป็นนะ
0: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
1: ก็คือ
0: ใช่ไหมคะใช่
1: มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
0: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
1: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
6: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุก็ควรจะต้องมาเช็คเพราะว่าที่ฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองนะต้องมาให้คุณหมอช่วยตรงนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
1: ้
6: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็มาตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
1: พราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
6: ๆใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะ
6: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
1: โอ้โห
6: นะคะใช่งานวิจัยมาแล้วค่ะ
1: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
6: ค่ะใช่ค่ะ
1: งั้นวันนี้ครับขอขอบ

0: ขอไว้มีโอกาสเข้ามาเป็นคนไข้
1: ได้ค่ะยินดีมากค
0: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยคุณหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
2: สวัสดีค่ะ
0: ควรเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
2: ได้ค่ะ
0: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
2: ์
0: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
2: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
0: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะก็ช่วยคุณหมอว่าคุณหมอทำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้
0: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
2: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
0: เพราะไม่งั้นจะช้า
2: ใช่ค่ะ
0: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
2: ใช่ค่ะ
0: ผู้ช่วยเสี่ยงพอ
2: ไหมเสี่ยงพอกันค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ติดกับคนไข้เหมือนกันค
0: ่
2: ะ
0: ในการใช้เครื่องมือต่างๆมีบ้างไหมครับพี่สอนครับที่ว่ามันอันตรายเพราะเห็นว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
2: ก็จะถ้าเพราะอาจจะถูกของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
0: ่
2: ะ
0: พวกวัณโรควัณโรคอาจจะหาได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะมีโอกาส
0: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
2: ก
0: ็นอนให้เพียงพอ
2: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: ออกกำลังกายไหมออ
2: กกำลังกายบ้างค่ะ
0: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่แพ้คุณหมอเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
2: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยค่ะระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณพี่สอนครับน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: เซตอุปกรณ์นะฮะสนุกทันตกรรมนะครับออนไลน์ที่ชุดรักษา
3: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายๆชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มๆเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเยือนห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับถือว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผม
0: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
0: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่เขาก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเส
0: บ
4: ทั้งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
0: อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับไม่ว่าจะปวดบ่าปวดหลัง
0: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางระยะเวลานาน
0: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
0: อ้าวล่ะ
4: ครับ
0: ไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มาอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่
0: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
0: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอยู่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
0: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
0: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่
0: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
0: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็น
0: ครับ
4: นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น

0: การติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อย
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
1: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนที่บอกเป็นตุ่มแพ้แดงๆที่มืออันนี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
0: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
1: ครับ
0: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
1: แดงๆ
0: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
1: ้ครับ
0: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวนึงครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาเอากั้ม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมาลกัมเองอันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะฮะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออก มันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผม แล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้น
1: ๆจริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็มๆแล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อ
0: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได้นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริง
1: ๆ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวๆสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร
1: ภ์เ
0: พราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลย
1: ครับ
0: แม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถจะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์ส
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และ อาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โรคความดันผิดสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคุณสุพิชได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: ศุกร์ที่แล้วบายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: ค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตาก
1: ็
2: คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที่อี
2: กทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้วตรงกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อทำไมรถชั้นสั่น
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล้ว
2: ใช่รถเพิ่งไปจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นยังไงค่ะก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงๆอยู่ว่า
1: เขามาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลเรื่องรถอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้วจะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่
1: มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะพี
1: ่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสีย คือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันน
2: ี้กับเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่เสียโอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสภาพแผ่นดินไหวเหรอคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยเหรอมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดน
2: ี้ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะว่าที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบยุกโยกฮะยุกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบ

0: จากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมีสั่นไหวอ
1: าจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นแต่ว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
0: ็หนักหนักเลยครับหนักเลย
1: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะ
0: เ
1: มื่อค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ใกล้ถึงกลางด้วย
0: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5 ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
1: ใช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเนาะ
0: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
1: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: ครับนี่คุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
1: น่าจะไม่นะก็แผ่นดินไหวค่ะ
0: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะใช่
0: คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
1: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
0: ออกวันเสาร์มาทำงาน
1: ใช่
0: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
1: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
0: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
1: กลับมีไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนนึงอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเงี้ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกเอาคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงเพราะฉะนั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะค่ะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
0: ไม่เคยเนาะ
1: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
0: อืมใช่
1: แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิดอีก
0: จะมาอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคิดก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว
0: ้
1: ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
0: ผู้ดูแลมากกว่า
1: ผู้ดูแลมากกว่าค่ะ
0: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเอง

0: เองเมื่อถึงเดือนยังคะที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
1: ยังไม่ถึงดีค่ะ
0: ยังไม่ถึงดีตอนนั้นก็อพยพ
1: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
0: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
1: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปก็แผ่นดินไหวใช่
0: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาละถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
1: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึกเพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพเขาก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนเพราะเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
0: หลักการที่ถูกต้อง
1: ค่ะเราจะอพยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
0: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะฮะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะฮะ
1: จริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริง
0: ๆ
1: พ
0: ิ
1: ดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
0: ่ใช่คร
1: ับค่ะแม้กระทั่งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่นะครับเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
0: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
1: ใช่ไหม
0: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายๆที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
1: ใช่ๆค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
0: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปอที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
1: น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
0: ใช่นะฮะอันนี้
1: แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
0: เพราะยัง
1: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
0: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
1: ใช่ใช
0: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
1: คุณพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการ นะคะ
0: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
1: พีทก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิร์ชค่ะดูในตำ

0: าแพทย์เออก็มีจริงๆค่ะใช่
1: มันเกิด
0: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
0: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
0: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
0: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
0: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นค่ะเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบไหลมากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อย่างอาการ
0: เนี่ยถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
0: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
0: ครับแพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
0: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
0: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ๆก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมนะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆตกลงอะไรยังไงกันแน
0: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
1: ้
0: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะนะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
1: อ
0: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงไม่ได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
0: แต่ว่าไม่ไหว
1: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
0: ว่าทุกคนอ่ะอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะไปไม่ไหวจริง

0: จริง
1: ก็มีบ้านนึงมาลงมาจากชั้นน่าจะ10กว่าเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมา
0: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
1: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจากจุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
0: บ
1: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
0: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
1: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
0: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะหายน่าจะโอเค
1: ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
0: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
1: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
0: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
1: ใช่
0: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
0: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่สอง
1: ค่ะ
0: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
1: ค่ะ
0: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะคุณหมอ
1: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะเราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
0: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติ ไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างโอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอว่าเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
0: ค
1: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
0: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจพิเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบ
1: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
0: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ตอนนาทีอย่างนี้ไม่ใช่
0: ไม่ควร
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
0: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำ
1: อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
0: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
1: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บเราแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
0: มันก็เป็นปัจจ
1: ั
0: ย
1: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
0: ก็ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้องอย่างไรกันต่อ
1: มันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
0: ระหว่างรอ
1: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
0: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมุติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
1: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
0: อ๋อก็คือจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
1: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
0: ่
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
0: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะ ที่มันไปตกหัวตกหัวใจ
1: ไม่เหมือนกันสักที

0: เดียวไม่เหมือนกันซะทีเดียวกัน CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดใช่เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยินสองคำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดมีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจแล้วจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
0: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: อาจจะเหนื่อย
0: วิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อย
1: เหนื่อยมาก
0: แบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็เหมือนกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
0: อันนั้นตกใจ
1: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
0: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพีทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพีทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
1: ปฏิกิริยาของร่างกาย
0: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
1: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
0: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยตรงนี้โป้งแล้ววิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
0: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อนต้อง
0: อันนี้คือตกใจแต่นั้นตกใจ
1: อาจจะต้อง
0: มันเลยฟรีซค่ะ
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
0: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
1: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
0: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้ พี่คิดว่าฝึกได
1: ้เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่ไม่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้ฝึกได
0: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่ใช่อ
1: าจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง

0: ถ้าฝึกบ่อย
1: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติและไม่วิ่ง

0: การของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบหนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหวจริงๆก็คือจิชินโยอิ
0: ก็
1: คือ
0: เหมือนเนี่ยพีทเพิ่งเชื่อไหมคะคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
1: อะไรนะจิชินโยอิ
0: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พิทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
1: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
0: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นเพราะจะแบบเฮ้ยมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
1: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
0: ใช่จริงจริงเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
1: ่
0: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้มัน
0: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
1: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรือ
0: แล้วเราอยู่นานนะ
1: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
0: ใช่
1: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
0: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
1: ่
0: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
1: ค่ะ
0: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
1: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคคุณหมอ
0: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
1: ครับ
0: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเนาะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
1: อ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจอเรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูงมันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การมันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงอย่างนี้ของพวกนี้ทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นค่ะแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเองจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวมีอะไรแล้วก็สติไว กับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหว

0: ทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคน2คน
1: ไหวแรงเหมือนกันเครียดอีกคนไม่เครียด
0: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
1: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาได
0: ้ครับ
1: ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพิษก็เพราะว่าทำให้คนที่เขาเป็นโรคเนี่ยเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเขาผ่านอะไรมา PTSD เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวนะคะที่เราเจอเยอะเนี่ยในต่างประเทศเช่นทหารที่ผ่านสงครามที่มันน่ากลัวมันมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราไม่รู้จะตายวันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
0: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
1: ของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
0: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
1: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
0: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
1: ค่ะใช่
0: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกจนจะด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
1: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
0: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
1: ่มีค่ะมีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
0: อ
1: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
0: ครับพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกเดิมของเขาอะก็จะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปเร็วอาจารย์ไปเร็วนี้แล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
1: ค่อยๆไป
0: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
1: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาเราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
0: เฉย
1: ไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
0: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
1: ค่ะ
0: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่

0: ผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
1: ค่ะก็พิษจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
0: ้ค่
1: ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่ามันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอันที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
0: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
1: ใช่
0: ถ
1: ู
0: กไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกโรงพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอน่ะไป
1: มา
0: แล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข
1: ้แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วก็บอกไปค่ะ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ครับ
1: ตัวพี่เองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
0: สัญชาตญาณหรอ
1: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนอะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
0: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ทุกคนน่าจะคิดแบบ
1: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
0: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
1: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่ะเราก็จะ อย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่า

0: ันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดนึงที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยเข็นในตัวไอ้ตัวสายน้ำเกลือ
0: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
0: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
1: เรา
0: วิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่าอาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยตั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
0: เราก็ทยอย
1: กลับเข้าไป
0: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนตอนขาลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุขที่แล้วอ่ะ
0: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะคุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
0: า
1: ะ
0: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนงั้นพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนและพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
0: ัน
1: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ไม่ไหวนะใช
1: ่อพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วจะถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
0: ตกลงจะหนีดีไหมพี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
1: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได
0: ้ใช่ตอนนี้เราพูดได้
1: เพราะว่าตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายไปว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
0: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
1: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่ คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดู

0: ดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
1: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
0: ้
1: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่สมเด็จพระราชบิดาตรัสเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริงๆ
0: นี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
1: แล้วก็ใช่ค่ะใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
0: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับ
1: ขอ
0: บ
1: คุ
0: ณ
1: คร
0: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนเลยขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
1: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดครับก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
1: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
1: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่า
2: แบบ
1: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำในกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสุขมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
3: ก็น
2: ี่
3: คร
2: ับ
3: สอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
3: ช่วง
2: เอวแค่นั้น
1: แล้วก็ดึงกัน
3: น
1: ี่ดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดกางเกงมา
2: ลาดด้วยนะ
3: ตรงขา
2: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
3: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก
1: ็
3: แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
3: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กัน
3: เ
2: ล
3: ือดที่มือ
1: ลอง
3: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
3: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิวๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดลลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
4: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
2: ครับ
4: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่ มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขา

0: ไปนะฮะเด้งขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
1: โอเคครับ
0: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อยกระโดด
0: แล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
1: อ๋อโอเคครับ
0: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาจะให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆ
1: ได้ครับ
0: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
0: เ
1: ล
0: ยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
1: ใช้ขา
0: แล้ว
1: เดี๋ยว
0: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นดึงขาแล้วก็ขาขึ้นครับครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาให้ค่อยหยัดตัวต้องมาอีกก็ได
2: ้อีกครับอีก
0: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลง
2: มา
0: ทิ้งตัวจากหน้าผา
1: แก่หยับอันนี้ก็เป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
0: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
1: เป็นรูทอ
0: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
1: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
0: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
2: เท้าสอง
0: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้
1: อืม
0: นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลคร
2: ับ ให้ได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว
0: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
2: 1 2 3
0: 3วิ
2: ประมาณ
0: แล้วก็
2: ลงเหมือนเดิม
0: ก็ค่อยปีนลงมา
1: ถ้า
0: โด
1: น
0: ไ
2: ปนะอันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได้1 2ไปได้นะครับไป
1: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรง
2: ยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: ฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
2: สองมือ1 2 3โอ้
0: ครับผมค่อยๆปีนลงมาฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
2: ถูกต้อง
1: ตอนลงนี่น่ากลัวที่สุดแล้ว
2: นั่นแหละ
1: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอัน
0: ครับผมสตาร์ทติดเ
2: ลยแล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ม
1: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่

0: มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบสองเราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาลูริ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
1: แล้วต่อไปอ่ะก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
0: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ให้ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
0: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับเหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
0: โอเค
2: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าช้าแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
1: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
2: ไปไ
1: ปจีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
1: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
0: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: เอ๊
0: ะ
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
1: เท้ายันบอไว้ครับ
0: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
1: ใช่
0: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
1: กดมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
2: ประกบมือ
1: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
2: ขาขึ้นครับพี่
1: ขาขึ้นอีกครับ
2: ประกบ
1: ขึ้นสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
2: ดึงจังหวะดึง
1: ใช่ขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
1: ขาขึ้น
2: ครับ
1: ซ้าย
2: ดึงตึง
1: สวยครับผมขาขึ้น
2: ด้านขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมา ดึงขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นนั่นแหละเท้า

0: นั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นตีเขียวไปไปไปไปไป
1: จบสุดท้ายที่จบ
0: สุดท้าย
1: ไปที่ซ้าย
0: เอาไปเลย
2: ขาคร
0: ับ
2: ขา
1: ท
2: ี
1: เดียวครับ
0: โอเคเอก
3: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้น
4: เราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทําได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสําหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทําได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงอ่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆอั
0: ดไปตรงไหนก็ได้
4: ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
4: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงไปอ้าวลองดูไปนะครับ
4: มา
0: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
5: ทำได้ทุกตัวนั่นแหละ
3: อ่
0: าฮะ
3: ไปยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
5: จ
0: ับ
5: ต
0: ั
5: วนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่เว้า
5: ตรงเว้า
0: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
5: จับตรงเว้า
0: แต่ว่ามันไม่ได
3: ้ยากจ
0: ัง ช่วยกันดึง
3: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
3: จบเพียงเท่านี
6: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
3: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
6: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
3: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
6: ี้
3: ยม
6: ัน
3: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
6: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
3: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
7: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
3: นักกีฬามาก่อน
7: มานักเบียงขา
3: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
7: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
3: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
6: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
3: 8ปี
6: ใช
3: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
6: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
3: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
6: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียนมีหน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
3: ม
6: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3: เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบ

0: น่ห์จังเลย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัด
1: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อมั้ยว่าขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยแบบ
1: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8 9นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่าง เง
2: ี้ย5วิ
0: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสําหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศส
1: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
0: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี้
0: แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมคร
2: ับ
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
0: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอีก
0: มันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
1: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
0: ยังทํางานแล้ว
1: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: เป็น
1: โฟกัส
0: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ําเลยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สําหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามา ในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับอ๋อมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับ
0: ยินดีครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมแล้วเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: ธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: คนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได
1: ้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการ

ซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดู

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบนึงละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมที่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่
1: ค่ะใช่ไหมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมาดังนั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบปากนะคะใช้การนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยอะค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด
1: ็
2: กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการลอกให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะกลิ่น
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: ในนี่จะมีข้าวเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิด
2: แล้วก็
1: เม้มอุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
5: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับ หลังจากที่มาบำบัด
5: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา คือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็

0: ือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
0: เริ่มจ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูฟรุตสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราในสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

ระยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการโกซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการโกซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหจานเยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่อง

ของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงสือนะคะเฟิงสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากเรากลัวซะแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
1: เสียแล้วเสียเลย
2: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า
1: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
2: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
1: อม
2: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ใจเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
1: โอเคเป็นยังไง
2: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
1: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
2: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
1: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
2: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
1: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
2: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
1: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
1: เสียแล้วเสียเลย
2: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือเพื่อไม่ให้มันเป็นมาถึงตรงกลางจนรบกวนการมองเห็น
1: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะลดความดันลูกตายังไง
2: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตามันเป็นตรวจสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด
1: ์ครับ
2: เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้น
1: ได้โด
2: ยที่เราก็จะไม่ทราบ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือรามาแชร์ริ่งนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่8มิถุนายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมุติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม

0: องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
2: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะ

0: ไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
1: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้
4: ไม
1: ่ดีเลย
4: แบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
1: ีย
4: ดจริ
1: ง
4: จริง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับดับไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
7: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
7: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระ

0: ราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไซท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงอ่ะครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับและคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมา Channel ด้วยนะครับ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: อ
1: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดสดกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุข

ุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และยูค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy ไทยในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย 11:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี 13:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้า

จอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะ

0: ิฉันเป็นผู้หญิงนะฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีมักพบไส้เลื่อนลงอัณฑะหรือไส้เลื่อนลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนไส้เลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดไส้เลื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
0: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเรื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
0: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วอะค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่าเออมีอยู่ทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้ตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไข้ไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนผุผุโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำ

0: ไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยื่อลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูตรงนี้มันเป็นรัดลำไส้นี่จะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนเขาแนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่ศัลยแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็อาจจะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
0: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: ไส้ติ่ง
0: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะอะไรแต่เป็นลักษณะของการเคลื่อนใช้คำว่าเลื่อนนะครับคือไส้มันก็อยู่ปกติของมันแหละแต่มันมีการเคลื่อนผิดที่ผิดทางของมันไปเราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับนะ
1: ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะอาจารย์มะเมียเราก็เห็นไปพร้อมกันว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันเข้าใจนะว่าไส้เลื่อนเป็นเฉพาะผู้ชายแต่จริงๆผู้หญิงก็เป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
0: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาดหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะถ้าอย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย
0: ์จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพลงอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงบางเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
1: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
0: ผ่าตัดใหญ่ครับ
1: ต้อง
0: ด
1: ึ
0: งกระสนกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกอะครับครับ
1: อ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
0: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ไม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: ไม่มีละค่ะ
1: ไม่มีงั้น
2: อาจารย์อธิบายชัดเจนค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย

0: จ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของรามา Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักษ์สวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
1: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุมๆซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเงี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK เรามาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะ
2: ยังไงค่ะจริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเข้ามาจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่มันต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดๆเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกเนาะมันต่างกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากมีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
0: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับ
2: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมไม่
2: เกี่ยวกับเรื่อง
1: ถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็น

0: คหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดอะค่ะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
2: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมียวครับ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่าเนี้ยเป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆหรือว่ามีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์ปูอาจารย์กูปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
2: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื้
1: อ
2: ส่วนอีกกลุ่มนึง
1: รายอันนี้ไส้เลือดในผู้หญิงนะจันปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
2: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่จะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
1: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
2: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
1: แล้วไส้เลือดมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
2: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลือดที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลือดออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
2: จริงๆก็ต้องปกติการกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วเพราะบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายการจุกเนี่ยนะครับครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอัณฑะกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
2: สุขภาพ

0: ทางเพศนี่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกตนอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคําถามนะคะของคุณ ของคุณกันธิยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่คําถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันธิยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันธิยาคุณกันธิยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5 พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบินHGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20 แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวก่อนดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าๆแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะม
1: ัน
2: ค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่สองก็คือสาเหตุที่สองก็คือทาร์ลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาร์ลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาร์ลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาร์ลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ CV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาร์ลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กบอกว่าได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30 20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดๆเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระ ก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
2: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของตัว
0: คอเลสเตอรอล
2: ที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามินบีธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวนึงที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได
1: ้
2: จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
0: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมแล้วแต่อายุเยอะขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับ
1: สำคัญ
0: กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าไม่ชอบใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวค SV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซิโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ยต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
2: ตอนนี้ที่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ปูเชิญ
2: ค่ะ
0: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
2: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะ เลฟเฟอร์เรนซ์15-150
2: ตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3

0: อย่างด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรั่มไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันทิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำมาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: คุณกันทิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
0: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรั่มไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค
1: ่ะอ๋อคุณกันทิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่าเฟอริตินค่ะเฟอริติน
0: ค่ะเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรั่มอันก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรั่มก็คือในเลือดของเรากับตัว TIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆเฟอริตินของคุณกันทิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็กคือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีดได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
1: ค่ะคุณกันทิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันทิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันทิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมคะ
0: คุณกันทิยาแต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมอะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์มามีอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วค่ะอาจารย์
1: คุณกันทิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันทิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งคู่
0: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย์
2: จริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ GPT นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวไหนเราจะดูร่วมกันนะครับดูด้วยกัน
1: โอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT
2: นะถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
1: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์เนี้ยคุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
2: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
1: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรซึ่งถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
1: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบ B ก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B นะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องติดตามไปรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80ละปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
2: เกามันเกิดที่หลัง
0: ครับไม่เกิดน่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังแล้วลงขาถามว่าในโรคเกาเนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาเนี่ยจะ ปวดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือมีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวด

0: เฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกสันหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู
1: ้ข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตดุก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายคือปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีถ่ายขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
2: โรคเกาต์
0: เป็นโรคเกาต์
2: โรคเกาต์ค่ะ
0: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
2: ค่ะคุณสุพรรมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้ค่ะ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่
0: าใช่
1: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
2: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ๊กกะแร้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
0: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อออกไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค่ะ
2: ค่ะนี่คุณสุพรรมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
2: ไม่
1: มีเลยครับก็จะได้ช่วยกันแล้วจะมีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับก็ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับ
2: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะจ
1: ัน
2: ทร์
1: วันแรกปัจจุบันยัง10วัน
0: ค่ะวันแรกที่มีอาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอค
2: ่ะ
0: นับไป10วันค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
0: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
2: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
1: จริงๆตอนนี
0: ้ครับ
1: อาจารย์มันจำไม่เหมียวครับ
0: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊
1: บค่ะอาจารย์ไม่เหมียวเลยครับอาจารย์เหมียวเชิญครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีน

0: ็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะค่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมียวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมๆด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามัน

0: น่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์มั้ยครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลา

0: เปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัยแล
1: ้
0: ว
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่คร
0: ับมีการเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆเพื่อครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับคนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่รักใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุน

0: บ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้นะ
1: อ่ะแน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมใช่บอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย์เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงยังคิดดูสิโ
0: อ
1: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับ
0: อ
1: ย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเกาะเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ที่เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate ฮะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลย
0: ครับ
1: เอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4-5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000
1: 250,000แล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1,250,000 บาท
0: ถูก
1: ไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่ ที่เราคิดไว้

0: ต้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยดังยิ่งเราผ่อนไปผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดดังนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
1: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้
0: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที
0: ่ก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีโอ้ยอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงิน

0: ก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
2: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่อยู่เอง
2: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมติต่อเดือน
2: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
2: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
2: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
2: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
2: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
2: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
2: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผอบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่าย
2: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณแบบว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
2: ใช่ครับใช่ครับอ้ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
2: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
2: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
2: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
2: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
2: ับ แค่นี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
2: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านใหม่มันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
2: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
2: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: สลิปเงินเดือน
2: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
2: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
2: ต้องมีครับอาจารย
1: ์ สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
2: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
2: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
2: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
2: ไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
2: สางให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงาน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจวันนี้เวลาเมื่อวานนี้เวลา 19:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจซึ่งบริษัทสหซีนีมาจำกัดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกๆด้านเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การแสดงเฉลิมพระเกียรติเอลเดอร์ไวส์เผ่าพร่างกลางดวงใจได้นำเอลเดอร์ไวส์พันไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชเสวนีให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวลผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลางแม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้วรูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาเป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์มาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอลเดอร์ไวส์แบ่งออกเป็น5องค์ประกอบด้วยองค์ที่1บทเพลงเริงสรานถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความหวังความผูกพันและความงดงามของชีวิตผ่านหน้าตะลีลาในบทเพลง

จากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลกบรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชขับร้องโดยนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงองค์ที่2ขับค้านความทรงจำถ่ายทอดบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยถ่ายทอดโดย3ศิลปินแห่งชาติร่วมกับศิลปินและนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงองค์ที่4สืบสารภัตราภรณ์ไทยถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจากต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงามและองค์ที่5เอลเดอร์ไวส์รักแท้แด่ปวงชนถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยยูธควายหรือ TYC และศิลปินนักร้องทุกท่านโดยปิดท้ายด้วยบทเพลงยิ่งนานก็ยิ่งรักอันสะท้อนความรักความผูกพันและความปราบรื้มใจของประสบกรณิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อการแสดงจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานช่อดอกไม้แก่ผู้แทนคณะผู้จัดงานและคณะนักแสดงประกอบด้วยนางสาวสุวรรณดีจากกล่าววรวุฒิผู้กำกับการแสดงนายสุธีศักดิ์ภักดีเทวาศิลปินแห่งชาติผู้กำกับลีลานายวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติผู้ควบคุมวงดนตรีนายสุขประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักแสดงนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติผู้แทนนักร้องและนางนฤมลล้อมทองผู้อำนวยการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานทั้งนี้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์150ปีเมื่อปี2476เพื่อให้ราษฎรได้รับความสุขความบันเทิงด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมและการฉายภาพยนตร์โดยมีบริษัทสหซีนีม่าจำกัดรับสนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการต่อมาได้มีการปรับตัวให้เข้ากับกระแสนิยมโดยจัดให้มีการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยเพื่อทำรงศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติจวบจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระราชทานการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยในปี2568ในโอกาสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงครบ92ปีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทำการบูรณะปรับปรุงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส่งผลให้โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงมีความสง่างามสมความเป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวลูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวลูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดากรุงออตตาวา
ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการฐานสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลายกลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังฉัตรปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูประหลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระครูสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาศิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำปี2568เพื่อสภากาชาดไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนั
นันนาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้ามัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ร่ายขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสวัสดิ์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิทธิ์ศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยร้อยเรื่องกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษ์ศักวาปริศนาคำทายหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวีร้อยปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามเวลา 13:29 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารถาวรวัตถุตึกแดงเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการพิเศษเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามซึ่งสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติหรืออินาโก้กรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปี2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปี2569เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและศาสตราจารย์ยอสเซเดนักวิชาการผู้มีบทบาทสำคัญด้านจารึกศึกษาและประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้การเสวนาเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงขยายความสนใจด้านไทยคดีศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและในยุโรปให้ยั่งยืนประกอบด้วยหัวข้อรำลึกถึงการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนำมาซึ่งความรักและความคุ้นเคยกับศาสตราจารย์ยอสเซเดและเรื่องยอสเซเดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพความร่วมมือฉันมิตรในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์และงานโบราณคดีแห่งเมืองสยามหัวข้อมรดกด้านการปกครองเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองของสยามพุทธศักราช2435ถึง2458และหัวข้อมรดกวิชาการเรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนายยอสเซเดความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันพิเศษยิ่งและเรื่องจารึกเขาน้อยหลักฐานสำคัญที่ยอสเซเดเหลือไว้ให้ศึกษาต่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาชุ่มทรงเป็นต้นราชสกุลดิษกุลพระองค์ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2505
ในงานมีการจัดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดจุดบรรจบแห่งองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ร่วมกับศาสตราจารย์ยอสเซเดในการสร้างองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทยตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับนานาชาติซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสืบมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์อัญมณีแห่งพุทธศิลป์ที่หาชมยากให้ความรู้เรื่องช่างศิลป์ไทยชั้นสูงแสดงโบราณวัตถุประเภทตู้ลายรถ

ำและตู้ลายทองศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์และนาฬิกาปารีสที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทานแก่หอพระสมุทรวชิรยานเป็นนาฬิกาตั้งพื้นแบบตะวันตกที่ตกแต่งให้มีรูปแบบศิลปกรรมไทยสะท้อนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและภูมิปัญญาช่างไทยได้อย่างงดงามและสมคุณค่าโดยจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ส่วนนิทรรศการจัดถึงวันที่30มิถุนายน2569ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เสียค่าใช้จ่ายปิดทำการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงจุดเทียนรุ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหรือวันอัฐมีบูชาพุทธศักราช2569โดยทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอัฐมีบูชาถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6โดยกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนได้จัดพิธีถวายพระเพลิงพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุฏพันธนเจดีเมืองกุสินาราประเทศอินเดียนับเป็นวันที่ชาวพุทธมีความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียองค์พระบรมศาสดาอันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงด้วยเหตุนี้วันอัฐมีบูชาเวียนมาบรรจบจึงถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาเพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้ความสำคัญของวันอัฐมีบูชานั้นนอกจากเป็นวันแสดงความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นการแสดงความตระหนักให้แก่บุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่ให้ดำรงชีวิตโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาทดังพระพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสไว้ว่าทุกสรรพสิ่งนั้นไม่มีความเที่ยงแท้สามารถกำเนิดขึ้นดำรงอยู่และสูญสลายไปได้โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลหน้าโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินทร์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลณโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลดังกล่าวเป็นอาคารพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวมจำนวน42ล้านบาทเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2568ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเกิดผลกระทบต่อการให้บริการและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยอาคารภูมิพัฒน์ได้รับพระราชทานงบประมาณ12ล้านบาทและอาคารที่พักพยาบาลได้รับพระราชทานงบประมาณ30ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเป็น1ใน10แห่งที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โอกาสนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานในพิธีมอบชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพระราชทานซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้การสนับสนุนมีจำนวน11แห่งโดยใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางสุขาภิบาลและลดความเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารพระราชทานทั้งสองหลังผ่านภูมิพัฒน์ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้แนวคิดการผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับการให้บริการสุขภาพสมัยใหม่รองรับการบริการคลินิกพิเศษอาทิคลินิกจิตเวชและยาเสพติดคลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับชุมชนกำหนดแล้วเสร็จในวันที่15พฤษภาคม2570และอาคารที่พักพยาบาลเพื่อรองรับการพักอาศัยของบุคลากรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นจำนวน36ห้องออกแบบโดยกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วเสร็จในวันที่26กุมภาพันธ์2570ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ชายแดนและศิลปะแห่งการเยียวยาภูมิพิทักษ์ซึ่งโรงพยาบาลได้พัฒนาหลุมหลบภัยให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินไทยครูนักเรียนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความหวังและเยียวยาจิตใจอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีวันนี้ณห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ ดุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการมูลนิธิโครงการหลวงปีงบประมาณ2570และการจัดทำร่างกรอบแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีปี2571ถึงปี2575มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติเข้าร่วมการอบรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยจัดระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลสู่ประชาคมนานาชาติและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDGs ภายในปี2573ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงและการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับนานาชาติมีผู้เข้าร่วมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกลุ่มธุรกิจทางการเงิน Land & House และบริษัท Land & House จำกัดมหาชนบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครอบครัวกฤษณะสมิทธ์และคณะบริษัท Allianz อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัท Allianz อยุธยาประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Asian Intelligent Information Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดห้วยสายทองวัดกลางวังเย็นวัดเวรุวนารามจังหวัดราชบุรีวัดลาดเป้งวัดศรีสัทธาธรรมวัดปทุมคณาวาสวัดเกษมสรณารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทโปรคอนเน็กโลจิสติกจำกัดบริษัทพัฒนาการ31 Development จำกัดบริษัท Benz BKK กรุ๊ปจำกัดโรงแรมบ่อทองบุรีโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทจังหวัดชลบุรีและบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครวัดบ่อทองราชบำรุงวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกลุ่มบริษัทพิรัตบุรีจำกัดบริษัท Ecosystem Engineering Consultant จำกัดบริษัท Heritage Development ประเทศไทยจำกัดบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนและนางนงลักษ์พืชธงชัยและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกงหราพิชากรจังหวัดพัทลุงโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนวันนี้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูล

นิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนประกอบด้วยเต็นท์นอนผ้าห่มและเสื่อจำนวน50ชุดโดยมีนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนถนนพระราม6ซอย15ใกล้วัดบรมนิวาสเขตปทุมวันเบื้องต้นมีผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วเกือบ40รายส่วนผู้บาดเจ็บ4รายส่วนใหญ่มีอาการสำลักควันได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลหัวเฉียวและโรงพยาบาลตำรวจมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่209หมู่2ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานบันเทือนนรบุตรสังกัดกรมฐานพลานที่26ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องปลดต่างอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันยังต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นประจำทุกเดือนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน้าบ้านเลขที่289หมู่20ตำบลตาจงอำเภอละหารทรายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธีรยุทธกระจ่างทองสังกัดกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่2ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องตาเท่าตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่19กรกฎาคม2568ทางนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ชั้นยศ5ขั้นเงินเดือนขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยตรีแก่พลทหารธีรยุทธกระจ่างทองช่วงบ่ายณบ้านเลขที่11หมู่11ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเทิดศักดิ์ศรีลาชัยสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23ที่เสียชีวิตขณะหน้าที่บริเวณปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่9ธันวาคม2568หน้าบ้านเลขที่79หมู่9ตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่พลทหารธนพัฒน์หุยวันสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านเลขที่66หมู่10ตำบลจะกงอำเภอขุขันเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่16ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขือตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่9ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2541

0: ใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
1: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
2: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
2: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
0: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
2: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
2: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มหาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
2: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
2: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
0: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: เป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยว

0: ็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึกออกไหมคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิด
0: ค่ะ
1: นี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: อะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไร
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทําไมถึงเจอได้ช้านะคะทําไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทําไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: ค่ะเพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนา
0: ะ
1: อาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคเรื่องการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับกรุณยฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2 อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับกรุณยฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วย

0: ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
1: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
1: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข
1: ้ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
0: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทั้งด้านจิตเวชอ่ะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอ่ะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ทุกข์ร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่น จัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
1: คะ
0: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยให้คนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะ
1: เ
0: พราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลย
0: นะ
1: ปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้เวลาว
1: ่
0: าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะ แล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัว

0: เช่นลูกเนี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟ
0: จริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับ
1: ก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบายมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรเนี่ยทำอะไรมา
1: ทำไมเจ็บมากเลย
0: ทำไมข้อมือขนาดนี
2: ้โอ้ไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไอ้กุ้ยมี่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
1: ยังเลย
2: โอ้โห
1: ไปทหารมาฟ้อง
3: สองป้าจะขวานท่านพิสดารแน่เลยส่วนป้าท่านนี้ท่านใช่ไหมครับป้า
1: ไม่ได้ขวานเลยท่านพิสดารเลยเนี่ยเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณ 2-3 วันแล้วอ่ะแล้วของหนักมันได้เลยมันเจ็บจี๊ดจี๊ดโอ้ยเดี๋ยวมาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าบ่ายๆจะลาไปหาหม
3: อผมว่าป้าควรพักก่อนนะครับ
4: ทำอะไรกันอยู่คะ
1: เขาหนักจัง
4: อุ้ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่อง
5: ยกมืออ
2: ๋อ
4: โอ้ยแบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะ
1: เนี่ยก็ว่าจะลาไป
4: คือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
2: ผ่าตัดเลยเหรอ
3: ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
1: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: แต่ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่าครับฝืนไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
4: เจมพูดถูก
3: นะป้างั้นผมเป็นห่วงป้า
5: โอ้โหโอ้โห
1: นี่จับแ
5: ม่ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดเนี้ยพาป้าไปหาหมอ

0: อ๋อไปโรงพยาบาลเลยไป
1: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
0: ก
1: ็จะป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเจ็บเหมือนโดนกัดนิดเดียว
2: โอ้ยโอ้นี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
0: เพลงดังเต็มมีด้วย
1: ดิไอ้พิศวาสป้าตอนไหนก็ไม่รู้นะปกป้องจังเลย
2: เป็นห่วง
1: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
2: เขาจังเลย
3: เนี่ยห่วงเนี่ย
1: ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ
2: น
1: ั่งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวน
2: ั่
1: งทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี
0: ่สาวคนไหน
4: หลายคนนะ
5: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนมันก็ได้นะเน
0: ี่
5: ยอ้วนนะยังโสด
2: โสด
5: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
2: เอาไหมเอาไหม
6: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะแล้วก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
0: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
2: โอ
3: ้ยหยอดกันอยู่นั่นแหละที่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
0: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
2: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค
3: ์ห่วงเพื่อผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
2: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ
3: เชื่อแกดีมั้ยเนี่ย
2: ดูไม่เชื
3: ่อน้ำตาลค่ะ
6: ค่ะ
3: ป้ากลัว
1: โอ้ยป้าไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆเยอะแยะเลย
0: ถูกครับ
6: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวป้าไปโรงพยาบาลแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลให้ปักอื่นขับรถให้ดีกว่าเนาะ
3: คนอื่นดีไหมคะ
2: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
3: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจไงกลัวไปแล้วโดนอาณาอยากได้กำลังใจจากคุณหนู
6: ป้าไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลอ่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
5: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
0: เอ้าน
3: ี่มัน
5: เ
3: ม็ด
5: หรือกินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่การสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยอ่ะเยอะมากเลยนะเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอ่ะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
3: โอ้ยนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอ
0: ่
3: ะว่าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
2: โอ้เอาถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วน่าใส่ใจและน่ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจอย่างป้าไม่มีทองก็ไม่น่ามองเลยตอนนี้
5: แหมในสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทอง
2: ช็อตช็อต
5: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอ่ะซื้ออ้วนไม่ได้
0: ทำไมอ่ะ
1: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมากพอใช่ไหมอ้วน
2: นั่น
0: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
1: เดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
2: โอ้โห
0: โอ้ยพอแล้วเอ๊ะป้ารู้สึกว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกได้นะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
3: โอ้ยมีดุลใจนะ
0: ก็ทำให้ลูกน้องดู
5: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
0: ทำไม
5: วนไปทุกวันเลย
0: ไปหาหมอเหรอ
5: หมอแบบเน
0: ี้
5: ย
0: เอาไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะ
3: ไม่เป็น
0: ไ
3: รก็ดีแล้วไม่หรอ
0: ไม่ต้อง
5: ไม่มี
6: พอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านมาแทนไปก่อนละกัน
3: อุ้ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วกับ
6: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
3: ไม่ลาออกค่ะ เดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค
6: ่
3: ะ
0: ครับไป
6: ไวค่ะ
0: เอ้ย
6: คุณก่อน
0: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหมเนี่ย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึก

0: ก็จะเป็นโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัน
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าต่างกันยังไงฮะ
1: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะฮะเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
0: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงานทั่วไป
1: ถ้าในกรณีที่อาการอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการมากๆบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได้
0: ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: จริงๆไม่จริงนะครับแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
0: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึก
1: ไม่ได้เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
1: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนก็ไม่ได้เกี่ยวก็จะมีอาการหรือเปล่า
0: ครับผม
1: แต่ในคนที่เป็นกรดไหลย้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการกลางคืนมากๆทั้งนั้นถ้าการที่กินแล้วนอนเลยทันทีในกระเพาะที่มันเต็มด้วยอาหารใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนปุ๊บมันก็ไหลย้อนได้ง่ายขึ้นมันก็ทำให้คนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการในเวลากลางคืนมากขึ้น
0: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสจะ
1: เป็นมากขึ้น
0: เป็นมากขึ้นส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็ไม่มีผล
1: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
0: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
1: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
0: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับเพิ่งกดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจำเป็นมากๆ
0: ครับผมคุณหมอทำไมโรคกดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม
1: ่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับน
0: ั้
1: นพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับ
0: อาหารมันก็มีส่วนละ
1: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น อีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
0: แสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: คร
1: ับแล้วเวรหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
0: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะปิดได้
1: ใช่ครับ
0: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่
0: อ
1: ยแต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
0: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
1: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่ได้เจอบ่อยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกรดไหลย้อนเนี่ย ่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
0: ครับ
1: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นนานๆเนี่ยก็จะทำให้มีปลอดอาหารตีบได้

0: ครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากดระย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกดระย้อนโดยส่วนมากที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: นะก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหน่อยนะก
0: ัง
1: วลนะคุณหมอนะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรไม่จะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะเราปวดท้องอะไร
0: บางคนก็มีผลกระทบต่องานก็มีกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อาการเครียดแล้วของคนวัยทำงานมีผลทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนไหมคุณหมอ
0: ก็อาการเครียดก็ทำให้เพิ่มภาวะของการที่กดหลังเพิ่มขึ้นนะครับการที่มีกดในกระเพาะหลังเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้กดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเป็นส่วนที่ช่วยทำให้เป็นปัจจัยทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะครับทีนี้การรักษา
0: ครับ
1: คุณหมอแนะนำเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
0: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
1: ถ้าอ้วนนะ
0: ใช่
1: ลดน้ำหนักก่อน
0: ลดน้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับถ้ากินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันๆก็ทำให้หมูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยๆกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีน
1: พวกนี้ผมชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
0: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หูรูดมันหย่อนก็เป็นกดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีฮะต้องลดลงหรือว่า
0: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึงพบกันครึ่งทาง
1: ลดครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องโอ้ซา
0: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
1: พักก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเราเป็นโรคกรดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
0: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากรดไหลย้อนที่บอกครับจริงๆโรคไม่ได้หาย
1: โรคยังไม่ได้หายไป
0: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกรดไหลย้อนก็จะกลับมา
1: ใช่ครับคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่เรากลับมาอ้วนอีก
0: ใช่คร
1: ับโรคก็ตามมาอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะคุณหมอคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาพบคุณหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
0: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยจากพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเ
1: ค
0: สที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแสบหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
1: โอ้โหติดกาแฟ
0: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกดระย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกดระย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นผลช่วยเท่านั้นเองนะครับ
1: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
0: ใช่ครับ
1: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยฮะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพอ้าวคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเชิญครับคุณหมอ
0: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตอนตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายกันน้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนักนะคร
1: ับ ลดน้ำหนัก
0: เราลดประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดไหลย้อน

0: แล้วก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
1: นะฮะง่ายๆนะครับใครที่ตอนแรกบอกพอบอกเป็นกดระย้อนทรมานแล้วก็รักษาพอจะหายนานถ้าไม่อยากเป็นครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วพอรอคุณก็จะมีความสุขนะฮะสามารถทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทำงานก็มีความสุขไปได
0: ้ครับ
1: ไม่กังวลด้วยคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะทำให้เครียดน้อยลงการโรคต่างๆก็จะลดลงครับ
1: ครับผมโอ้โหดีอย่างมากเลยวันนี้ได้พูดคุยคุณหมอได้รับเรื่องราวดีแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับ

0: กรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ทเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อคับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบนี้แหละครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมครับแบบสาวๆมอต้องร้อง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์หุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งทำงานละกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยก็อาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
1: สู้ๆแบบ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
1: เราใช้
3: มือ
1: ไม่
3: ได้ไม่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าลงตรง
1: ใช่
3: ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนะเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดหนึ่ง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยม
3: ใช่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่านึงต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกันเหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ยให้เกรงค้างไว้ไม่ทำเร็วๆทำช้าๆเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อมากกว่าใช่เดี๋ยวอีกท่านึงไม่ต้องใช้เวทละ
1: ลองมั่งดีกว่า
4: อุ้ยของอ้วนนะเตรียมมาเอง
1: โอ้ยมีพิเศษ
3: นี่เนี่ย
4: พอได้ไหมคะคุณหมอให้อย่างนี
3: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได้มา ถ้าสุดท้ายอันนี้ไม่ต้องใช้เวทละมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะมาตั้งมือขึ้นมาประสานกันเหมือนจะพนมมือแต่แล้วด้านมือต้านกันไว้มันจะรู้สึกว่าเกร็งกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกร็งค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับนะคะ
4: อันนี้ผู้หญิงก็
3: ทำได้
4: ด้วย
3: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
4: คอยดูนะของพี่เพื่อผู้หญิงของหนูเพื่อผู้ชายแต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
1: และ
4: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราเจาะจงเลยเหรอเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนตอนนั้นต้องรอติดตามและ
2: ห้ามพลาดนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: Life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการRemind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันนึงที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้ก่อนออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับค่ะแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทําความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทําความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไร กับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
3: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทําความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทั้งร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตเคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
2: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะ

0: ความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
1: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
0: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
1: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันนี้เราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะคะอันนี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
0: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
1: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
0: ครับ
1: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทําได้แบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าแบบเนี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่มั้ยคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบเนี้ยไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
0: ตบจูบ
1: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการ
1: มาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เป็นการทําร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กําลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทําผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบเนี้ยไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทําผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเค้าก็อาจจะเรียนรู้วิธีเนี้ยไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เค้ารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นมั้ยครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิด

0: ชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการอ่างั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือรีบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
0: ้ครับจริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจละว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
0: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
1: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีนี้อาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
0: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูก ทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
1: ์
0: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทําให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะจันเต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์หนึ่งฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่า เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ หมอจะหมดแล้วนะครับ
4: อย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกเนี้ยมักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
3: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: น้องบีม
1: ครับ
0: พี่ว่านะเดี๋ยวนี้บ้านดาวมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น
2: พี่หมวยพูดเรื่องโรคซึมเศร้าแบบนี้แสดงว่าไปได้ยินหรือว่าไปอ่านอะไรมาใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็อ่านข่าวทุกวันเนี่ยแหละทราบจากข่าวมีคนเปิดเผยตัวมากขึ้นมีผู้ป่วยโรคนี้บางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ลงมือฆ่าตัวตายก็มีนะ
2: และผมเชื่ออีกอย่างนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มันยังน้อยอยู่เวลาคนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดทำอะไรรุนแรงมีอะไรเครียดเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นความเครียดกดดันของเขาเองหรือเปล่าหรือว่าเขาผ่านความเสียใจอย่างหนักหรือเปล่าเลยทำให้เกิดโรคนี้แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นคนก็เลยเปิดเผยตัวมากขึ้นครับ
0: ก็เป็นไปได้นะคะอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเธอเองก็ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามามากกว่า5ปีปัจจุบันยังรักษาอยู่ด้วยนะน้องบีมยังไม่หายขาดเลย
2: น่าเห็นใจจังเลยนะครับอย่างเพื่อนผมครับใกล้ชิดเลยนี่ก็เป็นเหมือนกันครับผม
0: ดังสงสัยแขกรับเชิญมาเดี๋ยวพี่ไปรับก่อนแล้วกันนะ
2: เพื่อนผมที่กำลังจะเล่าให้ฟัง
0: เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปรับแขกรับเชิญก่อนเดี๋ยวรอนะรีบกินกาแฟนะแล้วก็ล้างแก้วด้วยอย่าทิ้งไว้นะเดี๋ยวมดขึ้นน้องบีม
2: ผมก็ล้างทุกทีนะครับพี่หมวยคืทำไมโดนว่าทุกที
0: คิดถึง
3: ค่ะ
0: สบายดีค่ะพี่แวร์ค่ะแล้วพี่แวร์นะคะ
3: ก็สบายดีนะคะเอ๊ะหรือพี่แวร์ไม่สบาย
0: ไม่รู้สิเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันค่ะเนี่ยน้องบีมรออยู่ข้างใน
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ค่ะ
0: เปิดบ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับพี่แบโซค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวัสดีครับเข้มแข็งมาก
0: ไม่เจอพี่แบหลายปีแต่พี่แบเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมวยก็ยังสวยเหมือนเดิมได้ค่ะว่ามีน้องน้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะ8เดือน
3: ก็ต้องโตค่ะใจเย็น
0: ๆต้องเหนื่อยอีกเยอะใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้พี่แบกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ก็มีถ่ายละครเป็นหลักนะคะก็ล่าสุดก็มีละครที่เพิ่งออกอากาศจบไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็ถ่ายทำเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการรอออกอากาศ
2: ทำงานในวงงานตามปกตินี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่เจอกันแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่แบป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะ
3: อาการดีขึ้นเยอะกว่าตอนที่เป็นแรกๆมากเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยงงๆแล้วก็ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ใช่ไหมครับ
3: รักษาอยู่ค่ะ
2: รักษายังไงบ้างครับ
3: ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้คำปรึกษาคำแนะนำตรวจดูว่าเราควรจะเพิ่มยาลดยาหรือว่าเราดีขึ้นแค่ไหนสภาวะจิตของเราความคิดเราอะไรมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างจากที่แบบเราแย่ๆหนักๆไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าก็ดูแล้วโอเคเราหลายๆอย่างเราดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นจิตดีขึ้นสำคัญคือยาทานต่อเนื่องหรือเปล่า
0: ย้อนไปตอนนั้นพี่แวร์ทราบได้ยังไงว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะคะ
3: คือวันนั้นเนี่ยสุดขีดละไม่ไหวละเราอยากตายอะเราอยากตายด้วยวิธีไหนก็ได้ช่วงเวลานั้นมีพยายามทำร้ายตัวเองทำร้ายลูกเยอะมากเลยอะค่ะจนกระทั่ง
2: ทำร้ายยังไงครับ
3: ก่อนที่จะไปหาหมอก็คือทะเลาะกับลูกแล้วก็ตัดสินใจเอามีดมาสับตัวเอง
2: อุ้ย
3: คือตอนนั้นไม่สนละไม่สนแล้วว่าเขาเรียกว่าไม่สนแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเดือดร้อนใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเมื่อก่อนคือคิดทุกวันคิดตลอดกินยาบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่คือสารพัดวิธีอะค่ะแล้วก็มันก็ไม่ไปสักทีหนึ่งจนกระทั่งสุดท้ายวันนั้นคือฟิลหลุดหมดแบบไม่สนละฉัน
2: แล้วตอนที่สับตัวเองเสร็จแล้วลูกก็อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า
3: ก็ทะเลาะใช่ค่ะ
2: ทะเลาะ
0: เลือดไม่ออกเลยค่ะพี่แวร์
3: คือจะบอกว่ามีดมันไม่คมก็ไม่ใช่นะคะว่าก่อนจะสับก็รับขู่ว่าดื้อใช่ไหมเดี๋ยวดื้อรับมีด
2: คนลุกเลย
3: มันมีแต่อารมณ์เนี่ยพี่เล่ามันดูเหมือนสนุกจริงไม่สนุกนะตอนนั้นคือแบบคือเขาเรียกโรคนี้มันคือรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรแต่มันคุมสติคุมตัวเองไม่ได้แล้วบังเอิญมีดที่ว่ามีอ่ะคือปกติว่าบ้านเราไม่ว่าอยู่กับลูกสองคนว่าไม่ทำกับข้าวทานอยู่แล้วมันเป็นมีดหั่นธรรมดาเราก็สารรับแล้วนะมันไม่ใช่มีดไว้สับ
2: ไม่ใช่อีโต้นะ
3: อะไรพวกนั้นค่ะเราก็สับมันก็แบบสับมือสับแขนสับขาสับขาสับไปเนี่ยค่ะสับเท้ามันก็มีเข้าแบบถักไปอย่างเงี้ยค่ะพอสับสักพักหนึ่งเริ่มตั้งสติได้ฉันต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันไม่ใช่แค่โรคเครียดมันไม่ใช่แค่เครียดก็เลยตัดสินใจว่า พรุ่งนี้ไปหาหมอดีกว่าพอคุยกับคุณหมอปุ๊บตอนแรกลุ้นขอเป็นโรคเครียดนะขอเป็นโรคเครียดมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคุณหมอบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้า
2: ก็คือไปถามไปเวลาไปหาคุณหมอนี่เขามีอะไรให้ทำหรือว่ามีหมอเขาวินิจฉัยยังไง
3: เขาจะมีแบบสอบถามเช่นภายใน2เดือนนี้ภายใน2อาทิตย์นี้คุณมีการวางแผนฆ่าตัวตายไหมแล้วคุณได้ลงมือทำตามแผนที่คุณวางไว้ไหมและสำเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณฆ่าตัวตายยังไงอะไร
2: เขามีบอกไหมครับเขามีถามไหมครับว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีไหมคร
3: ับ เขาใช้วิธีว่าภายใน2เดือนภายใน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหมือนกันกี่ครั้งกี่ครั้ง
2: จริงๆเมื่อกี้ผมแอบไปถามลูกสาวมาแล้วเขาบอกว่า50ครั้ง
0: โหฟังดูแล้วสะเทือนใจนะคะมาเล่าวันนี้เนี่ยดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่หนักหนามากแต่ว่าถ้าย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเชื่อว่าช่วงนั้นมันน่าจะทุกข์ทรมานมาก
3: เรียกได้ว่าไม่มีรอยยิ้มอะค่ะไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีความสุข
0: เป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะพี่แวร
3: ์สองสามปีที่แบบ
2: โอ้โห
3: กับที่บ้านนี่พี่สาวพูดมาแอะหนึ่ง อย่างนี้เลยอะ
0: พูดอะไรก็ไม่เข้าห
2: ู
3: พ
2: ู
3: ดอะไรก็ไม่เข้าหูใช่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแล้วแบบเรื่องนิดเดียวอะจากที่เข้าหัวเราะกันเราโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยง
2: แล้วทีนี้พอหลังจากที่ไปหาคุณหมอ
3: ค
2: ุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แน่เป็นโรคซึมเศร้า
3: ค
2: ุณหมอให้การรักษายังไงบ้างครับ
3: กินยาค่ะกินยา
2: ก็ยอมกินยาเลย
3: ก็ต้องเอายาไปกินแล้วแบบโอ๊ยตายแล้วเราจะแพ้ยากินแล้วจะเป็นยังไงคะจะทำงานได้ไหมคะเพราะกินเราเล่นละครกับคุณคุณอย่าลืมนะ
2: ถ้ากินยาแล้วมันจะมีอาการ
3: ใช
2: ่
3: ไงว่าก็กลัวว่าถ้ากินยากินยาแล้วมันจะชิลมันจะยิ้มมันจะแบบว่า
0: เดี๋ยวแสดงไม่ออก
2: กินยามันจะออกหรือเปล่า
3: ใช่พอกินยามันออกอุ๊บแล้วเราต้องบทที่เรารับส่วนมากเนี่ยมันใช้อารมณ์ในด้านลบเยอะใช่ไหมคะแล้วแบบแล้วเราจะเล่นละครได้เหรอ
0: พี่แวร์คะอาการเศร้าของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับขั้นสุดอย่างพี่แวร์เนี่ยค่ะมันแตกต่างจากความเศร้าปกติยังไงบ้างคะ
3: คือเพราะมันอาการของแต่ละคนเนี่ยมันก็แล้วแต่พื้นเพนิสัยความเป็นมาของแต่ละคนด้วยนะคะคนเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตัวเองทุกข์กับตัวเศร้าอยู่กับตัวเองแล้วก็อาจจะมีเกี้ยวกราดฉุนเฉียวใส่คนอื่นแต่ไม่ทำร้ายใครถ้าไม่มีใครมาทำอะไรเราก่อนอ
2: ย่าอ้างเพราะจะทำให้ความเข้าใจผิด
3: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพวกอันธพาลเกเรเป็นคนคนเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็ต้องมีเรื่องตลอดเวลาสิเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช
0: ่พี่แวร์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่แวร์เป็นแบบนี้ค่ะทั้งเรื่องของความคิดที่เคยคิดฆ่าตัวตายหลายๆครั้งหรือว่าทำให้รู้สึกเป็นคนเกรี้ยวกราดขึ้นมามองอะไรก็ไม่มีความสุขพี่แวร์ว่ามันมาจากอะไรอะคะ
3: ถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยก็จะรู้ว่าแวร์สู้ชีวิตมาตลอดสู้จนทุกขนทางแล้วจนมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้จะสู้ไปทำไมคือมันตันมันเราเหมือนกับว่าเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจ
0: พี่แวร์คิดว่าตอนนี้พี่แวร์กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกับก่อนป่วยเนี่ยสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ
3: น่าจะ 45%
0: ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ถึงครึ่งเลย
3: ค่ะ
2: โอ้แล้ว
3: มันยังไม่ข้ามตรงนั้น
2: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งของที่เคยเป็นมาก่อน
3: พี่บอกว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีเสียงหัวเราะใจเย็นขึ้นแล้วก็ร่าเริงขึ้นไม่รู้ยาดีดหรือเปล่า
2: ไม่หรอกครับ
3: เพราะว่ามันมีการปรับสารหลั่งในสมองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มียาแก้เครียดแก้ซึมเศร้าอะไรของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้กำลังใจจากลูกด้วย
2: จากที่คุยมาก็ต้องเรียกว่าพี่แวร์สพเจอมันหนักมากเลยนะครับแต่ผมเองก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูยังไงครับว่าอย่างตัวเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เรารักเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าผมว่าเรื่องนี้ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันดีกว่าครับ
0: ดีเลยค่ะวันนี้อาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอยู่กับเราค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้ตอบข้อสงสัยของพี่แวร์ด้วยค่ะและตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเท่าที่ฟังดูเคสของพี่แวร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับ
3: ซึ่งก็ยังอยู่ที่40% 45%อยู่ใช่ไหมคุณหมอ
1: แต่ถ้าความเห็นของหมอวันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่า 40-50% นะครับก็
3: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ได้เยอะอยู
2: ่คุณหมอครับถ้าอย่างนี้ทางการแพทย์เนี่ยครับ อะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ
1: โดยรวมๆแล้วเกิดได้จากหลายปัจจัยมากตั้งแต่พันธุกรรมเลยนะครับปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาไปรู้ว่ามียีนบางตำแหน่งที่สัมพันธ์กับการผิดปกติทางอารมณ์ได้มีปัจจัยทางสมองหลายๆอย่างนะครับที่เราศึกษาค้นพบเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวมันน้อยไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับที่ทำให้มีผลกระทบต่ออารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะแบบนี้เรามีวิธีการสังเกตคนรอบข้างของเรายังไงบ้างนะคะคุณหมอว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วแล้วก็เป็นหนักด้วย
1: โดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็สังเกตได้นะครับก็คือเราก็อาจจะมีสังคมดีแต่วันดีคืนดีเรารู้สึกจิตใจมันเศร้าหมองมันไม่ร่าเริงไม่สดใสอะไรอย่างเงี้ยหดหู่รวมถึงนอนไม่หลับเบื่ออาหารแล้วก็คิดว่าเราไม่ค่อยมีค่าอะไรอันนี้คือสังเกตตัวเองครับแต่ถ้าคนอื่นสังเกตก็คือโดยสรุปก็คือถ้าดูลักษณะอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปไม่ว่าจะออกไปทางซึมเศร้าชัดเจนหรือว่าออกทางอารมณ์ดูหงุดหงิดง่ายดูเรื่องอะไรนิดนึงก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยที่คนใกล้ชิดจะพอสังเกตได้ว่าเออน่าสงสัยว่าจะ
3: อ
1: ัน
3: นี้คือคนในครอบครัวจะสังเกตเห็นชัด
2: แล้วพอหลังจากเรารู้แล้วตัวเราเองอาจจะมีเข้าข่ายหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักเข้าข่ายแล้วเรามีวิธีปฏิบัติตัวกับเขายังไงหรือว่าปฏิบัติตัวกับตัวเองยังไงครับ
1: ถ้าเราเครียดปกติเวลามีเรื่องทุกข์ใจเวลาเราสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราผิดหวังธรรมดาเราซึมเศร้าธรรมดาเวลามีคนมาพูดคุยด้วยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราสนุกเราทำมันก็จะดึงให้เรากลับมาอารมณ์ปกติได้แต่ถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าคืออะไรก็ดึงได้ยากครับแล้วมันจะคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดเลยนะครับ
2: คนเป็นญาติ
1: ครับ
2: เวลาที่สมมุติเราเห็นแล้วคนนี้ท่าทางจะเป็นแน่ๆ
1: ฮะ
2: เราจะมีวิธียังไงที่จะพาเขาไปอย่างสงบครับบางคนเขาไม่ยอมไปหรือเปล่า
1: ใช่ครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยครับเพราะว่าบางทีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็รู้ตัวนะแต่ว่าบางทีการที่จะยอมรับว่าตัวเองป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันนะครับฮะต้องอาศัยการชักชวนที่ดีครับเช่นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยสังเกตว่าดูเปลี่ยนไปเยอะเนาะบางอย่างพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ช่วยได้แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ว่ามีหมอที่ดูแลทางด้านจิตใจจะไปปรึกษาไหมอะไรทำนองเนี่ยนะครับส่วนเขาจะไปหรือไม่ไปก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นจะลงมือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยก็พอรอได้นะครับก็บอกเสนอทางเลือกว่ามีอะไรบ้าง
2: ทีนี้คุณหมอครับถ้าสมมติคนไข้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรารักษาเขายังไงครับแล้วรักษาหายขาดไหมครับไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ย
1: สรุปว่าการรักษาทางด้านจิตใจก็มีหลายแบบนะครับการรักษาด้วยยาปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีการคิดค้นยาที่ช่วยปรับสภาพสารสื่อประสาทที่มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับยาก็ได้ผลดีนะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจก็ต้องรักษาด้วยจิตใจด้วยนะครับแต่ว่ายานี่มันจะช่วยดึงอารมณ์ตอนที่เราแย่ๆเนี่ยให้มันขึ้นมาส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นไม่นานอาการไม่รุนแรงก็รักษาง่ายนะถ้าเป็นมานานแล้วอาการเยอะแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะครับก็คิดว่าเหมือนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆนะครับก็ความรุนแรงของโรคนี่ก็มีหลายระดับบางคนก็ซึมเศร้าทีเดียวแล้วก็รักษาทีเดียวก็ชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นปกติทำงานอะไรได้เหมือนคนอื่นๆหรือทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่บางคนถ้ามีเรื่องปมในใจมาตั้งแต่เด็กนานมีปัญหาอะไรต่อเนื่องปัญหาปัจจุบันก็ยังมีอันนั้นก็อาจจะยังต้องรักษาอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้
0: เราเป็นกำลังใจให้พี่แวร์นะคะแล้วก็มีอะไรที่หมวยที่บีมจะช่วยพี่แวร์หรือว่ารับฟังพี่แวร์ได
3: ้
0: โทรมาติดต่อเราได้เสมอเลยค่ะ
4: มาที่บ้านนี้เลย
0: มาที่บ้านนี้
3: ค่ะจะมาเกาะหน้าบ้านทุกวันเลยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แวร์มากๆนะคะ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะ
2: ครับแต่ในช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับเรากับช่วงระเบียงสุขภาพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
0: ท่า ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการ Healthy Village นะคะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวค่ะและช่วงนี้อาจารย์หมอสิริชัยก็ยังอยู่กับเราด้วยเพื่อที่จะตอบคำถาม
2: และช่วงนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามทางสุขภาพมากมายที่ต้องการคำตอบครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: คุณหมอครับโรคไบโพล่ากับโรคซึมเศร้าแตกต่างกันยังไงครับ
2: เราได้ยินมานานแล้วนะครับกับโรค2โรคนี้ก็คือไบโพล่าแล้วก็โรคซึมเศร้าครับซึ่ง2โรคนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวถ้าคนไข้ที่เป็นไบโพล่าก็จะมีทั้งภาวะขึ้นเครงเนี่ยแล้วก็ภาวะซึมเศร้าสลับกันนะครับ
2: ถ้าอย่างนี้มันจะยิ่งหนักกว่าหรือเปล่าครับเหมือนกับว่าโรคซึมเศร้าเป็นซับเซตของไบโพล่าด้วยอะไรอย่างนั้นได้ไหมครับ
1: บางคนที่ซึมเศร้าอย่างเดียวก
0: ็ก็หนัก
1: ก็หนักหนาอยู่นะครับฮะบางคนที่มีไบโพล่าที่มีภาวะขึ้นเครงด้วยบางทีก็หนักหนาอยู่เหมือนกันเช่นเขาก็จะมีความคิดว่าเขาทำอะไรได้บางคนก็ซื้อของซื้อเยอะจนกระทั่งไม่รู้ซื้อมาทำไมหรือว่าบางทีก็เอาเงินไปลงทุนกับอะไรที่คิดว่าโอ้อันเนี้ยตอนที่มีภาวะแมเนียนี่ก็คิดว่าจะทำสำเร็จแต่จริงๆมันทำไม่ได้สำเร็จหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงความเสียหายคนละแบบกันคร
2: ับ มันต่างกันแบบนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังข้อต่อไปดีกว่าครับไปฟังข้อ2กันครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดหรือนั่งสมาธิช่วยได้ไหมคะ
0: คุณหมอคะเป็นโรคซึมเศร้าเข้าวัดนั่งสมาธิทำให้หายได้ไหมคะ
1: คำสอนทุกศาสนามีส่วนช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้น แล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นหลักยึดให้จิตใจของเรานะครับโดยเฉพาะคำสอนศาสนาพุทธก็ทำให้เราเข้าใจชีวิตและโลกเนี่ยตามความเป็นจริงได้มากขึ้นก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: เอาละครับวันนี้พวกเราก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปศึกษาไปดูซิว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่ามีคนรอบข้างคนที่คุณรักหรือเปล่าที่เข้าข่ายอยู่ในโรคเกณฑ์ของโรคนี้แล้วจะได้พาไปสู่การรักษาที่ถูกต้องได้ครับ
0: สิ่งสำคัญที่คนรอบข้างช่วยได้ก็คือการเป็นผู้รับฟังที่ดีและให้กำลังใจค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสมุนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาพูดคุยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: และในช่วงหน้านะครับไปติดตามกันว่าแฮลจะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับในช่วงรอบรั้วรามาช่วงหน้าครับ
0: เวลาว่างๆน้องบีมชอบทำอะไรคะ
2: ว่างๆช่วงนี้ชอบออกกำลังกายครับชอบไปวิ่งที่สวนสาธารณะครับ
0: ไปสวนไหนคะ
2: ไปสวนหลวงร.9

0: ครับเพราะว่าใกล้บ้านหรือบางทีถ้าเพื่อนชวนเนี่ยก็อาจจะมีไปวิ่งที่สวนลุมบ้างครับ
1: สวนลุมคนเยอะ
0: อืมใช่ครับ
1: เหมือนพี่เลยเดี๋ยวนี้ก็ชอบออกกำลังกายชอบวิ่ง
0: อ้าวแล้วพี่เหมือนไปวิ่งที่ไหนครับ
1: ของพี่ถ้าใกล้บ้านก็ไปสวนรถไฟค่ะยิ่งแข็งใจตื่นเช้ายิ่งอากาศดีอ
0: ากาศดีใช่ครับเช้าๆอากาศดี
1: เ
0: รา
1: ได้วิ่งเพลินเลย
0: โอโซนด้วยตอนเช้านะครับผมที่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับแพลวจะพาพวกเราไปดูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสวนสาธารณะนั่นเองนะครับส่วนเราจะไปที่ไหนบ้างหรือว่าไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในสวนสาธารณะบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามแฮลกันครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมายังโครงการป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2เขตประเวศกรุงเทพมหานครครับพื้นที่ป่าในกรุงแห่งนี้มีทั้งหมด12ไร่ครับมีการจำลองป่าในชนิดต่างๆนะครับให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันส่วนข้างในจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับ

และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมายังจุดสูงสุดของสะพานแล้วครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้กันสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเรือนยอดที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าป่าเรือนยอดปิดครับซึ่งต้นไม้ตรงนี้นะครับขึ้นหนาแน่นมากๆครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอะไรเราไปดูกันต่อครับ

ครงการป่าในกรุงนะครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครอีกด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นยกเว้นวันจันทร์ครับส่วนพี่หมวยพี่บีมถ้าอยากจะมานะครับไว้เดี๋ยวผมพามาครับ

0: แค่ได้ชมก็มีความสุขแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เยอะๆและประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวรับรองว่า

0: สุขภาพดีทั้งกายและใจค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องราวที่พวกเราเล่าให้ฟังตอนต้นรายการก็เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตด้วยถ้าประชาชนได้ไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยผมว่ามันก็จะลดปัญหาด้านนี้ลงได้อีกนะครับเยอะเลยเอาละครับวันนี้นะครับรายการ Healthy Village ก็หมดเวลาลงแค่นี้นะครับติดตามชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเจอกันเสาร์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนๆชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง
0: มีหน่วยงานอื่นในประเทศหรือที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยา

0: ถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมามาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือ low barrier และ maximum barrierซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆน่ะมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมัน

0: ในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกทางหนึ่งโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยๆเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขั

0: ถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1: ระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrier สัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเธียเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่ Pre-filter ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยโคโลนีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการผลัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อโฟลว์เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
2: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้อง

0: เลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
1: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได ้ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันนึงเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
2: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
0: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็น

0: การยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
1: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
2: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียและเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
1: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของท้องผูกนะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะการเกิดท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนำมาซึ่งความไม่สบายตัวใช่ไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตไม่ดีด้วยเราจะหงุดหงิดเราจะมีปัญหามากมายก่ายกองนะคะแล้วทีนี้เวลาที่ท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกนะคะแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการท้องผูกได้ยังไงนอกจากนี้เนี่ยการที่เราท้องผูกอยู่เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้ยังไงบ้างมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าท้องผูกอยู่เมื่อไหร่เราควรจะต้องไปหาหมอเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็จะมารู้จักกับท้องผูกก่อนนะคะเมื่อไหร่เราถึงจะเรียกว่าท้องผูกต้องนึกภาพก่อนเนาะเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยเรากินเข้าไปตั้งแต่ปากแล้วก็จะไปออกที่ลำไส้โดยเฉลี่ยค่ะระยะเวลาตรงนี้ก็จะประมาณ24ชั่วโมงเนาะประมาณวันหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิน3วันแล้วยังไม่ออกมาอันนี้เราก็จะเรียกว่าท้องผูกละเพราะฉะนั้นคนทั่วไปอะค่ะมักจะถ่ายทุกวันบางคนเนี่ยมากกว่าวันละครั้งด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเกิน3วันยังไม่ถ่ายนะคะหรือว่าอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งอันนี้เราจะเรียกว่าท้องผูกนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าท้องผูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกเหนือจากลักษณะของการถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยก็จะถ่ายทุกวันใช่ไหมคะลักษณะอุจจาระที่ปกติมันก็จะต้องนิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มสูคือเป็นรูปทรงใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายได้ทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ถ่ายอยู่นานๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะของการถ่ายที่ถ่ายลำบากเป็นก้อนแข็งนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆ เบ่งไม่ออกบางคนเนี่ยจะต้องใช้วิธีการล้วงนะคะหรือว่าจะต้องใช้น้ำฉีดก็มีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ท้องผูกแล้วมันส่งผลกระทบอะไรบ้างอันแรกคือความเครียดเนาะหลายคนแบบท้องผูกเรื้อรังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเครียดนะคะทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราต้องเบ่งเยอะๆเบ่งบ่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากท้องผูกมันก็จะทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดป่งพองที่บริเวณก้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นริดสีดวงทวารการเบ่งเยอะๆเส้นเลือดตรงนั้นก็จะป่งพองก็จะมีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารตามมาได้นะคะบางคนถ้าเกิดว่ามีเรื่องของไส้เลือดหรือเคยผ่าตัดก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของไส้เลือดได้เหมือนกันเวลาที่เราเบ่งต้องบอกนิดนึงก่อนว่าแรงดันในช่องท้องเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของไส้เลื่อนได้สำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกตอนนี้ก็จะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนท้องผูกกันเยอะขึ้นพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่จะทำให้เราเสี่ยงหรือว่าทำให้เรามีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายขึ้นเอาง่ายๆเลยไล่ไปทีละข้อนะคะอันแรกเลยก็คือพฤติกรรมที่นั่งนอนๆเราไม่ค่อยจะเดินเวลาที่เรามีการเดินหรือมีการเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้เราก็จะบีบตัวลองนึกภาพนะเรากินอาหารลงไปแล้วมันก็จะต้องไหลไปจนกระทั่งมันออกเนี่ยถ้าลำไส้มันนอนอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่นิ่งๆมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยขยับตัวน้อยลงถ้าเกิดเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะขึ้นมันก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ถ้าชีวิตเรานั่งนอนเยอะๆอันนี้เราเสี่ยงละที่จะทำให้เกิดท้องผูกนะคะอันที่สองเรากินอาหารพวกที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารน้อยต้องนึกภาพว่าในลำไส้เราอะค่ะสิ่งที่เราจะทิ้งไปก็คือของที่มันเป็นกากใยถูกไหมคะถ้าเราใส่กากใยลงไปน้อยอะมันก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ท้องผูกก็มีมากขึ้นอันที่สามค่ะก็คือเรื่องของการดื่มน้ำนะคะถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปน้อยนะคะน้ำปริมาณน้ำหรือปริมาณของอุจจาระก็จะลดลงแล้วที่สำคัญคือลำไส้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูดน้ำกลับมันก็จะยิ่งแห้งพอแห้งปุ๊บปริมาณน้อยๆมันก็จะทำให้มันไม่มีแรงเบ่ง ทำให้ลำไส้เราไม่ขยายมันก็จะไม่บีบตัวคือลำไส้เราเนี่ยค่ะเวลาที่เขาขยายนึกภาพเป็นงูเหลือมอะค่ะเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงบีบแล้วก็ค่อยๆดันไปแต่ถ้าของมันเล็กๆอะค่ะปริมาตรมันน้อยๆค่ะมันก็จะทำให้แรงดันตรงนั้นอะมันลดลงแล้วหลายทีเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันอันถัดมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาหารอาหารอะไรบ้างที่จะทำให้ลำไส้เราทำงานลดลงหรือว่าบีบตัวช้าลง 1. อาหารมันค่ะของมันเนี่ยจะเป็นของที่ทำให้ลำไส้เราบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลี่ยงนะคะหรือว่าระมัดระวังนิดนึงถ้าเรามีปัญหาเรื่องท้องผูกอันถัดมาก็จะเป็นพวกของบางคนจะบอกว่าพวกชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ด้วยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอันนี้มันขึ้นกับแต่ละคนนะคะคนอ้วนค่ะคนอ้วนก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็จะทำให้แรงดันในช่องท้องมันก็เยอะเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะความเครียดยิ่งเราเครียดมากบางทีเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวของลำไส้ลดลงก็จะทำให้ท้องผูกได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายต้องระวังเรื่องยาค่ะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนที่นอนติดเตียงในผู้สูงอายุคนที่ไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินยาเยอะๆกลุ่มนี้ค่ะเสี่ยงมากๆที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยาที่เจอบ่อยที่สุดเลยที่ผู้ใหญ่เกือบทุกท่านได้กันก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมค่ะเวลาที่คนได้รับแคลเซียมโดยเฉพาะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอันนี้ก็จะทำให้ท้องผูกได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าทานแคลเซียมอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในยาเม็ดแคลเซียมหลายๆตัวบางทีเขาจะเติมสารบางอย่างเข้าไปเช่นแมกนีเซียมเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของท้องผูกสุดท้ายค่ะก็คือห้ามกลั้นอุจจาระนะคะเวลาที่เรากลั้นอุจจาระบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันแปรปรวนไปเนาะแล้วก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเขาเรียกว่าการบีบตัวของลำไส้นะคะแล้วก็มันจะไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรจะกลั้นอุจจาระนะคะทั้งหมดก็จะเป็น9พฤติกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเรื่องของท้องผูกค่ะในกรณีที่เราท้องผูกอยู่แล้วคำถามก็คือว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะอันตรายกับชีวิตเราไหมหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ท้องผูกแล้วเราควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ท้องผูกเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันไหลลงไปได้ก็จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเวลาที่ท้องผูกแล้วเรากังวลนะคะทางการแพทย์ก็คือหมายความว่ามันจะมีอะไรไปอุดกั้นทางเดินอาหารหรือเปล่านะคะที่อุดกั้นทางเดินอาหารที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งไหมเพราะฉะนั้นอาการที่น่าสนใจหรือว่าอาการที่ควรจะต้องระวังแล้วควรจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งจะมีท้องผูกอาจจะสลับกับท้องเสียลองนึกภาพว่าถ้ามันมีก้อนอยู่ในลำไส้เรานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ทำให้อุจจาระมันค้างอยู่มันค้างอยู่นานๆบางทีมันก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วก็ไหลออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีท้องผูกบ้างท้องเสียสลับกันอันนี้ควรจะไปพบแพทย์อันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์อันที่3เบื่ออาหารน้ำหนักลดอันนี้ควรจะไปพบแพทย์นะคะท้องผูกสลับท้องเสียเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะถ่ายดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับการท้องผูกอันนี้เป็นอาการที่บอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะหรือว่าซีดลงอย่างหาสาเหตุไม่ได้ในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะในกรณีที่ท้องผูกเรื้อรังนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยฉันท้องผูกมาเป็นปีแล้วท้องผูกแบบเรื้อรังแต่ถ้าท้องผูกแบบรุนแรงมากๆเช่นบางคนเนี่ย 4-5 วันหรืออาทิตย์นึงนะคะหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้แบบยาระบายปริมาณเยอะๆมีคนไข้เคยมาบอกใช้ยาระบายเนี่ยเกือบ100เม็ดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ควรจะมาตรวจนะคะเพื่อจะดูนิดนึงว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องของลำไส้หรือเปล่าค่ะในกรณีที่คนไข้มีปัญหาหรือว่ามีคนที่มาหาแล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเนี่ยอันแรกเลยที่เราจะดูนะคะเราก็จะดูว่าท้องผูกอันเนี้ยเป็นท้องผูกที่อันตรายไหมหรือว่าท้องผูกที่ดูแล้วไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท้องผูกที่อันตรายที่บอกไปสักครู่นี้ก็คือว่ามีเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะคะมีท้องผูกสลับท้องเสียคนไข้ตรวจร่างกายแล้วได้ซีดลงนะคะหรือว่ามีการถ่ายดาว

อันนี้อันตรายเนาะอันนี้ก็ควรจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอันที่2ถ้ามันไม่มีอาการอะไรพวกนี้เลยเราก็จะมาเช็คต่อว่ามีสาเหตุไหมที่ทำให้ท้องผูกยกตัวอย่างเช่นดูพฤติกรรมดูยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามีอะไรที่ทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้ไหมถ้ามีเราก็จะแก้ไขเช่นถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นจากยาเราก็จะดูว่ายาตัวนี้จะเปลี่ยนได้ไหมจะปรับได้ไหมนะคะหรือว่าจะมีโรคบางอย่างที่ทำให้เขามีปัญหาเรื่องท้องผูกมีเกลือแร่บางอย่างที่ผิดปกติอันนี้เราก็จะตรวจไปแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเราหาไม่เจอเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นจากพฤติกรรมเราก็จะมาปรับพฤติกรรมนะคะร่วมกับอาจจะมีเรื่องของการให้ยาระบายนะคะเพื่อจะช่วยเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมควบคู่กันไปแล้วก็นัดมาดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะดีขึ้นหรือยังนะคะในส่วนของการปรับพฤติกรรมสำหรับคนไข้ท้องผูกนะคะอันแรกเลยก็คือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ไปนั่งถ่ายในห้องน้ำนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เรานั่งถ่ายในห้องน้ำนี่เราก็จะต้องมีการฝึกเรื่องของการหายใจฝึกเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเราจะไม่เบ่งโดยใช้กล้ามเนื้อที่ปอดหรือว่าที่หน้าอกแต่ว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเพื่อเบ่งให้มีการเพิ่มแรงดันแล้วก็จะทำให้ลำไส้นี่มันบีบตัวได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่กล้าอุจจาระนะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าปวดเราก็ควรที่จะไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะแล้วก็พยายามไม่เครียดอันนี้ทำยากแต่ว่าถ้าเครียดมากก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ามีใยอาหารเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะคะคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คืออย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรนะคะดื่มน้ำประมาณ8แก้วนะคะแล้วก็ควรจะรับอาหารที่มีเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปอ่านดูเขาจะเขียนบอกอะค่ะ20-30 กรัม20-30 กรัมนั้นคืออะไรก็จะมีผักเนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าใยอาหารที่มันจะเป็นแบบที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำไม่ต้องสนใจก็ได้เอาเป็นว่าเราจะกินทั้ง2อย่างนะคะปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเป็นผักใบที่สุกแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่า1ทัพพีหรือว่าประมาณกำปั้น1อันเนี้ยเป็นผักที่สุกแล้วถ้าเป็นผักใบที่ยังไม่สุกมันก็จะเป็นเอาฝ่ามือ2อันนะคะมารวมกันอันนี้นะคะนับเท่ากับ1เนาะถ้าสุกแล้วฝ่ามือเดียวอันนี้ก็คือ1นะคะวันเนื้อค่ะผักผลไม้เรารวมกันเนี่ยกินให้ได้5ส่วนนะคะถ้าเกิดกินได้ประมาณ5ส่วนอันนี้เราบอกว่าไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 20-30 กรัมถ้ากินได้ประมาณนี้มันก็จะเพียงพอสำหรับสุขภาพที่ดีแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่ทีนี้บอกว่าโอ๊ยมานั่งคิดแล้วคิดไม่ออกว่าจะกินไฟเบอร์ยังไง20กรัม30กรัมอะไรเงี้ยใช้หลักการเดิมก็ได้ค่ะก็คือในจานอาหารเราควรจะมีผักครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีก1ใน4ก็ควรจะเป็นส่วนที่เป็นข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นโปรตีนอีกสักประมาณ1ใน4นะคะอันนี้ถ้าเรากิน3มื้อแล้วก็มีผักครึ่งนึงอยู่ทั้ง3มื้ออันนี้ก็ได้แล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะคะอาจจะรับประทานเป็นผลไม้เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ในบางรายที่ต้องการไฟเบอร์เนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกินผักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่มากพอเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นหลายคนการเปลี่ยนโดยที่จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยขอเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นได้ไหมเพราะว่าฉันกินผักผลไม้ในอาหารได้น้อยอันเนี้ยถามว่าได้ไหมตอบว่าในส่วนของน้ำผักพอได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาปั่นเยอะๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเบาหวานหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำหนักนะคะการรับประทานปริมาณมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้แล้วที่สำคัญค่ะถ้าจะกินผักผลไม้ปั่นไม่ควรจะแยกกากก็คือปั่นรวมกันไปหมดเลยแล้วก็ทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นมันก็จะได้ไฟเบอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของน้ำตาลกับเรื่องของน้ำหนักเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าโอเคเราจะมีลักษณะของผักครึ่งนึงใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นครึ่งนึงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นรูปแบบอะไรจริงๆมันก็จะอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นสลัดก็ได้จะเป็นยำก็ได้ดูเหรอคะยำเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ว่าคงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มผักนิดนึงเนาะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนี้ที่มีว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าผักคือผักชี2ใบอะไรอย่างงี้คงไม่ใช่นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของพวกเมี่ยงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะทําให้มีผักเยอะขึ้นนะคะผักสลัดเป็นยำนะคะถ้าสมมุติจะเป็นผัดผักก็ได้เหมือนกันแต่อันนึงที่ต้องระวังก็คือของที่ต้องเลี่ยงเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมันจะทำให้ลำไส้บีบตัวช้าลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกเราอาจจะให้เลี่ยงของมันนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่กลายไปเป็นของทอดแล้วของ

ทอดบอกว่าเป็นผักผักทอดได้ไหมบอกไม่ได้ถ้าจะเป็นผัดผักได้ไหมบอกว่าพอได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักคงไม่ได้แบบว่าน้ำมันเยอะจนเกินไปทีนี้ถ้าเราไปซื้อเขาแล้วมันเป็นผัดผักก็ต้องบอกว่าเราอาจจะตักเฉพาะส่วนที่มันเป็นผักขึ้นมาส่วนที่มันเป็นเกรวี่หรือเป็นน้ำราดอาจจะกินให้น้อยหน่อยเพราะว่าตรงนั้นจะมีน้ำมันเยอะขึ้นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักสดนะคะหรือจะเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยจริงๆถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันมีกี่ประเภทมันเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าไปอ่านมาแล้วมันต่างกันไหมนะคะจริงๆเราจะแยกส่วนที่เป็นใยอาหารหรือไฟเบอร์เป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกเราเรียกว่าละลายน้ำส่วนที่2เราจะเรียกว่าไม่ละลายน้ำจริงๆในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำปนกันนะคะถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยต้องนึกก่อนเนาะสมมติไม่ละลายน้ำอย่างเช่นเรากินก้านคะน้าแล้วเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเราเห็นเป็นเส้นๆนะคะอันนั้นนะคะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าสมมติว่าเป็นพวกของโอ๊ตข้าวโอ๊ตที่เรากินนะคะแล้วเราใส่นมลงไปปุ๊บแล้วมันพองออกมาเห็นภาพใช่ไหมคะหรือว่าเรากินแอปเปิ้ลแล้วเราเอามือไปบี้เนื้อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือนกับน้ำๆหรือว่าแมงลักแมงลักที่เราเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีวุ้นพองๆอันนั้นนะคะคือไฟเบอร์ที่เป็นละลายน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าในแมงลักเนี่ยมันมีแค่ไฟเบอร์ละลายน้ำไหมไม่อะค่ะตรงสีดำๆกลางๆอะค่ะตรงที่มันเป็นแข็งๆอะอันนั้นคือส่วนที่มันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นในอาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันมีส่วนของทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำปนๆกันแต่บางอย่างมันจะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเด่นบางอย่างมีไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำเด่นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะคุณสมบัติเวลาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงอันที่เป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเนาะอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้อุจจาระมันฟอร์มเป็นก้อนทำให้เพิ่มปริมาณของอุจจาระแล้วก็มันก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่จะไปเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะคะในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำเนาะอันนี้มันพองตัวเห็นไหมคะมันจะช่วยเรื่องของการดูดซึมเรื่องของสารอาหารนะคะทำให้การดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะพวกน้ำตาลหรือไขมันเนี่ยช้าลงลำไส้บีบตัวช้าลงในขณะที่ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำมันไปเพิ่มปริมาณอุจจาระอันนี้มันไปกระตุ้นละลำไส้ก็จะบีบตัวเร็วขึ้นดังนั้นเวลาคนที่ท้องผูกเราอยากได้อะไรเราอยากได้แบบที่ไม่ละลายน้ำเพราะเราอยากได้ปริมาณอุจจาระเราอยากให้ลำไส้มันบีบตัวเร็วๆมันจะได้ถ่ายได้ใช่ไหมคะความเป็นจริงคือเวลาเราซื้อเนี่ยหรือว่าเราที่เรากินเนี่ยเราได้ทั้งสองอย่างเขาถึงบอกว่าให้เรากินผักเยอะขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่าในผักเนี่ยโดยเฉพาะผักใบที่มันเป็นเส้นๆอันนี้มันจะมีส่วนที่เป็นเรื่องของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปรับเรื่องของพฤติกรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายมันก็จะมาอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาซึ่งจะเป็นตัวช่วยเนาะในแง่ของยาเขาเรียกว่ายาระบายใช่ไหมคะหรือว่ายาที่ช่วยเรื่องของการท้องผูกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเหมือนยาลดไข้อะค่ะมันไม่ได้แก้ที่สาเหตุมันเป็นการรักษาตามอาการนะคะถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเป็นยากลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ลำไส้เราบีบตัวนะคะแล้วมันก็จะทำให้เราถ่ายออกไปได้นะคะกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นยาที่จะไปทำให้มีความเข้มข้นสูงสูงเมื่อยามีความเข้มข้นสูงๆแล้วอยู่ในลำไส้มันจะดูดน้ำในตัวเราเข้าไปในลำไส้ก็จะทำให้ปริมาณของอุจจาระในลำไส้เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วไปกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบหรือว่าถ่ายออกมานะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะเป็นเรื่องของยาเหน็บนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะไปทำให้เหมือนกับไปกระตุ้นตรงบริเวณของหูรูดที่ลำไส้ที่ทวารหนักแล้วทำให้เราเนี่ยถ่ายออกมานะคะอันแรกก่อนยาที่เพิ่มการบีบตัวของลำไส้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆหรือเรากินกันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกมะขามแขกนะคะหรือว่าที่เราไปซื้อกันเนาะทีนี้ตรงนี้ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกนิดนึงก่อนว่ากลุ่มนี้ค่ะเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้เรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นลำไส้เราจะชินเนาะแล้วหลายๆคนก็คือเริ่มต้นอาจจะกินเม็ดเดียวแต่พอเวลาผ่านไปกลายเป็น2เม็ด3เม็ด4เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะเหมือนใช้คำว่าดื้อก็ได้เนาะในระยะยาวถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆค่ะเราต้องการใช้ยาที่ปริมาณเพิ่มขึ้นอันที่แบบว่ามีปัญหามากที่สุดคือในบางรายนะคะที่มีท้องผูกเรื้อรังแล้วเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าการผ่าตัดตรงนี้มันขึ้นกับสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุตินะคะเขาท้องผูกเป็นเพราะว่าเขามีเนื้องอกหรือว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคนะอันที่สองคนไข้ที่เคยผ่าตัดในช่องท้องแล้วมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ก็คืออาจจะมี

ลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นพังผืดเนาะแล้วก็ไปยึดลำไส้แต่อันนี้ก็จะทำให้เรื่องของลำไส้อุดตันก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะคะแล้วก็มีท้องผูกเรื้อรังนะคะแล้วก็ลำไส้เนี่ยมันไม่ยอมทำงานเนาะอันนี้หลายครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องจบด้วยการผ่าตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้คือในกรณีที่เป็นเคสที่มันเป็นรุนแรงเนาะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากังวลว่าเราจะเป็นอย่างนั้นถึงบอกนะคะว่าถ้าสมมุติเรามีปัญหาเนาะแล้วก็มีเรื่องของท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็แนะนำว่าควรจะต้องไปเจอคุณหมอยาวนานในที่นี้เท่าไหร่โดยทั่วไปเกิน6เดือนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะค่ะคนไข้ก็ทนไม่ค่อยไหวละสัก 3-4 เดือนหลายคนต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แวะมาคุยกันคุณหมอเขาก็จะมองหาสาเหตุก่อนว่ามันมีอะไรที่แก้ไขได้ไหมมีอะไรที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องของท้องผูกได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นลองดูซิว่าถ้าเราปรับตัวเรามีการใช้ยาร่วมด้วยแล้วมันจะได้หรือเปล่าสุดท้ายถ้ามันไม่ได้มันก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในแต่ละรายเนี่ยตามขั้นตอนต่อไปค่ะนอกเหนือจากสาเหตุที่จะทำให้ท้องผูกเป็นจากยาที่คนไข้รับประทานทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโรคทางกายหลายๆอย่างเหมือนกันที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคทางระบบประสาททำให้การบีบตัวของลำไส้ทำงานได้ไม่ดีที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างนะคะคือกลุ่มโรคของไทรอยด์โรคของเบาหวานนะคะที่เป็นมาเรื้อรังบางทีนี่ก็อาจจะทำให้เรื่องของท้องผูกได้เหมือนกันนะคะ อีกอันนึงก็คือคนหากับเรื่องของไขสันหลังนะคะหรือว่าเส้นประสาทที่หลังนะคะแล้วจะทำให้มีปัญหาตรงนี้ได้เกลือแร่ที่ผิดปกติบางอย่างนะคะก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปมองหาอีกอันนึงที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยก็คือโรคที่เป็นเรื่องของการบีบตัวของบริเวณของอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวตรงนั้นทำงานไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกการเบ่งถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าแรงอะค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะสำหรับอาการท้องผูกหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะก็ท้องผูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปซื้อยาระบายมารับประทานก็ได้หลายๆคนก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเจอคนไข้เนี่ยรายล่าสุดที่เคยเจอเนี่ยคนไข้บอกว่าไปซื้อยาระบายมารับประทานตอนแรกเนี่ยเคยเจอมากสุดคือประมาณสัก 20-30 เม็ดต่อวันที่เคยบอกนะคะว่าคนไข้มักจะซื้อบอกว่าเป็นยาเม็ดมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บจากเดิมเนี่ยกินเม็ดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยได้ยิน20เม็ดก็แอบตกใจนิดนึงละจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าต้องกินวันละ200เม็ดก็เลยตกใจว่าฮะทำไมต้องกินวันละ200เม็ดเขาบอกถ้าเขากินน้อยกว่านี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะถ่ายได้นะคะจริงๆเนี่ยถามว่าซื้อกินเองได้ไหมถ้าช่วงเวลาสั้นๆนะคะแนะนำว่าก็ได้เหมือนกันนะคะคือเป็นการปรับตัวแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเกิน3เดือน6เดือนเนี้ยแล้วเราต้องใช้ยาระบายมาตลอดเนี้ยค่ะมันควรต้องหาสาเหตุแล้วอะเนาะว่ามันเป็นจากอะไรนะคะแล้วมาดูว่าสาเหตุเนี้ยสามารถแก้ไขได้ไหมนะคะมันก็มีโรคบางอย่างหรือภาวะบางอย่างที่ทำให้ลำไส้อ่ะค่ะมันไม่บีบตัวหรือว่าบีบตัวน้อยนะคะแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของท้องผูกเรื้อรังนะคะซึ่งถ้าเราไม่มาหาสาเหตุอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะนำไปสู่ภาวะต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่ผิดปกตินะคะเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องของแรงดันในช่องท้องที่สูงขึ้นมีริดสีดวงทวารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเราจะซื้อยารับประทานเองก็อาจจะบอกว่าไม่ได้อันตรายมากนักใช้คำนี้นะคะแต่ว่าต้องดูนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องไม่มีอาการที่ผิดปกติเช่นถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงท้องผูกสลับท้องเสียที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยกินช่วงสั้นๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่นานเกินกว่า3เดือน6เดือนแนะนำว่ามาหาหมอได้แล้วล่ะค่ะนะคะจะได้มาหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเป็นจากอะไรแล้วก็เริ่มต้นการรักษาที่ถูกต้องค่ะก็สรุปนะคะสำหรับปัญหาเรื่องของท้องผูกจะฟังว่ามันเป็นเรื่องเล็กก็เรื่องเล็กเนาะแต่จะฟังว่าท้องผูกเองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกมากมายตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเรามีอาการพิเศษที่ทำให้น่าสนใจต้องไปเจอแพทย์หรือยังนะคะอันที่สองก็คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยใช้ได้ค่ะแต่ช่วงสั้นๆที่สำคัญเราควรจะต้องมาปรับในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของท้องผูกมาหาซิว่ามันมีโรคทางกายที่ทำให้ท้องผูกไหมดูเรื่องของ

0: ของยานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมเลือกอาหารให้เหมาะสมนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายลดพฤติกรรมนั่งๆนอนๆนะคะกินไฟเบอร์ให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกอันนึงที่จะทำให้เราแก้ปัญหาเรื่องของท้องผูกได้ค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: สวัสดีครับคำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
1: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: ีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: สามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะ
2: คร
1: ับ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1: ครับ
2: อย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารสินเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: เพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่
1: ได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: เด็กที่จะมาฟื้นฟูในการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: ผมมีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับกำลังตรวจพอดีเลยนะฮะตรวจอะไรบ้างครับ
1: นี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่ว

ไปที่เขามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งก็จะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบหนึ่งละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับงั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะนึงอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะในการนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการลอกให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะเกลิด
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะ

0: ให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้มากขึ้นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิดน
2: ึ
1: ง
2: แล้วก็
1: แม่ไหมฮะ
3: เม้ม
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆ
1: คร
2: ับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับ
4: คนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
4: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
4: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: ค
4: ือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
4: จ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน

0: นี่เกี่ยวอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ให้ผมเต้นทำไมวะ
2: ไม่มีอะไร
0: แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชสลิทอฟพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระป๋ออยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยาง พันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่ครำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรประหลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

นำปลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางลักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอรีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ
1: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกเนี้ยถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ธีการทำงานของพวกเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกคือความอ่อนโยน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ปกครองมีความรู้สึกสบายใจที่ได้พาลูกมารักษาถ้าแค่มาโรงพยาบาลเพื่อมาทำกายภาพแล้วก็กลับบ้านอันนี้ผลที่ได้ก็คงไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการการรักษาจริงๆคือพ่อแม่คือปัจจัยสำคัญในการรักษา
1: ครับหมอสามารถทำนายอนาคตได้เลยหรือครับว่าคนที่จะเป็นโรคอะไรคนนั้นจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
2: คือถ้าเกิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างชัดเจนเราก็สามารถจะทำนายได้ถ้าเกิดเราสามารถตรวจได้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในบ้านเราเยอะๆก็อย่างเช่นทารซีเมียเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำชาติ
1: ครับคนเป็นเยอะเหรอ
2: คนเป็นเยอะมาก
1: อ๋อถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยฮะว่านี่คือกลุ่มของ DNA ใช่
2: ครับ
1: อันนี้คือสักเท่าไหร่มารวมกันได้ขนาด
2: เป็น10ล้านเซลล
1: ์โหแล้วฮะผมอยู่ที่ชั้น2ของตึกศรีสังวาลครับเป็นที่ตั้งของสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กจะแตกต่างจากฟื้นฟูของผู้ใหญ่อย่างไรแล้วเขาฟื้นฟูแบบไหนตามผมมาเลยครับ

0: วัสดีครับอาจารย์ครับนี่คือหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีนวลชวสิริครับอาจารย์ครับนัดผมมาที่นี่แต่พอมาถึงปุ๊บเขาต้องตรวจไข้ผมก่อนทำไมฮะ
1: อ๋อเพราะว่าที่นี่เราดูแลคนไข้เด็กจำนวนมากนะคะแล้วเด็กของเราเนี่ยจะบางคนก็ตัวเล็กมากบางคนก็จะอ่อนแอมีความพิการเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองความเสี่ยงเราไม่อยากให้เด็กที่มารักษาที่นี่เนี่ยต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ก็ไม่อยากให้เอาเชื้อมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเพิ่ม
0: ทุกคนที่มาต้องตรวจ
1: ถูกต้อง
0: ญาติที่มาเยี่ยมใครพ่อแม่พามา
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่บุคลากรเองเขาก็จะต้องมีระบบคัดกรองของเขาเอง
0: ถ้าเป็นไข้นี่เขาไม่ได้
1: เลยค่ะถ้า
0: ได้เลย
1: ค่ะถ้า 37.5 เราจะขอร้องให้งดการรักษาแล้วก็กลับไปรักษาตัวก่อน
0: ค่ะเด็กที่จะมาฟื้นฟูเนี่ยจะมีอาการอะไรยังไงบ้างครับ
1: เด็กก็มีทุกประเภทนะคะก็มีตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนกำหนดนะคะแล้วก็ไปจนถึง15ขวบแล้วก็ประเภทก็คือมีทุกอย่างที่มีปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของพัฒนาการปัญหาการเดินหรือจนกระทั่งรุนแรงก็คือปัญหาทางสมองปัญหาทางระบบประสาทต่างๆนะคะ
0: วันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ในวันที่คนมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ด้วยที่นี่มีกี่หน่วยครับอาจารย
1: ์ถ้าหน่วยพื้นฐานของเราก็จะมีหน่วยระบบของทางแพทย
0: ์
1: กายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนแพทย์ซึ่งเราดูคนไข้ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเฉพาะทางและซับซ้อนด้วยระบบพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงพอดังนั้นเราก็ต้องเซตหน่วยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปัญหาเฉพาะทางเช่นหน่วยฟื้นฟูการดูดกลืนนะคะหน่วยของเล่นเพื่อการรักษานะคะแล้วก็มีทาราบำบัดนะคะแล้วก็มีหน่วยค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อความพิการ
0: โอ้มีหลายหน่วยมากเลยนะฮะ งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมแต่ละหน่วยว่าเจ้าหน้าที่ทำงานยังไงเครื่องไม้เครื่องมือของเล่นที่ว่ามีอะไรบ้างครับไปที่ไหนก่อนดีฮะ
1: เดี๋ยวไปห้องตรวจก่อนนะคะ
0: ครับ

0: ำลังตรวจพอดีเลยนะฮะนี่ตรวจอะไรบ้างครับ
1: อ๋อนี่คือส่วนของห้องตรวจนะคะคนไข้ก็ต้องมาผ่านแพทย์เพื่อให้ตรวจประเมินปัญหาแล้วก็วางแผนการรักษา
0: สิ่งที่แพทย์จะต้องถามในตอนนี้คือถามเรื่องอะไรบ้าง
1: คือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามถึงประวัติพัฒนาการของเขาถามประวัติตั้งแต่ก่อนคลอดระหว่างคลอดหลังคลอดแล้วก็ประวัติสำคัญคือประวัติพัฒนาการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยแล้วก็ประวัติทั่วๆไปที่เข้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นการตรวจร่างกายคนนี้เป็นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสมองพิการซึ่งถ้ามีปัญหาทางสมองเนี่ยบางครั้งเขาจะมีสัญญาณที่ออกมาทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขาเขาก็พยายามดูสัญญาณตรงนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขามีปัญหาการบาดเจ็บของสมองไหมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะดูว่าเราต้องมีการตรวจอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการวินิจฉัยและเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษา

0: คลินิกฟื้นฟูเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์เพื่อตรวจประเมินคัดกรองนะคะในเด็กกลุ่มที่มีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกคลอดนะคะอย่างเช่นในเด็กกลุ่มที่ตัวเล็กน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบกพร่องของเนื้อสมองอย่างเช่นในกลุ่มที่ตัวเหลืองนะคะหรือว่ามีภาวะขาดออกซิเจนนะคะการที่เราเจอปัญหาได้เร็วเราก็ให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการได้รวดเร็วผลที่ได้ก็จะดีกว่ารอให้อย่างเช่นขวบนึงละคอยังชันไม่ดีแล้วค่อยมากระตุ้นทีหลังเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วมันล่าช้าไป
1: กิจกรรมบำบัดเขาทำงานอะไรกันยังไงกันอยู่ฮะ
2: ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะมีทีมประชุมร่วมกันในปัญหาของคนไข้ที่เขามีปัญหาการดูดกลืน
1: คำว่าเป็นทีมนี่หมายถึงว่ามีจากหลายๆหน้าที่มาอยู่ในทีมเดียวกัน
2: ใช่ก็คือประกอบด้วยแพทย
1: ์
2: ประกอบด้วยนักกิจกรรมบำบัดที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูแล้วก็จะมีนักโภชนบำบัดมาดูแลเรื่องของอาหารมีพยาบาล
1: ตอนนี้เราพยายามจะฟื้นฟูให้น้องเขาสามารถจะดูดกลืนอาหารทางปากได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไ
1: หมฮะเป้าหมายอันนี้คือเป้าหมาย
2: เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้คุณแม่ก็พยายามจะป้อนอาหารทางปากใช่ไหมคะงั้นสิ่งที่ได้ก็คือน้องก็จะขาดอาหารเพราะว่ากินจริงๆลงไม่ได้จะสำลักอาหารออกมา
1: คร
2: ับงั้นที่ปลอดภัยที่สุดก็คือระหว่างนี้เนี่ยเราให้อาหารทางสายยางก่อนวิธีการให้อาหารทางสายยางเนี่ยเราก็จะมีคุณมดช่วยดูแลแนะนำตรงส่วนนี้เพื่อให้เด็กได้อาหารให้พอไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดอาหารคนนี้ก็ฝึกไประยะหนึ่งอยู่แล้วทีนี้ขอความคืบหน้าของทางนักกิจกรรมบำบัดนิดนึงผลการฝึกเป็นยังไงบ้าง
3: ก็จะเป็นจะมีการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบๆปากนะคะในการนวดนะคะอันนี้เราจะสอนให้คุณแม่ไปทำที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการที่น้องมาฝึกที่นี่แค่อาทิตย์ละ2ครั้งคงไม่พอต้องให้คุณแม่ไปฝึกให้น้องที่บ้านทำทุกวันนะคะแล้วก็ก่อนอาหารนะคะทุกมื้อเลยนะคะ
1: การนวดกระตุ้นแบบนี้ช่วยยังไงฮะช่วยอะไรได้บ้าง
3: ช่วยให้กล้ามเนื้อปิดปากแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีการนวดในส่วนอื่นด้วยก็จะมีแก้มแล้วก็ลิ้นนะคะ
2: คือการนวดจริงๆเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเด็กแต่ว่าถ้าเราคนนี้เนี่ยปัญหาของเขาคือการอ่อนแรงของทั้งกล้ามเนื้อปากแล้วก็ลิ้นเขาจะปิดปากก็ไม่ค่อยได้สนิทลิ้นเขาก็จะเหมือนกับว่าแลบเข้าแลบออกหรือว่าจุกอยู่ตลอดเวลาซึ่งรบกวนต่อการกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายคือเราต้องทำให้กล้ามเนื้อรอบปากนี่แข็งแรงสั่งงานได้หลังจากนั้นเราก็จะใช้อาหารหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆในการล
1: ่อ
2: ให้เขาพยายามเช่นถ้าลิ้นเราอาจจะเอาขนมหวานมาแปะเขาก็อยากจะแลบลิ้นออกมาเลียแต่ละครั้งที่เขาแลบลิ้นออกมาเลียเขาก็ได้ฝึกเขาก็ได้บริหารกล้ามเนื้อเพราะไม่งั้นนานเข้ากล้ามเนื้อเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อยๆจะสังเกตว่าลิ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่เหมือนพวกเราก็คือเราควบคุมการทำงานของลิ้นได้แต่ลิ้นเขาจะถูกควบคุมไม่ได้มันจะพุ่งไปพุ่งมาซ้ายขวาไปเรื่อยๆอาหารที่เราจะใช้ในการฝึกเขาเพื่อให้เขาหัดดูดให้แรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารในกลุ่มเขาเรียกว่าเขาจะมีเป
1: ็
2: นอาหารที่ค่อนข้างเนียนอะคือลิ้น
4: เป็นอาหารที่ดัดแปลงอะค่ะให้มีความหนืดข้นนะคะ
1: ค
4: ละเอียดไม่หยาบเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยกระตุ้นการสำลักของเด็กนะคะ
1: ค
4: ซึ่งมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะค่ะ
1: ค
4: แล้วก็อาหารเนี่ยก็จะถูกคำนวณด้วยว่ามีสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมระดับ
1: อันนี้มีอะไรบ้างฮะทำจากอะไร
4: นี่จะมีข้าวเนื้อไ

0: ซึ่งเป็นโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะมีพวกผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟักทอง
1: อ๋อรวมกันไปเลย
2: ส่วนใหญ่เราจะใช้อาหารในการฝึกนี้เป็นเมื่อเด็กรับแล้วคุ้นเคยมากขึ้นความแข็งแรงในการที่จะเคี้ยวในการอมในการดูดเพิ่มขึ้นเม้มปากได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆมาเพิ่มจำนวนอาหารนะคะ
1: ลองนิดน
2: ึ
1: ง
2: แล้วก
1: ็แม่ไหมฮะ
3: แม่
1: อุ้ยทำไมห้องนี้มืดๆล่ะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราไว้สำหรับรักษาด้านประสาทสัมผัสนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสเด็กต่างๆ
1: คร
2: ับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราใช้ห้องนี้ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางสายตาผู้เด็กพิการที่มีปัญหาการมองร่วมด้วย
1: กำลังทำมาอยู่ครับ
0: ค่ะคนนี้ก็กระตุ้นเรื่องของการใช้สายตาค่ะฝึกน้องมอง
1: ตามปลาที่ขยับขึ้นลงนี่แหละฮะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาไม่ค่อยจ้อง
1: ครับพัฒนาการของน้องเขาเป็นไงบ้างครับหลังจากที่มาบำบัด
0: ค่ะคนนี้เดิมทีมีปัญหาพิการแต่กำเนิดหลายด้านคือด้านหูด้านตา
1: ค
0: ือซ้ำซ้อนหลายอย่างอะค่ะส่วนอื่นๆนะแล้วก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วเรื่องหูก็ใส่เครื่องช่วยฟังไปแล้วทีนี้เรื่องตาเด็กยังมีปัญหาอยู่ก็คือมองไม่ค่อยมองแล้วก็มีตาสั่นนะคะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้นแล้วดูเหมือน
0: จ้องของบ้าง
2: นอกจากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นของเขาเนี่ยยังหมายถึงการใช้มือและการเข้าใจเขาเข้าใจในการเริ่มเรียนรู้ในการเข้าใจภาษาของเราเพิ่มขึ้นแต่ที่เขาจะไม่รับรู้เลยขณะเดียวกันเมื่อเขายกมือขึ้นไปสูงๆเขาได้บริหารกล้ามเนื้อมือแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาก็นั่งได้ทนขึ้นพอดีขึ้นกว่านี้หน่อยก็คือใช้มือในการทำตามเป็นเรื่องของใช้ภาษาทั้งมือและตาร่วมกัน
4: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันคงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
1: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับอุ๊ยโทษเชื่อนะครับ

0: รองเท้ากัดต้องกัดตอบ
1: เร็วเร็ว
2: โอ้ย
1: โอ้ยเร็วดิเขาบอกว่าพี่ลีมันห้องจอดมาตรงประตู3นะมั้ย
2: พักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะปวดเท้าไปหมดแล้วอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: ซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วรองเท้ามันกัดอ่ะ
1: มาฉันมีวิธีแก้ถอดมา
2: เออนี่ใหม่จริงปะเนี่ย
1: อาปาก
2: ฮะกัดมันช่วยได้จริงเหรอ
1: ใช่ดิเขาบอกว่าถ้ากัดรองเท้าก่อนอ่ะทำให้จะไม่กัดเรา
2: เอาจริงดิ
1: เร็วพี่เขารออยู่ฉันต้องไปถ่ายรูปเร็วเร็ว
3: จอนค่ะวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยยังสกปรกมากเลยค่ะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
4: รองเท้าของคนเราเนี่ยสกปรกมากเลยนะคะอย่าคิดจะเอาเข้าไปในปากเลยค่ะ
2: ขอโทษค่ะหนูไม่รู้อ่ะหนูเห็นเขาพูดกันมาแต่คุณพยาบาลช่วยได้จริงๆใช่ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
2: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีป้องกันไหมคะเพราะหนูใส่รองเท้าคู่ใหม่ทีไรเนี่ยโดนกัดทุกทีเลยค่ะ
4: มีหลายวิธีเลยค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะเริ่มตั้งแต่วิธีแรกเลยการเลือกซื้อรองเท้าหากควรเลือกซื้อที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะถ้ารองเท้าคับจนเกินไปเนี่ยก็จะบีบนิ้วเท้าแต่ถ้ารองเท้าหลวมเกินไปเนี่ยเท้าก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเสียดสีกับขอบรองเท้าจนเกิดบาดแผลได้ค่ะวิธีที่สองนะคะถ้าเราต้องสวมรองเท้าคู่ไหนเป็นเวลานานๆนะคะเราควรสวมรองเท้าคู่นั้นแล้วก็ลองเดินสัก10นาทีเพื่อดูว่าเท้าเนี่ยมีการเสียดสีตรงไหนบ้างเราจะได้ติดแผ่นการรองเท้าให้ถูกต้องค่ะวิธีที่3นะคะทำให้รองเท้านะคะนุ่มขึ้นโดยการทาวัสลีนที่ด้านในของรองเท้าทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เช็ดออกค่ะก็จะทำให้หนังของรองเท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรืออาจจะโรยแป้งฝุ่นที่เท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้งก็ได้นะคะเพราะความลื่นของแป้งเนี่ยก็จะช่วยทำให้เท้าเนี่ยไม่เสียดสีกับด้านในของรองเท้าแถมยังดูดความชื้นด้วยค่ะวิธีสุดท้ายง่ายสุดสวมถุงน่องค่ะถ้าเราสวมถุงน่องกับรองเท้าคู่ใหม่สักพักนึงเท้าเราก็จะค่อยๆปรับตัวกับรองเท้าจนกระทั่งสวมรองเท้าได้สบายๆโดยไม่ต้องใส่ถุงน่องเลยค่ะ
2: ขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะแบบนี้หนูก็ไม่ต้องเสี่ยงไปกัดกับรองเท้าอีก
1: จ้าขอโทษ
5: แกพี่ลิมันโทรมาแล้วไปนะพ่อคุณพยาบาลมากันค่ะ
4: เดี๋ยวขอปิดรายการก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
2: สามัญประจำบ้าน
4: ไปกันค่ะ
2: ไปค่ะ
5: ไปค่ะคุณพยาบาลมาค่ะ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: หมอบ่นหมอบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขันเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างนี้ให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหาย

จรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างมั้ยก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอเขาตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day ครับพบกันเช้าๆวันเสาร์6ถึง7โมงเช้าแบบนี้แล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ผู้ชมด้วยพร้อมๆกับข้างๆผมก็เป็นผู้หญิงหน้าใหม่เป็นสาวหน้าใหม่มาอยู่ในรายการของเรานะครับแต่คนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรครับหรือหมอเอนะที่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ทำรายการร่วมกันนะครับเฮลตี้ไฟน์เดย์ปกติต้องดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเป็นหมอก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: พอบอกตำแหน่งบอกชื่อยาวๆนี่คุณผู้ชมก็อาจจะงงเอ๊ะภาควิชาอะไรนะฟังไม่ทันโภชนวิทยา
1: และชีวเคมีทางการแพทย์ใช่ค่ะ
0: โภชนวิทยาพอเข้าใจว่าเกี่ยวกับอาหารการกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชีวเคมีทางการแพทย์มาเกี่ยวยังไงครับ
1: คือเวลาที่เราดูแลคนไข้เนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะดูเรื่องของภาวะโภชนาการทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องของวิตามินเกลือแร่อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่ดูแลเนี่ยจะดูคนไข้เป็นหลักนะคะแล้วก็เราก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอาหารเหมาะสมครบถ้วนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ลงไป
0: ดูในละเอียดถึงชีวเคมี
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือแร่เท่าไหร่วิตามินมีเท่าไหร
1: ่
0: เป็นโรคนี้คนนี้เหมาะจะนี่เฉพาะคนเลยสิฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะว่าไปหลายท่านก็เพิ่งฟื้นหรือบางทียังไม่ฟื้นเลยยังไม่สั่งจากปาร์ตี้เมื่อคืน
1: มันเป็นช่วงปีใหม่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงปีใหม่ปกติหมอเอ๋ก็ต้องมีบ้างไหมฮะสังสรรค์ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ย
1: มีค่ะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและงานรื่นเริงนะคะคิดว่าทุกคนก็ต้องมีนะคะก็ทั้งกับเพื่อนทั้งกับครอบครัวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสังคมไทยก็คืออาหารการกิน
0: ถูกต้องครับบางทีกินกลับไปซะจนอ้าวนี่พอปีใหม่มาฉันอ้วนขึ้นมาโล2โล
1: เป็นเรื่องปกติเลยเวลานัดคนไข้ช่วงเนี้ย
0: เหรอฮะ
1: คนไข้ก็จะบ่นว่าคุณหมอคะกินเยอะขึ้นค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าอย่างงั้นเปิดปีใหม่มาแบบนี้ให้หมอเอแนะนำเลยดีกว่าเรื่องทำอาหารโดยยังสุขภาพดีอยู
1: ่ค่ะวันนี้เราก็จะเข้าคอนเซปต์ในเรื่องของการรับประทานสนุกอร่อยแคลอรี่ต่ำ
0: นะคะอร่อยแคลอรี่ต่ำ
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยก็พอนึกออกอาหารคนจะอร่อยแคลอรี่ต่ำเราเคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วแต่ทำอาหารแบบสนุกนี่ต้องเป็นยังไงฮะ
1: คือมันจะมีมันก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะคะเป็นของที่ทำง่ายๆค่ะแล้วก็จะสนุกตอนที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็ทานร่วมกัน
0: นั่นก็คือ
1: วันนี้เราจะเสนอเมนูเมี่ยงคะน้าค่ะ
0: เมี่ยงคะน้า

0: ี่ยงเนี่ยไทยเรามีเมี่ยงคำมีอะไรอย่างงี
1: ้ใช่
0: แต่นี้เราเป็นเมี่ยงคณะทำไมถึงเมี่ยงคณะมาเป็นเมนูเปิดปี2559
1: นะฮะจริงๆมันก็คือเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนใบนะคะให้เป็นใบคณะนะคะเพราะมันหาง่ายกว่าบางคนบอกว่าเมี่ยงใบชะพลูเดิมเนี่ยหายากนิดนึงก็เลยมาใช้เป็นคณะแทนแล้วก็แคลอรี่ต่ำเพราะว่าน้ำมันก็น้อยนะคะไม่มีการผัดการทอดเราก็เตรียมของหลายๆอย่างเราจะได้ร่วมกันสนุกด้วยกัน
0: แล้วก็ช่วยกันหยิบผสมห
1: ่
0: อบางทีห่อให้เพื่อนห่อเองบ้างอะไรอย่างงี้ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแล้วที่สำคัญสมุนไพรเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกของผักแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันนะคะ
0: เราลงมือเลยดีกว่า
1: น่าจะต้องตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำทำน้ำเมี่ยงก่อนดีไหมคะ
0: น้ำเมี่ยงก่อนนะผมใส่น้ำเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับร้อยน้ำเดือดนี่คือเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะน้ำเมี่ยงค่ะ
0: ที่ยากที่สุด
1: อร่อยที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละ
0: นี่ผมเอา
1: น้ำตาลปี๊บ
0: ลงไปนะครับ
1: ใส่ลงไปเลยค่ะ
0: โอ้ยทำไมใส่เยอะจังเลยฮะ
1: อันนี้มันทำสำหรับหลายอันไงคะเพราะเวลาที่เราตักก็คืออยู่ที่ตรงเวลาที่เราตักว่าเราจะตักมากหรือตักน้อยนะคะอันนี้เราไม่ได้ทำสำหรับคนกินชิ้นเดียวห่อเดียว
0: นี่ช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีก็ดื่มบ้างหรือว่าจะเป็นอาหารอะไรที่อยากกินน่ะอยากเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยฮะที่เราควรจะระมัดระวังอะไรยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: มันก็อาจจะต้องระมัดระวังสิ่งนึงที่ทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าเราไม่สนใจเลยก็คือพวกเครื่องดื่ม
0: คร
1: ับ หลายๆคนเนี้ยแบบจะชอบดื่มเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือว่าแอลกอฮอล์ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะได้รับแคลอรี่หรือพลังงานทำให้อ้วนง่ายนะคะจากพวกเครื่องดื่มพวกนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่ส่วนใหญ่คนแพทย์จะชอบพูดว่ามันไม่หวานหรือว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หวานก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะอ้วนนะคะเวลาที่เราจะให้คนไข้รับทราบว่าแคลอรี่มันจะมีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่า1 cc ที่ท่านดื่มในพวกเครื่องดื่มหวานๆใสๆนะคะจะอยู่ประมาณ 0.4 แคลอรี่
0: 0.4 นิดเดียวเอง
1: แต่เวลาทานเช่นสมมติขนาดน้ำลม1กระป๋องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ140ถึง150แคลอรี่แล้ว
0: ค
1: ำถามคือเรากินเรากินกี่กระป๋องทั้งวันบางทีเวลาอยู่ในงานปาร์ตี้หรือในพวกงานเลี้ยงเนี่ยเราดื่มไปเรื่อยๆเลยอะค่ะใช่ไหมคะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆมันก็จะได้พลังงานเยอะขึ้นเรื่อยๆ
2: พวกแอลกอฮอล์จะเยอะกว่านี้ไหมฮะ
1: มันจะมี2แบบอันที่1เนี่ยเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำตาลนะคะเช่นเบียร์ไวน์พวกนี้จะมีรสชาตินิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเหล้าที่ทานกันแบบเพียวๆหรือว่าผสมโซดาหรือน้ำพวกนี้จะมีแต่เฉพาะส่วนที่เป็นแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกินแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าจะบอกว่าตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็ให้พลังงานค่ะจะบอกว่าแอลกอฮอล์1กรัมเนี่ยให้ตั้ง7แคลอรี่นะคะ
0: โอ้โหเยอะ
1: มากกว่าน้ำตาลอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของที่เราได้รับเสริมเข้าไปอีกนะคะ
0: เดือดแล้วฮะอันนี้เดือดแล้วฮะ
1: ใส่ค่ะใส่หอมก่อนไหมคะหอม
0: หอม
1: ค่ะ
0: เป็นหอมแดงนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขาซอยเนาะโอเค
0: แล้วก็ตามด้วย
1: เกลือแล้วก็กะปิอะค่ะช่วยเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมแต่น้ำตาลลงไป
0: ใช่กะปินี่หอมมากเลย
1: ถ้าเป็นเคล็ดลับนิดนึงของคนทำอาหารไทยก็จะต้องบอกว่าเอากะปิไปห่อใบตองค่ะแล้วเอาไปย่างไฟจนมันหอมแล้วก็เอาออกมาทำกับข้าวค่ะ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลย
1: จะลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดยังไม่เค็มมันจะเติมเกลือนิดหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปในกะปิก็มีเกลืออยู่แล้วมีเกลืออยู่แล้วก็เค็มอยู่ละค่ะโอเคเริ่มเดือดแล้ว
0: ใช่ต้องเคี่ยวไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: จนมันเริ่มเหนียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กุ้งแห้งป่นนะคะ
0: หวานยังนำอยู่ฮะ
1: โอเค
0: เติมเ
1: กลือนิดนึงค่ะได้ค่ะ
0: ระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไฟอ่อนนะคะเพราะถ้าไฟแรงนี่มันจะไหม้ค่ะ
0: เริ่มละ
1: กุ้งแห้งป่นค่ะ
0: กุ้งแห้งป่นละเอียดเลย
1: อันนี้บางคนเขาจะใส่แบบแบ่งครึ่งเนื้อค่ะป่นด้วยแล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนเป็นไม่ต้องป่นละเอียดมากมันจะดูเป็นเนื้อเยอะขึ้นนี่แล้วแต่
0: ให้มี texture หน่อย
1: ใช่ใช่
0: เราก็มีนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มีโอ้ฝั่งนี้ผมปิดไฟแล้วนะฮะ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ว่าเริ่มจะ
1: คิดคนได้แล้วค่ะ
0: คนแล้ว
1: อาจจะเติมถั่วลิสงป่นนิดนึงก็ได้นะคะ
0: ใส่เลยนะฮะ
1: อันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็อาจจะไม่ใส่ได
0: ้เพราะจริงในชุดเมี่ยงเนี่ยก็จะมีถั่วอยู่แล้วเป็นถั่วลิสง
1: ค่ะในระหว่างที่รอน้ำเมี่ยงนะคะเราก็จะเตรียมใบคะน้านะคะก็เลือกใบคะน้าที่ได้ขนาดเนาะแล้วก็เอาฝาถ้วยเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ครอบมันไว้เพื่อจะวัดขนาดนะคะแล้วก็เราก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะแล้วก็กลิ่นลงไปเท่านี้เพ ื่อที่จะให้ได้ขนาดของใบเมี่ยงที่พอดีกับเราจะเอาไว้รับประทาน
0: เราไม่ได้ใช้ทั้งใบมะห่อเลย
1: จะใช้ทั้งใบมะห่อก็ได้ค่ะแต่บางทีมันก็จะดูใหญ่เกินไปนะคะก็จะแบบขนาดพอดีคำก็จะได้ขนาดเท่านี้แล้วเราก็เลือกมาทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีก้านคะน้าซึ่งมันจะเป็นตัวแข็งๆหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ถ้าไม่ชอบตรงนี้นะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยแหละค่ะปาดเอาส่วนที่มันแข็งๆเนี่ยออกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราห่อเนี่ยมันจะได้ห่อง่ายขึ้น

0: นะคะแล้วเราก็เตรียมเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ให้คุณแอสสำหรับห่อไผ่เมี่ยง
1: ให้ผมหมดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะได้เพิ่มผักไงคะ
2: มา
0: เรียบร้อยแล้ว
2: ผมตัดใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยนะคร
0: ับ โอเค

0: มีรส
1: อันนี้ไงคะหอม
0: หลายนี่ด้วยหอมกระเทียมอะไรเงี้ยโหชอบมาก
1: อันนั้นเป็นถั่วลิสง
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้คือมะพร้าวคั่วค่ะ
0: พริก
1: ค่ะคือบางคนไม่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้หรือบางคนก็บอกว่าชอบก็ใส่เข้าไปได้
0: ซึ่งเราก็จัดไว้ให้เยอะพอสมควร
1: เรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูแรกของเราเมี่ยงคณะค่ะ
2: ทำง่ายมากแล้วก็จริงๆขั้นตอนแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการทำน้ำจ
1: ิ้มใช่แล้วค่ะ
2: ส่วนประกอบพวกนี้ก็หาได้ไม่ยากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: หรือจะต้องมีคั่วนิดนึงก็คือมะพร้าว
1: ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวคั่วนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีขายสำเร็จรูปเยอะแยะเหมือนกันนะคะ
2: ได
1: ้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบคะน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เช่นบอกว่าคะน้ามันขมมันไม่อร่อยนะคะใช้ผักกาดแก้วก็ได้ค่ะที่ใช้เป็นสลัดนะคะก็ได้นะคะ
2: ดัดแปลงได้เยอะนะครับจากเมี่ยงคำซึ่งวันนี้เราเป็นเมี่ยงคณะเพราะใช้ใบคณะมาทำจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมหรือจะเพิ่มอะไรเครื่องต่างๆนี่ใครอยากจะเพิ่มจะลดอะไรได้เลย
1: ได้เลยค่ะตามชอบค่ะ
2: ปริมาณแคลอรี่ของเมนูนี้เท่าไหร่ครับสักกี่กิโลแคลอรี่
1: จริงๆขึ้นกับปริมาณน้ำจิ้มที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็ที่เห็นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ตรงนั้นที่เหลือทั้งหมดรอบๆนี้ค่ะก็แทบจะแคลอรี่น้อยหน่อยตัวที่จะมีแคลอรี่ก็จะเป็นพวกของถั่วลิสงกุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วนิดนึงนะคะสรุปแล้วเนี่ยคำหนึ่งก็ประมาณสัก100แคลอรี่น่าจะได้ค่ะน
2: ิด
1: หน
2: ่อย
1: ค่ะ
2: กี่คำอิ่มครับ
1: ก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ถึง100ก็ได้ค่ะเพราะมันขึ้นกับว่าเราใส่อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยู่ประมาณนั้น

0: ตามธรรมเนียมครับหมอเอกครับชิมกันนะครับ
1: โอเค
0: เชิญเลยปกติเมี่ยงเราต้อง
1: ใช้มือค่ะใช่อันนี้ธรรมเนียมไทยจริงๆเลย
0: เราล้างมือเรียบร้อยทำนิดเดียวเองอ่ะ
1: ตัวเล็กปากเล็กเด็กกินไม่ได
0: ้ครับนี่ปกติถ้าของจริงคำโตกว่านี้นะ
2: โอ้
0: ขอบอกว่ารสชาติดีมากไม่แพ้ที่เขาทำขายเลย
1: อร่อยมากจริงๆค่ะ
0: เพียงแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องน้ำจิ้มนะครับ
1: ค่ะ
0: ความหวานความเค็มรสชาติที่เติมเข้าไปบางท่านใส่มากก็จะได
1: ้เยอะขึ้น
0: พลังงานจะมาจากตรงนั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือบางคนชอบให้เค็มน้อยกว่านี้ก็ลดเกลือลงไปความเค็มมาจากกะปิแล้วก็
1: กุ้งแห
0: ้งอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: สรุปเราได้เมนูที่แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อกี้มันครบอย่างสนุกอร่อย
1: แคลอรี่ต่ำใช่ค่ะ
0: ความสุขก็มาจากการช่วยกันทำช่วยกันหยิบจับอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เรียบร้อยหนึ่งเมนูแต่ปาร์ตี้ยังไม่จบครับ
1: ใช่ค่ะอย่างเดียวคงไม่พอทานเราจะเริ่มเมนูที่2กัน
0: ในช่วงนั้นนั่นก็คือเมนู
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดูว่าจะเป็นยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

0: กลับมาปาร์ตี้กันต่อครับเมนูสำหรับปาร์ตี้ช่วงปีใหม่ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช
0: ่แต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีขายทั่วไปตลาดนัดทุกที่จะมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนขายครับ
1: แต่ถ้าเราทำเองเราจะสนุกแล้วก็เลือกของที่ดีนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารดีกว่า
0: เพราะที่เขาห่อๆมาบางทีก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ใน
1: ใช่ใช่อันนี้เราจะเลือกเองได
0: ้ครับเรามักจะเห็นมีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่ใส่กุ้งบ้างใส่หมูบ้างไก่บ้างอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่วันนี้ของหมอเอแนะนำคือจะใช้
1: ว
0: ัน
1: นี้เราจะใช้ปลาทูค่ะจะเพิ่มโอเมก้า3นะคะ
0: นี่เองนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็เอาไปทอดหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอาก้างออก
0: ครับก็รอเอาก้างออกแต่ถ้าจะให้แคลอรี่ต่ำก็ควรจะเอาไป
1: นึ่ง
0: นึ่งมากกว่าใช่ไหม
1: หรือย่างก็ได้ค่ะนึ่งหรือย่างก็ได้เลยมันจะได้หอมหอม
0: ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเรานะฮะยังอื่นละฮะอู๋ผักเยอะเลย
1: ก็วันนี้เราจะสังเคราะห์แสงกันแล้วค่ะ

0: จะมีผักต้นหอมผักกาดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเอามาทอดนิดนึง
1: แล้วหั่นเป็นชิ้นๆอย่างน
0: ี้ใช่ค่ะทอดอย่างนี้มันก็จะไม่ค่อยอมน้ำมันเท่าไหร่เนาะบางคนจะใช้แบบไม่ทอดเลยก็แล้วแต่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแตงกวาค่ะนะคะโหระพาแล้วก็ผักชีค่ะ
1: สารพัดผักเลย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็น้ำยำที่ว่านี
0: ่อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะค่ะที่เราจะราดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ตรงนี้นะคะก็จะมีมะนาวพริกนะคะผักชีอันนี้เราเอาไว้สำหรับทำให้มันมีสีสวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็น้ำปลาค่ะ
1: และต้องมีอย่างนี้คือครก
0: ใช่แล้ว
1: ลงมือเลยไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะใ
1: ช่
0: เลย
1: ค่ะรากผักชีก่อนเลยใช่ไหมครับอันนี้คือปกตินะครับต้องรากผักชี
0: พอมันเริ่มโขลกละเอียดแล้วนะคะก็ใส่เป็นกระเทียมค่ะ
1: กระเทียม
0: กระเทียมค่ะ
1: กระเทียมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใส่ทั้งหมดเลย
0: โอเคถ้าชอบกระเทียมก็ได้เลยอันนี้ตามความชอบค่ะ
1: กระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
0: ก็จะมีสารบางอย่างในกระเทียมนะคะซึ่งจะช่วยในการลดความดันโลหิตน
1: ะ
0: คะแล้วก็จะช่วยเป็นน้ำมันที่ดีค่ะช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต
1: ์ไขมันที่ว่านี่
0: ไขมันเลวค่ะ
1: ไขมันเลวด้วยนะงั้นช่วยลดได้ด้วยนะคร
0: ับได้ค่ะทานได้เลย
1: แอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย
0: ค่ะ
1: โขลกกระเทียมให้ละเอียดแค่ไหนครับ
0: พอหยาบๆป่ะค่ะนิดนึงดีกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะ
1: พริกนะฮะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เช่นกัน
0: อันนี้แล้วแต่ความชอบ
1: เผ็ดมากเผ็ดน้อย
0: ค่ะ
1: สบายเลย
0: อันนี้เพิ่มสีสันอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ
1: ด้วย
0: อันนี้ค่ะใช้เป็นผักชีค่ะจะได้มีสีค่ะนิดเดียวแล้วกันเนาะ
1: ได
0: ้คราวนี้พอเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเติมน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ละลายคนให้เข้ากันเหมือนทำส้มตำเลยอันนี
1: ้ทีนี้สัดส่วนของรสชาตินี
0: ่แล้วแต่ชอบอ่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า1-1-1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดู
1: ส่วนที่เท่ากันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารไทยก็จะต้องมีทุกอย่างเนาะทุกรส
1: เปรี้ยวหวานเค็ม
0: เผ็ดด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยสมุนไพรนะคะลองดูกันอันนี้ชอบเปรี้ยว
1: ผมคิดว่าน้ำจิ้มก็น่าจะเปรี้ยวหนัก
0: มันจะออกเปรี้ยวหวานนิดนึงอะค่ะพวกนี้จะ
1: เป็นเหมือน
0: ไม่ถนัด
1: เลย
0: เหมือนส้มตำเลย
1: ส้มตำ
0: บางที่เขาจะเอาทั้งหมดไปใส่ในเบลนเดอร์ในเครื่องปั่นนะคะปั่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่ามันไม่ค่อยหอมเท่า
1: แบบบอกในที่แรกฮะให้ตำจนเมื่อยเลยแล้วบอกว่าใส่เครื่องปั่น
0: เราต้องการจะลดแคลอรี่ตอนนี้เราให้ออกกำลังกายก่อนจะได้เป็นกิจกรรมร่วมกัน
1: อันนี้หวังดีใช่ไหม
0: หวังดีค่ะคิดแล้วคิดแล้ว
1: อันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะบอกสมาชิกในบ้านอย่าง
0: ใช่ค่ะก็ลองชิมค่ะแล้วก็อันนี้สามารถจะเติมได้อีกอันนั้น
1: ชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับ
0: เผ็ดนำอยู่ยังไม่มีอะไรเลย
1: ใช
0: ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเติมมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มใส่ถ้วยเอาไว้ดีไหมคะพักไว้ก่อน
1: ดีฮะ
0: วางไว้ในถ้วยก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปห่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปห่อเส้นกันละ
1: มาถึงขั้นตอนการห่อพอเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต้องมีการห่อบางทีก็ห่อกลมๆบ้างแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือห่อเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรเงี้ย
0: วันนี้เราจะห่อเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมดีกว่าค่ะมันจะได้สะดวกแล้วก็กินพอดีคำพอดี
1: ก็เอามีแน่ๆก็คือ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนึ่งนะคะเป็นนึ่งแล้วก็วางเอาไว้ให้สุกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มใส่ผักที่เราอยากได้ลงไป
1: มีแนะนำไหมควรจะใส่แบบไหนอะไร
0: จะใส่แครอทก่อนก็ได้นะคะแครอทพวกผักชีโรยมาเลยเรียงมาเลยก็ได้ค่ะอย่างละนิดนะคะเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ส่วนที่เป็นโปรตีนให้เราก็จะเป็นส่วนที่เป็นปลาทูนะคะห
1: ั
0: ่นชิ้นพอดีเลาะก้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเต้าหู้นิดนึง
1: ชิ้น
0: ค่ะจะเอาเป็นผักกาดหอมสักนิดไหมคะ
1: ครับ
0: จะได้หอมง่ายขึ้น

0: ค่ะแล้วเวลาเราวางเราก็คว่ำมัน
1: ได้แล้ว1ชิ้นครับ
0: ใช่เสร็
1: จ
0: แล้วค่ะ
1: ก็จะมีสีสันสวยงาม
0: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาวางในจานนะคะแล้วก็ห่อให้หมดเลยแล้วเราก็น้ำจิ้ม
1: ขอเชิญหมอเอเราช่วยกันห่อ
0: ได้เลยค่ะมาช่วยกัน
1: นี่แหละ
0: ไม่เป็นไรค่ะคนละชิ้นเลย

0: เอาละครับได้เวลาลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอีกทีนึง
1: ใช่แล้วอันนี้ที่เราขอกันไว้
0: ใช่ครับเชิญเลยครับเชิญหมอเอเลยฮะไม่ค่อยตักกระเทียมเลยอ่ะ
1: ก็เก็บไว้ให้คุณแอดไงก็รู้ว่าชอบทานอยู่
0: จะดูตักนี้เลย
1: ใช่
0: อันจิ้มใส่นะฮะบางท่านบอกว่าขอใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้ซิกคุกเคล้าก
1: ับ
0: ข
1: ้
0: างในนิดนึงพี่มาเหมือนกันบอกว่าอยาก
1: ทั้งคำไม่
0: โตมากใช่ไหม
1: ใช่แล้วมันจะกินไม่ได้
0: คำเดียวหมดนะฮะ
1: จริงหรือเปล่าอร่อยครับ
0: วันนี้ได้2เมนูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเมนูที่เราเริ่มบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาของการปาร์ตี
1: ้
0: เฉลิมฉลองอะไรพวกที่ช่วยกันทำ
1: แคลอรี่ต่ำด้วย
0: คำว่าแคลอรี่ต่ำก็สำคัญนี่แบบว่า2เมนูวันนี้เป็นไดเอทฟู้ดได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าคิดว่าเริ่มปีใหม่เราจะทำอะไรใหม่ๆดีให้กับตัวเองเริ่มจากดูแลสุขภาพตัวเองนะครับจากอาหารการกินที่วันนี้หมอเอเปิดปีใหม่มาก็แนะนำเลยนะฮะได้แง่คิดดีๆหลายอย่างจากการดูแลร่างกายซึ่งช่วงเวลาของการดูแลร่างกายด้วยอาหารหมดแล้วนะครับแต่เราจะต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนต่ออีกนะ
1: คนละ3ชิ้น
0: ต้องหัวสั่นหยิบแน่วันนี้แต่การดูแลร่างกายนั้นยังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับจะเป็นวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันต่อในช่วงหน้าหน้าที่ของเรา2คนช่วงนี้หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ เชิญเลยฮะ
2: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเอง

0: วกเราชาว Healthy Friday ขอกล่าวคำว่า
1: สวัสดีปีใหม่ครับ
0: โอ้ yes โอ้ยมันหนักแน่นสมกับพวกเราจะชวนคุณผู้ชมออกกำลังกายจริงๆเลย
1: ใช่ก็หนึ่งขออวยพรขอให้พี่ต้นนะครับมีสุขภาพแข็งแรงยอดเยี่ยมแบบนี้ตลอดไปเลยครับตลอดปี59และตลอดไปเลย
2: เช่นกันก็พรใดที่บวยให้พี่ก็กลับสู่บวยเหมือนกันนะคร
1: ับ
2: โอเคร
1: วมถึงเรา2คนนะครับขออวยพรให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นคือ ความตั้งใจของเรา Healthy Friday นะครับ ความตั้งใจคือว่าเราอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเราจะสามารถเตรียมพร้อมรับโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
2: ใช่แล้ว
1: เวลาผ่านไปเร็วมากพี่ต้นคร
2: ับ
1: ทำรายการกับพี่ตอนนี้ครบ2ปีแล้ว
2: 2ขวบ
1: แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผมรู้จักพี่ต้นมาก่อนหน้านี้คือกี่ปีน
2: ี่2
1: ปีครับจะป้าแล้วเรารู้จักกันมาก่อนหน้านั้น
2: โอเคทั้งในสมัยเรียน
1: รหัสผมรหัส36
2: พี่32
1: ปัจจุบันนี้ปี59ครับเรารู้จักกันมา20กว่าปีเท่านั้นเองโอ้โห
2: นิดเดียวนิดเดียว
1: ใครเป็นผัวเป็นเมียลูกเรายาวแบบนี้เลย
2: จบมหาลัย
1: สรุปใครเป็นผัวเป็นเมีย
2: ยังหา
1: ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์พี่น้อยเองจะหาอะไรเนาะทุกครั้งที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจพี่ต้นมากโดยเฉพาะมาทำรายการพี่ต้นตลอด2ปีเนี่ย700กว่าวันพี่ต้นแบบสร้างความสวยผมแล้วก็ประทับใจเสมอเพราะว่าท่าออกกำลังกายที่พี่ต้นนำมาเสนอในรายการ Healthy Friday
2: น่าสนใจ
1: มันยอดเยี่ยมมากเลยไม่เชื่อไปดูครับ
2: ครับมือขวานะครับจับไปที่เอวนะครับบิดตัวมอง

0: ครับแต่ละท่าเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยผมออกกำลังกายมา20กว่าปีนะครับมาเจอพี่ต้นผมว่าผมเจอมาหมดทุกกระบวนท่านะ
1: ครับ
0: โหใบบูตึงบูลิ้มผมเจอมาหมดแล้วมาเจอพี่ต้นโอ้โหเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไม่ใช่ตะลึงธรรมดานะ
1: ตะลึงตึงตึงตึงตึงโอเค
0: ไม่รู้อ่ะถามจริงพี่ต้น
1: ครับ
0: คิดได้ไงอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะ
1: เรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่ะ
0: หมายความว่านี่คือยังไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ดีมากรับค่าน้อยเป็นสิบด้วยอาจารย
1: ์ดีมากคิดว่า
0: คิดทำไงอ่ะ
1: ฮะจริงๆมันก็มีหลักการของมันทุกคนสามารถทำได้หมดเว้ย
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงถ้าเรารู้หลักการนะ
0: แสดงว่าวันนี้พี่จะเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าพี่ต้นที่ว่าท่าของมันก็เจ๋งๆเนี่ยเขามีรากความคิดมาจากอะไรถ้าเกิดเรารู้รากความคิดแล้วปุ๊
1: บ
0: เราสามารถไปต่อยอดออกแบบเองได
1: ้
0: สุดยอดมากครับวันนี้ครับเราจะมาออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วนะย้ำอีกครั้งว่าทุกคน
1: สามารถ
0: ออกแบบได้ด้วยตัวเอง
1: ใช
0: ่หลักการในการออกแบบออกการออกกำลังกายด้วยตัวเองมันเป็นยังไงครับ
1: มันเหมือนกับเราผสมสีอะบุ้ยเคย เรียนวาดภาพไหมแม่สีมีกี่สี
0: 3
1: ใช่แต่เราสามารถทำแตกออกมาเป็นแยกย่อยได้ไม่รู้กี่สี
0: ถ้าเรารู้พื้นฐานปุ๊บทำได้หมดค
1: ุ
0: ณสุดยอด
1: ครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลักการง่ายคือเรารู้พื้นฐานปุ๊บเราสามารถต่อยอดได้
1: ใช่ใช่
0: ฉะนั้นท่าพื้นฐานที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับพี
1: ่อ้าวเราเคยฉายไปหลายตอนแล้วนะอย่างท่าแรกก็คือเรื่องของท่าสควอทจำได้ไหม
0: ท่าสควอท
1: ท่าสองท่าอะไรทำนะ
0: ท่าสควอทดิ
1: ใช่นะใช่เขาไม่เคยไปเท้าเหยียดยืดสะโพกไปด้านหลังถ้าวิดพื้นดันพื้นพุชอัพฮะใช่ไหมถ้าซิทอัพที่เราเคยทำพวกนั้นคือท่าหลักๆแต่เราสามารถเอามาแตกได้การผสมสีอย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกใช่ไหมโอเคเอ้ยท่าซิทอัพเราจะแตกไปอะไรได้บ้างนะครับพวกนั้น
0: ดีมากเลยเริ่มต้นท่าแรกเลยวันนี้ทำทั้งหมด6ท่านะคุณผู้ชมครับทั้งหมด6ท่าได้โดยรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมคิด1ท่าพี่คิด1ท่ามารวมกันในการออกแบบเองได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้โอเคผมชอบเล่นขาเพราะว่าขาทำให้เราเผาผลาญดีโอเคผมออกผมเลือกท่าสควอท
1: ได้ได้พี่เอาท่าที่เอาท่าที่เน้นเรื่องของตัวหัวใจแล้วกันมีหัวใจหน่อยกับกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: พี่เลือกท่านี้โดดตบจัมมิ่งแจ็ค
0: จัมมิ่งแจ็คกับสควอทก็รวมเป็นจัมปิ้งสควอท
1: ถูกต้องไม่ใช่สควอทแจ็ค
0: สควอทจัมดีนะฟังดีนะฟัง
2: ถึงพนักงาน
0: ดีนะฟังอยู่สควอทจัม
1: ใช่ไหม
0: ยังไงพี่ยังไง
1: จากแนวถ้าสควอทก่อนทำนะครับพี่มานี่คราวนี้เราก็มารวมใช่เพราะงั้นทุกครั้งเราก็โดดนะครับมาเพิ่มท่าขึ้นมาแล้วจากเมื่อสักครู่ที่บุ้ยทำแค่สควอทอย่างเดียวนะไม่ใช่แล้ว
0: โอเคเราก
1: ็ย่อใช่ย่อ
0: ซึ่งขาเนี่ยเราอ๋อเราโอเคโอเค
1: ย่อ
0: หนึ่งก่อนแล้วขาบางทีสควอทเราจะนึกว่ากางขาเท่าไหร่แต่พอเราจัมปิ้งแจ็คด้วยคือกระโดดไปด้วยสควอทจัมเนี่ยคือมันต้องย่อ
1: ใช่
0: แล้วบางทีมันขามันกลางเกินแต่ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเราให้ฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเราอย
1: ู่
0: ที
1: ่ก้นใช่แล้วเราการเน้นกล้ามเนื้อส่วนไหน
0: พี่โดดไปถึง10ทีเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคแล้วการออกกำลังกายหรือการออกแบบด้วยตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราชอบท่าไหนเราต้องการเพิ่มลดส่วนไหน
1: ที่เราต้องการ
0: ส่วนนั้นได้โอเคเดี๋ยวผมลองอีกที
1: ย่อนะถามว่าได้กล้ามเนื้อไหม
0: โอ้โหพี่ผมเก่งแบบผมกระโดดด้วยมันแบบมันเป็น power ด้วย
1: ได้หัวใจไหม
0: โอ้ได้ครับ
1: ความอ่อนตัวได้ไหม
0: ความตัวไม่แน่ใจเพราะมันแต่มันก็ย่อยืดนะ
1: ใช่มันก็มีการยืดอยู่ฮะ
0: ใช่โอ้ผมเก็ตเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการออกกำลังกายแบบนี้คือเราเอา2ท่ามารวมกันนะคือเราได้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
1: เอาท่ามาผสม
0: ปกติเราจะเล่นสควอทปุ๊บมันจะได้ช่วงก
1: ้
0: นแต่พอผมล่วงเป็นสควอทจัมป์แล้วเนี่ยจังหวะที่ผมจัมป์มันเนี่ยผ ผมได้แกสตอนนิมิตด้วย
1: น้องด้วย
0: ได้น้องด้วยอ่ะมันได้แบบช่วงล่างหมดเลยแถมระบบหายใจได้ด้วยแล้วยิ่งเราคอนโทรลย
1: ิ่
0: งเราตั้งใจควบคุมมันหรือเราใช้ความรู้สึกกับมันจริงๆอ่ะมันได้เยอะมากเลย
1: ยังไม่สักครู่อ้าวบ๊วยลองทำใหม่คราวนี้บ๊วยลองเหมือนกับค้างไว้ฮะช้าแล้วกลับมาครับปึ๊บย่อค้างฮะกลับมา
0: เฮ้ยมันสุดยอดเลยเงี้ยนี่เหงื่อไหลตลอดเลย
1: ใช่ใช่
0: และที่สำคัญประหยัดเวลา
1: ครับคนที่มีเวลาจำกัดนะบางครั้งโอ้โหเรื่องไปแล้วแป๊บเดียวเองใช้เวลาหมดละไม่ต้องไปใช้เวลามากอะไรขนาดนั้น
0: นี่
1: ขนา
0: ดท่าแรกผมถามนิดนึงว่าเราสามารถออกแบบแบบนี
1: ้
0: ด้วยตัวเองแบบนี้ได้ทุกท่าได้ทุกแบบไหม
1: ได้ ได้
2: ว้าว
0: จริงป่ะ
1: จริงก็อยู่ที่ว่าบุ๊ยต้องการส่วนไหนส่วนไหนแค่นั้นเอง
0: ท่าที่สอง
1: ครับ
0: ขอลองผมอยากได้กล้ามเนื้อหน้าอกก็วิดพื้นพุชอัพ
1: อ่าฮะ
0: โอเค
1: ครับ
0: ผมพุชอัพแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ปึ๊บ
1: ใช่
0: พี่อ่ะ
1: พี่ก็ถ้าบวยมาด้านบนพี่ก็ใช้ปีนเขานะครับปีนเขาได้ไหมดึงปีนเขา
0: ลงก็ได้ดิเป็นพุชอัพคลัม
1: ใช่ทำไงเราก็ลง
0: โอ้โห
1: ปีนด้วยดึง
0: โอ้
1: ลงปีนด้วยลง
0: โอ้โห
1: โอ้โหปีนด้วยมาดึงมาใช่แล้วนั่นแหละ
0: โอ้โห
1: ร
0: ู
1: ้สึกไหมดึงมาอีกดึงมาอีก
0: โอ้ยสุดยอดคือเราได้ระบบหัวใจสุดๆเลยคาร์ดิโอสุดๆเลยเหงื่อเนี่ยเดี๋ยวสังเกตแล้วก็เวลาขณะที่เราทำร่วมกันนะครับพี่มันต้องคอนโทรลด้วยมันต้องควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะจัดร่างกายได้ดีขึ้นด้วย
1: ใช่แกนลำตัวอะไรก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะเหมือนกับเสียสมดุลเพราะงั้นแกนลำตัวต้องพยายามประคองตัวเองมากขึ้น
0: แล้วรู้สึกเลยแบบด้านข้างอ่ะได้เลยช่วงปีนเขาเนี่ย
1: ใช่
0: ลงไปอีกอกได้พร้อมกันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนได้ทั้งสองส่วน
1: ดีมาก
0: สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยมันมีไม่พี่ที่เราเอาท่าหนึ่งกับท่าหนึ่งมารวมกันแล้วมันไม่เวิร์กมันส่งผลต่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าที่ทำให้มันกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันดี
1: อันนี้คือคำถามที่ดีบุ้ยเพราะอะไรว่าบางครั้งถ้าเกิดความพร้อมของเขาไม่มีนะครับอย่างท่าเมื่อสักครู่เนี้ยเขาวิดพื้นอย่างเดียวเขายังแทบจะทำไม่ค่อยได้เลยเราเอาเพิ่มเข้าไปอีกท่าหนึ่งบางทีมันทำให้เขาลำบากมากขึ้นมันซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นส่งผลกันในเรื่องทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บหรือว่าโอกาสในเรื่องของการบาดเจ็บปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมากขึ้นเพราะงั้นบางครั้งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องพร้อมก่อนคุณต้องทำจากท่าพื้นฐานให้ได้ก่อนเสร็จแล้วคุณค่อยๆมาเพิ่มเติม
0: ก็แสดงว่าเราต้องประเมินตัวเองได
1: ้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งบุ้ยลองทำเมื่อสักครู่นี้ใหม
0: ่ครับ
1: วิดพื้นกับปีนเขานะลองไล่ดูเห็นไหมคราวนี้พอบุ้ยทำได้นะพี่เริ่มเพิ่มบุ้ยลองเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเหมือนเราเดินไปด้วยเดินใช้มือเดินนะ
0: บุ้ย
1: ไล
0: ่
1: บุ้ยไล่เดินบุ้ยไล่เดิน
0: อ๋อ
1: บุ้ยไล่เดินเห็นไหมมาผสมกันอีกนะมวยไล่เดินไอ้เยอะไป
0: มันต้อง
1: ขาด้านตรงข้าม
0: มันต้องสลับข้างโอเค
1: ด้านตรงข้าม
0: โอเคถึงไปน้ำทำไม่ได้เมื่อกี
1: ้ด้านตรงข้ามเป็นไงบุ้ยเห็นไหมเพราะนั่นคือถ้าเราพร้อมปุ๊บมันก็สามารถที่จะเพิ่มไปได้เรื่อยมันไม่จะเป็นแค่สองท่าจะสามท่ามันก็เพิ่มได
0: ้ความสนุกมันอยู่ตรงนี
1: ้ใช
0: ่ท่าที่สามนะครับผมเด้นมากเลยทุกคนอยากมีกล้ามท้องที่สวยงาม
1: แน่นอน
0: six pack sit up โอเคดูซิว่าพี่จะมาท่าไหน
1: โอเค
0: โอเค
1: นะครับsit up ใช่ไหมปัญหานึงอะเวลาที่เราออกกำลังกายส่วนใหญ่เวลาเราเล่นอีกฝั่งเล่นฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเรามักมองข้ามในเมื่อเราเล่นบริหารหน้าท้องแล้วพี่ก็จะหลังช่วงล่างนะพี่ก็ใช้เป็นลักษณะของ
0: โอ้โหเขาเรียกว่าback attention
1: ใช่แล้วนะครับเหยียดยืดก็จะเป็นบริหารหลังช่วงล่าง
0: แล้วผสมกันยังไงพี
1: ่อ้าว
0: นะผมอยากจะเห็นว่าหน้าตาลูกออกมาจะเป็นยังไง
1: นะ
0: เหมือนม้ากับลาออกมาเป็นล้อป่ะ
1: เรามาดูก่อนแล้วก็มาซิทอัพของบุ้ยก่อนเมื่อสักครู่บุ้ยซิทอัพฟรีไลน์สลับนะครับกลับมาครับสิครับสลับ
0: ยอดอ่ะมาขอลองหน่อย
1: ครับ มาอืมพี่ครับใช่พี่ครับอืมเป็นไงบ้างเว้ย
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถซิทอัพ5ครั้งสลับ5ครั้งก็ได้
1: ได้เหมือนก
0: ัน แล้วแต่เราออกแบบ
1: ได้ไอเราทำหน้าสลับหลังเนี่ยแทนที่เขาจะเมื่อยล้าใช่ไหมเขาก็ได้ผ่อนคลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลายฝั่งนี้ทำฝั่งนี้คลาย
0: ท่าต่อไป
1: ครับ
0: ผมเคยได้รับฉายาว่าเป็น King of Leg ลัง
1: อ๋อฮะโอเคใช
0: ่สมกับ
1: ของพี่ถ้าเราทำงานพี่ก็ใช้การบิดตัว
0: โอ้นึกออกแล้ว
1: บิด
0: รวมกันเป็น
1: รันกับทวิตใช่ไหมพี่9ไปนะมา99วิท9วิท9วิทอ้าว9วิทด้วยอือใช่9ยาวย่อตามบิดตัวด้วย
0: โอ้โหดีเลยก็จะตอบโจทย์ที่ว่าผมรู้สึกว่าผมตัวแข็ง
1: ฮะก็ได้ความอ่อนตัวเข้ามาด้วยมีการบิดตัว
0: โอ้โห
1: ขาก็ยังคงทำงานทำงานต่อเนื่องหัวใจก็ทำงานเพิ่มมากขึ้น
0: สงสัย
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปคือพี่เอาท่าอะไรมาผสมกันไงพี่มีหลักคิดอะไรที่มันจะเชื่อมกัน
1: อันที่หนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะของเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมบุ้ยต้องการขาบุ้ยก็ต้องเอาขาใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันพอบุ้ยต้องการขาบุ้ยต้องการหัวใจด้วยก็ต้องเอาท่าที่มันเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจเอาเข้ามาผสมกันอย่างท่าแรกเราทำสควอทใช่ไหมครับพอถ้าเราต้องการเน้นในแง่ของหัวใจบุ้ยก็มาใช้จะม
0: พี่กำลังตอบโจทย์2อัน
1: ใช่
0: ก็คือต้องการสร้างกล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: กระโหลกหัวใจ
1: แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดบุ้ยบอกว่าบุ้ยต้องการทำสควอทนะแต่บุ้ยบอกว่าต้องการคาร์ดิโอเหมือนกันแต่เราอาจจะทำท่าเดิมก็ได้บุ้ยใช้เป็นอะไรจัมฮะในท่าเดิมแต่ได้หัวใจด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเราเน้นต่อเนื่องตรงนั้นเลยให้มันย้ำอยู่ตรงนั้นไอ้มัดนั้นเลยนะแต่ได้ให้ได้หัวใจด้วย
0: แสดงว่าเราสามารถตั้งโจทย์ตั้งเป้าหมายได้มากกว่า1ข
1: ้
0: อ
1: ใช่
0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไป
0: ผมอยากได้ไตรเซปเอาท่าดิฟดิฟก็คือดิฟที่ไม่ซุกอ่ะ
1: ไม่ใช่ดันเหยียด
0: โอเค
1: ดิฟใช่ไหมโอ้ยยกสะโพกขึ้นนิดนึงก็ได้ใช่ไหมโอเค
0: โอ้โหโอ้โหตึง
1: ใช่ทีนี้พี่ลองมาคิดว่าเวลาเราทำดิฟแล้วเราจะทำท่าอะไรต่อเนื่องกับดิฟได้
0: แน่ใช้ขา
1: ใช่เพราะนี่เราใช้ส่วนบนอยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมพี่ก็ใช้ได้ไหม
0: ว้าว
1: ได้ไหมพี่ยังไม่
0: รวมกับเลกเอ็กเทนชั่น
1: ใช่แล้วนี่คือ leg extension เหยียดเข่านะครับเหยียดเข่าคราวนี้เรามารวมกันลองดูซินะครับลงมางอพร้อมเหยียดงอพร้อมเหยียดงอศอกพร้อมเหยียด
0: คนละที่กับผมเลย
1: งอเหยียดพร้อมเหยียด
0: คือเคยดูโฆษณาไหมที่ฝั่งหนึ่งแห้งอีกฝั่งหนึ่งเปียกอีกฝั่งหนึ่งฝนตก
1: เอาว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้า
0: เอาแล้ว
1: ใช่งอศอกลงด้วยเข่าเยียดงอศอกเข่าเยียด
0: โอ้โหหนักกว่าเดิม
1: ใช่งอศอกเข่าเยียด
0: ขณะที่เรายกผมรู้เลยว่าขณะที่เรายกเข่าไปเนี่ยน้ำหนักเราลงไปที่ไตรเซปด้วย
1: ใช่ต้นแขนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
0: ใช่เลย
1: แกนำตัวรับน้ำหนักมากขึ้น
0: โอ้รับมากขึ้นเลยแล้วมีกำท้องหน่อยด้วย
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เป็นไงโอเค
0: สุดอ่ะ

0: ท่าต่อไปครับ
1: ครับ
0: ผมอยากทดลองภูมิพี่เลย
1: อ่า
0: เอาท่าที่แบบที่ผมคิดไม่มีทางรวมกันได
1: ้โอเค
0: ดูซิว่าพี่จะทำได้ไหมดูนะตั้งใจดูนะจ๊ะ
1: ครับ
0: เดิน
1: เดินนะฮะ
0: โอเค
1: อืม
0: กลับ
1: อืมยากจริงอ่ะใช่ไหม
0: จะรวมกันเป็นอะไรเนาะ
1: เดินใช่ไหมพี่เบื่อด้วยกันเดินด้วยด้วยเท้าพี่ขอเดินด้วยมือได้ไหม
0: ได้สิเดี๋ยวถือว่าเดิน
1: น่าเดินพี่ขอเดินตรงพี่ขอเปลี่ยนเป็นเดินด้านข้างได้ไหม
0: เอาสิ
1: นะพี่ก็ไล่เดินมีวิดพื้นด้วยใช่ไหมพี่วิดพื้นได้ไหม
0: โอ
1: ้
0: โหหนีไปไหนดิ
1: หนีไปไหนหนีไปไหน
0: ไหนเขาลองดูหน่อยเขาลองอีกทีเขา
1: จีเอากลับมาเดี๋ยวขวาซ้ายไม่เท่ากันไม่เขาลงนะครับไล่สลับ
0: ยอดอ่ะ
1: ลอง
0: เจ๋งมากวันนี้รายการเราก็ลาไปก่อน
1: อ้าวแค่นี้
0: ลอง
1: ก่อนไม่ลองก่อนอ้าวลองอ้าวควายมาควายมาอืมใช่เอากลับไปกลับไปเดี๋ยวไม่เท่ากันมาโอ้โหบุ้ยสุดยอดบุ้ยนิดเดียวมาโอเคได้เดินไหมได้ดันพื้นไหมบุ้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างส่วนไหนทำงานบ้าง
0: เดินกับพุชอัพรวมกันเนี่ยผมรู้สึกได้หัวใจเต็มๆเลยแล้วก็ขณะที่เราลงเนี่ยผมย้ำเลยครับผมต้องตั้งใจผมไม่โกงตัวเองผมเน้นกล้ามเนื้อทุกครั้งเพราะมันทำงานไปแล้วอ่ะทำมันเต็มที่
1: ให้คุ้มกับเวลาที่เสีย
0: สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นคือการควบคุ
1: ม
0: เพราะเราต้องควายมือสังเกตได้ว่าผมไปด้านซ้ายถนัดกว่าไปด้านขว
1: า
0: เพราะด้านขวาผมต้องรู้สึกว่ามีการควบคุมผมเห็นเลยว่า
1: ความสัมพันธ
0: ์ระบบประสาทสั่งการเวลาฝึกระบบประสาทสั่งการได้ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทักษะในการออกกำลังกายมากขึ้นส่งผลต่อชีวิตการทำงานที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้นี่มีความสุขมากพี่6ท่าคุณผู้ชมเองครับง่ายๆครับอย่างที่ผมกับพี่ต้นได้บอกแล้วนะครับหลักการเราสรุปสั้นๆได้ไหมครับ
1: ได
0: ้หลักการคือ1
1: อันหนึ่งเราก็ต้องประเมินตัวเราเองก่อน
0: ประเมินตัวเอง
1: ใช่
0: 2
1: อันที่2คราวนี้เราคงมาหาความที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: ครับ
1: พยายามให้เหมาะสมอันที่3คราวนี้มันขึ้นอยู่ก
0: ับ
1: เป้าหมายแล้ว
0: ครับ
1: เป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องการเน้นระบบหัวใจเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อตรงนั้นเราต้องการเน้นให้มันต่อเนื่อง
0: ครับ
1: หรือว่าต้องการให้มันได้สลับพักก็มาแบ่งแยกก
0: ัน อันที่4คือรู้ท่าพื้นฐานถ้าไม่รู้จริงๆไปดูย้อนหลังรายการของเราครับ Healthy Friday บอกทุกสัปดาห
1: ์
0: ดูใน YouTube Mahidol Channel ง่ายมากครับเรียบง่ายสุดๆเท่านี้นะครับคุณก็สามารถออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองด้วยประโยชน์
1: คร
0: ับ ทำไมเราต้องออกแบบเอง
1: ในแต่ละคนเราอาจจะดูว่าอายุใกล้เคียงกันเพศเดียวกันแต่บางทีข้อจำกัดบางอย่างมันไม่เท่ากัน
0: แสดงว่าคนทุกคนมีความเป็นป
1: ั
0: จเจกปัจเจกก็คือมีความแตกต่างกันถ้าเกิดเราเอาค่ามาตรฐานมาเราแทนที่จะพัฒนาได้ยอดเยี่ย
1: ม
0: อาจจะไม่มากเท่าถ้าเกิดเราออกแบบเองเรารู้ตัวเองเราต้องการเพิ่มอะไรลดอะไรสามารถออกแบบแบบตัดเสื้อเฉพาะตัวได
1: ้ครับ
0: ถ้าว่าเราจะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น
1: ใช่
0: อย่างนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เท่าที่ฟังนะครับคุณผู้ชมครับในการออกแบบการออกกำลังกายด้วยตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้อง1ท่าบวก1ท่าเท่านั้นถ้าเกิด1ท่ากับ1ท่าบวกกันอาจจะเหมาะสมสำหรับผมแต่ถ้าเกิดบางคนอยากได้มากกว่านี้ก็1ท่าบวก1ท่าบวก1ท่า
1: ได้
0: หรือจะบวก1ท่าบวก1ท่าก็ได้
1: ใ
0: น1เซตจะเป็นยังไงก็ได้จะออกแบบมาเป็นจำนวนครั้งจำนวนนาทีเปิดกว้างหมดเลย
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกย้ำนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกตัวเราครับเมื่อทดลองแล้วเราจะบอกได้ว่ามันเวิร์กกับไม่เวิร์กกับร่างกายหรือไม
1: ่เรา
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: นั่นคือความตั้งใจในรายการของเรานะครับ Healthy Friday มาฝากกันนะครับติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะเป็นอะไรถ้าเกิดคุณผู้ชมชมเทปนี้แล้วไปออกกำลังกายโดยการออกแบบด้วยตัวเองได้ฟีดแบคกลับมาครับ
1: ครับ
0: บอกเราหน่อยจะขอบพระคุณมากเลยอันนี้คือความสุขของเราเลยครับวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับกับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: เก้าอี้หอม
1: ทอดหอม
2: ถ้างั้นเรามาออกมาไงกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไม้ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
2: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายังเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่า

0: เร็วขึ้น
1: อ้าว
0: เท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัว
1: บิด
0: บิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดบิด
2: จ
0: ุบิด
3: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
2: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
3: โดดตบแบบนั่ง
0: ว่าขาแยกปลายแขนขึ้นแล้วขึ้นทุบทุบทุบ
2: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
2: ท่านนี้ได้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมามาเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
4: ่สามสอง
0: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงปุ๊บ
3: ขึ้น
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
3: ขึ้น
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
4: ่สามสอง
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
3: ปึ๊บ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
2: เกือบไม่ทัน
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี่
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่ง
4: อ้า
0: สุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเฮ้ยมือแตะด้วยมาเฮ้ย
4: เ
0: ฮ้ย
4: เ
0: ฮ้ย
4: ขึ้นแล้ว
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
2: ไม่ได
0: ้สี่สาม
2: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมมายังลุกลงลุก
3: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
3: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี่
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
2: มือด้วยใครเหน
0: ื่อ
2: ยก่อนแพ้
0: ถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
2: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพ่อเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
2: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมาก

0: สี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิ
0: ดเด
1: ีย
0: ว
1: ยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไปห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าวตั้งสลับเปลี่ยนมาด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างนิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบาย
2: วันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: ประโยชน์ของฟันที่นอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารยังช่วยในการออกเสียงให้ชัดเจนด้วยครับและช่วยเสริมสร้างบุคลิกที่ดีดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้กับรายการ Work With A Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับจะพาผู้ชมทุกคนมารู้จักกับอาชีพนึงครับที่พื้นที่ในการทำงานของเขาเนี่ยมีขนาดประมาณ 3x3 ตารางเมตรครับแล้วก็เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟันเหงือกและลิ้นง่ายๆก็คือคุณหมอฟันทันตแพทย์นั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าอาชีพคุณหมอฟันนั้นเป็นงานที่โหดหินและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งถ้าไม่เชื่อตามมาเลยครับกับหมอคลิปครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอาร์มสวัสดีค่ะ
1: มีคิวคนไข้ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาให้เคลียร์แล้วนะ
2: คุณอาร์มอยากมาทำฟันใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวครับคุณหมอครับก่อนอื่นขอนั่งกับคุณหมอก่อน
2: ได้เลยได้เลย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หมอโชว์หน้าตากันหน่อยสิ
2: อ๋อค่ะได้เลยค่ะ
1: เราอยู่กับหมอกิฟต์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาชีพทันตแพทย
2: ์ค่ะคิดว่าทุกคนหลายๆคนอยากเป็นนะอาชีพนี้นะคะ
1: ก็จริงครับแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงและมีความหินสุดๆเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยมันมีเคสอะไรบ้าง
2: ที่นี่เราจะเจอเคสเด็กโรคมะเร็งต้องเตรียมให้ยาเคมีบำบัดเตรียมปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะหรือว่าเคสเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะการทำฟันเคสเด็กพวกนี้จะมีความเสี่ยง
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบแต่ก็เต็มใจนะ
2: ค่ะต้องทำค่ะเต็มใจ
1: สมมติผมบอกฟันผุมา
2: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องดูก่อนใช่ฟันผุจริงหรือเปล่า
1: คิดไปเองหรือเปล่า
2: แล้วเป็นผุระดับไหนความรุนแรงระดับไหนถ้ามันมีจุดที่มันทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วพวกนี้ค่ะเชื้อโรคมันจะเข้าไปในโพรงประสาทฟันละเราจะไม่สามารถอุดฟันได้ละก็คือต้องรักษารากต้องครอบฟัน
1: ที่ผมเคยเจอก็คือว่าโดนคุณหมอฟันนี่แหละจับไปใครไม่คิดนะครับว่าชีวิตนี้โดนถ่ายเอ็กซเรย์ฟันที่ไอ้ใส่ฟิล์มใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่
1: แล้วก็ไปอ้าปากว่าอยู่ในเอ็กซเรย์นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ขั้นตอนหนึ่ง
2: ขั้นตอนหนึ่งค่ะทีนี้บางคนก็ยังกลัว
1: ครับ
2: รังสีจากเอ็กซเรย์อุ๊ยได้ยินคำว่ารังสีเอ็กซเรย์กลัวมาก
1: เดี๋ยว
2: จะทำให้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหมันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: เจ้าหน้าที่ไม่อันตรายหรอครับในห้องทำการเอ็กซเรย์ของหมออ
2: ๋อเจ้าหน้าที่ของเรานะคะวันนึงนะต้องทำเอ็กซเรย์ในคนไข้หลายฟิล์มเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนรังสีเนี่ยมากกว่าคนไข้ถ้าทำตามนะคะที
1: ่
2: ขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยรับรองก็ไม่เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอน
1: เจ้าหน้าที่ปลอดภัยและคนไข้ก็ดูเหมือนว่าจะอุ่นใจนะครับแต่มีเรื่องนึงที่โลกโซเชียลตอนนี้กำลังถามกันอยู่ว่ามันมีวิธีการในการจัดการฟันผุของพวกเราแต่ละคนนั่นแหละเขาว่ากันว่ามันมีสารพิษที่คุณหมอกับคนไข้ก็อันตรายพอๆกันแต่ในนั้นแล้วมันจริงเหรอคุณหมออ
2: ๋อคุณหมอคิดว่าคุณอาร์มคงหมายถึงวัสดุอมันกัมที่มันมีตลอดเป็นส่วนผสมใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละคร
2: ับ จริงๆแล้ววัสดุอุดอมันกัมเนี่ยมีมานานมากแล้ว
1: แล้วมีอันตรายไหมคุณหมอ
2: สิบปีแล้วล่ะ
1: อันตรายไหม
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ได้ถูกวิธี
1: อ้าวละสิ
2: ไม่อันตรายถ้าเราใช้ถูกวิธี
1: ที่ว่านั้นจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับเรามาช่วงนี้คุยกับคุณหมอกันต่อนะครับกับ Work with a Healthy Life ครับวันนี้พูดถึงคุณหมอฟันคุณหมอกิฟต์ครับเมื่อกี้คุณหมอเกริ่นมาว่าเจ้าอะมัลกัมออกเสียงถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: มันคืออะไรก่อนถามก่อน
2: ค่ะอะมัลกัมนี่เป็นวัสดุอุดฟันชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วค่ะมันประกอบด้วยวัสดุที่เป็นโลหะผสมกับปลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่คำพอได้ยินคำว่าปลอดคุณอ่านกลัว
1: กลัวสิ
2: ปลอดมันมีพิษนี่นะใช่ไหมแล้วมาอุดในฟันเราได้ยังไง
1: นะคะเดี๋ยวเป็นโรคอะไรนะของญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่น
2: อ
1: ่ะถ้าโดน
2: ปลอดมันจะมีเชื้อโรคใช่มันจะมีแบบพวกสารพวกนี้นะที่ได้รับโลหะพวกนี้เข้าไป
1: ไม่อันตรายหรอคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วนะคะเวลาวัสดุอมันกล้ามที่อย่างที่คุณหมอบอกเนาะมาประกอบด้วยโลหะนะคะก็จะมีเงินทองแดงดีบุกสังกะสีนะคะมาผสมกับปลอดพอมันผสมกันปุ๊บเนี่ยมันจะเสถียรมันจะแข็งตัวการปล่อยไอปลอดออกมาสู่ร่างกายคนไข้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิษจากปลอดที่คนไข้ได้รับตอนที่มีอะมัลกัมอยู่ในปากแล้วอุดฟันไปเสร็จแล้วมันจะไม่ปล่อยไอปลอดออกมาทำอันตรายกับคนไข้แล้วแต่ว่าระหว่างขั้นตอนการผสมนะคะที่ตัวปลอดจะผสมตัวโลหะเนี่ยมันจะมีขบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดไอปลอดฟุ้งออกมาในอากาศแล้วทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสูดดมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได
3: ้เคยอุดฟันไหมเคยค่ะ
4: แล้วรู้จักสารปลอดไหมครับ
3: สารปลอด

0: หรอคะก็แค่พอทราบว่ามีอันตราย
1: เสียแต่ที่อยู่ในฝันเราเนี่ยครับ
0: ค่ะที่เป็นสิ่งเงินในฝันใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าเรารู้ว่าอันตรายเนี่ยเราจะยอมให้หมออุดฟันไหม
0: ก็กลัวนะคะไม่กล้าเคยอุดฟันค่ะ
1: แต่พี่รู้จักสารตลอดครับ
0: สารตลอดเหรอเราไม่รู้จักอะค่ะ
1: ก็ที่เราอุดฟันคือสูงเงินเงินนะพี่ทางด้านคือสารตลอด
0: นั่นแหละค่ะผมไม่รู้จักค่ะแต่ก็อุดมานานแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะ
2: อะมาลกัมเป็นวัสดุอุดฟันที่มีส่วนผสมของปรอทเงินทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นสารอันตรายแต่ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของผู้ป่วยครับเพราะปริมาณอะมาลกัมที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนั้นมีปริมาณน้อยมากทันตแพทย์ผู้ที่ต้องสัมผัสสารดังกล่าวโดยตรงจะมีวิธีป้องกันหรือดูแลตนเองอย่างไรเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอันตรายและไม่ใช่แค่ทันตแพทย์เท่านั้นนะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมผู้ช่วยทันตแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองขณะปฏิบัติหน้าที่คำแนะนำการป้องกันและวิธีดูแลสุขภาพของผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ปลอดภัยจากการทำงานมีวิธีการอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ
3: ปัจจุบันนี้เรามีตัววัสดุให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะทั้งคอมโพสิตนะคะทั้งก๊าซไอโนเมอร์ซีเมนต์นะคะซึ่งเป็นสีขาวความจริงคนไข้จะชอบวัสดุรุ่นใหม่ๆมากกว่าตัวอะมันกัมอีกเพราะในเรื่องของความสวยงามสีเงิน
4: อ
3: ะม
4: ัน
3: กัมส
4: ี
3: เงินก็จะไม่สวยก็
4: เฉยปากปุ๊บรู้เลยนี่ฟันผุ
3: ใช่ใช่นะคะกรณีที่จำเป็นจริงๆแล้วก็แจ้งคนไข้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะให้คนไข้สบายใจได้ค่ะ
4: ครับผมแต่รู้สึกว่าอาชีพคุณหมอฟันเองเนี่ยนะครับอยู่ๆมีคนไข้มานั่งใครก็ไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่จริงๆอยู่ๆมาอ้าปากให้เราทำฟันแน่นอนแล้วเสี่ยงอะไรบ้างคุณหมอ
3: โอ้หลักๆเลยนะตอนนี้ที่คุณหมอกลัวที่สุดนะกลัวมากกว่าเรื่องเอ็กซเรย์
4: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
3: ใช่ใช่
4: เป็นยังไงเป็นยังไง
3: กลัวมากกว่าเอ็กซเรย์กลัวมากกว่าปลอดจากอะมัลกัมคือการติดโรคจากคนไข
4: ้
3: การติดเชื้อจากคนไข้ไอ้อย่างเช่นการขูดหินปูนนะคะการกรอฟันอย่างเงี้ยมันจะมีการฟุ้งกระจายเยอะนะคะน้ำลายของคนไข้ฟุ้งกระจายออกมาได้เยอะอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ต้องมีการป้องกันเอง
3: ใช่หลักๆก็คือสวมหน้ากาก
4: มีหน้ากาก
3: ใช่
4: ใส่แว่น
3: เห็นไหมคุณหมอจะแต่งตัวเนี้ยไม่มีใครเห็นตัวจริงได้เลย
4: ใส่ถุงมือใส่แว่นใส่แมสใ
3: ช่แล้วก็ใส่เฟสชิลด้วยมันจะมีตัวนี้ค่ะ
4: อ๋อเป็นแบบนี
3: ้บางคนก็จะใส่แว่นเพราะว่าทำไมคะตาเรามีเยื่อบุบางทีน้ำลายคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได้เลือดคนไข้กระเด็นเข้าตาเราก็ได
4: ้และในขณะที่เรารับคนไข้ดูแลคนไข้เราเลือกไม่ได้
3: เรื่องไม่ได
4: ้
3: นะใช่ใช่นะเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวก็จริงแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะต้องทำฟันและต้องดูแลฟัน
4: นี่เลยก็ต้องใส่แบบน
3: ี้ใช่ก็ต้องใส่อย่างนี
4: ้ถามจริงคุณหมอ
3: ค่ะ
4: อึดอัดไหมกับความเสี่ยงอะไรมันคุ้มกว่ากัน
3: คือมันจำเป็นต้องทำ
4: มันจำเป็นนะ
3: ใช่เพื่อตัวเองด้วย
4: ก็คือ
3: ใช่ไหมคะใช่
4: มีชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อรักษาคนไข้ต่อไป
3: นะต้องใส่ทั้งถุงมือด้วยค่ะไม่มีใครเห็นเลยมือเป็นยังไงเหี่ยวขนาดไหนไม่มีใครเห็น
4: ไม่เหี่ยวเมื่อกี้มีหมอส่งดอกไม้มาฝากด้วยนะสุดท้ายคุณหมอฝากถึงคนไข้ทุกคนหรือว่าที่คนไข้เพราะจริงๆทุกคนต้องหาหมอฟันอย่างน้อย
5: ถึงไม่ปวดฟันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีฟันผุควรจะต้องมาเช็คเพราะบางทีฟันผุเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางทีคนไข้ไม่รู้ด้วยตัวเองต้องมาให้คุณหมอช่วยตรวจนะคะโรคในช่องปากของเรานะคะทั้งโรคฟันผุทั้งโรคเหงื่ออักเสบเนี่ยจริงๆเราเป็นโรคที่ป้องกันได
4: ้
5: คนไข้ให้ความสำคัญใส่ใจดูแลตัวเองสักนิดนึงแปรงฟันเป็นประจำทุกวันนะคะใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวันเนาะแล้วก็ตรวจกับทันตแพทย์นะคะอย่างน้อยทุก6เดือนครั้งหนึ่งมาเจอกันนิดนึงนะคะ นะเพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพฟันที่ดีนะคะ
4: เพราะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับว่าบางทีนะครับปัญหาในร่างกายอื่นๆนั้นเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละแต่มันลามต่อไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่
4: ถูกไหมฮะ
5: โรคติดเชื้อในช่องปากหรือว่าฟันผุอาจจะไปมีผลกับโรคหัวใจได้ด้วย
4: โอ้โห
5: นะคะ
4: ง
5: ั้นต้องวิจัยมาแล้วค่ะ
4: งั้นต้องมีโอกาสครับมาพบคุณหมอให้ได้อย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือน
5: ค่ะใช่ค่ะ
4: งั้นวันนี้ครับขอขอบคุณคุณหมอกิฟต์ด้วยครับไว้มีโอกาสขึ้นมาเป็นคนไข้
5: ได้ค่ะยินดีมากค
4: ่ะแต่ที่แน่ครับตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมากับ Work with a Healthy Life ครับนะครับเรามาคุยกับผู้ช่วยหมอกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับพี่สอน
6: สวัสดีค่ะ
4: กวนเวลาสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้พอได้นะ
6: ได้ค่ะ
4: พี่สอนครับการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย
6: ์
4: หรือว่าผู้ช่วยคุณหมอทำอะไรบ้าง
6: ก็ช่วยคุณหมอทำงานตั้งแต่คนไข้เข้ามาก็ช่วยให้นั่งที่เก้าอี้ทำฟัน
4: เช็คตัวข้อมูลคนไข้ไว้รอคุณหมอ
6: ใช่ค่ะก็ช่วยคุณหมอว่า

0: ำอะไรก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้ค่ะ
1: หรือบางทีพอเราดูเคสแล้วเราก็จะพอรู้แล้วว่าคุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
0: ใช่ค่ะก็จะเตรียมล่วงหน้า
1: ค่ะไม่งั้นจะช้า
0: ใช่ค่ะ
1: อ้าวถ้าอย่างนี้ในกรณีที่ว่าคุณหมอต้องเข้าใกล้คนไข้แล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยง
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้ช่วยเสี่ยงพอไหม
0: เสี่ยงพอกันค่ะ

0: ข้อมูลว่าบางทีมันเจาะแรงมากดูดแรงมากเสี่ยงแค่ไหน
1: ก็จะถ้าก็อาจจะถูกของมีคมทิ่มตามอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พวกฟุ้งละอองจากการทำงานเสร็จที่ระหว่างปฏิบัติงานอาจจะมีพวกน้ำลายพวกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อันตรายซึ่งเราก็ต้องป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: พวกวัณโรควัณโรคก็จะหาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะมีโอกาส
0: อย่างอื่นล่ะครับเช่นการดูแลร่างกายเช่นต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหลายนี่โอ้โหวูบไม่ได้เลยนะถ้าขาดสติปุ๊บไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างครับการดูแลตัวเองตรงนั้น
1: ก็
0: นอนให้เพียงพอ
1: นอนให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายบ้างค่ะ
0: แล้วก็ต้องใช้สายตาไม่
1: ใช้
0: คุณหมอใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: ต้องมีช่วงพักไหมครับ
1: มีค่ะคนใหญ่ก็เสร็จเคสนึงก็อาจจะมีพักบ้างนิดหน่อยค่ะระหว่างรอที่คุณหมอเขียนชาร์ตอะไรเงี้ย
0: ครับผมขอบคุณพี่สอนด้วยเผื่อต้องทำงานต่อขอบคุณท่านสอนครับน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เซตอุปกรณ์นะฮะวัสดุทันตกรรมนะครับออนไลน์พีชชุดรักษา
2: เพราะหน้าที่หลักของทันตแพทย์อย่างที่รู้กันคือต้องตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของช่องปากและฟันการทำฟันวันละหลายชั่วโมงพฤติกรรมการทำงานที่ต้องก้มเงยๆปิดตัวเอี้ยวตัวเกรงข้อมือและนิ้วมือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจากเครื่องกรอฟันเครื่องดูดน้ำลายการที่ต้องใกล้ชิดกับคนไข้ขณะทำฟันอันตรายจากอุปกรณ์ที่แหลมคมโรคแพ้ถุงมือที่คุณหมอฟันอาจจะต้องเจอจะมีวิธีการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
3: ขึ้นชื่อว่าคุณหมอก็มีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันกับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะทันตแพทย์ที่เมื่อสักครู่นี้เรามีโอกาสไปเห็นห้องทำงานกันแล้วนะครับมาในช่วงนี้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าครับเผื่อว่ามีวิธีในการป้องกันเพิ่มเติมเข้ามาให้เราได้รู้กันด้วยนะครับมาคุยกับหมอเฟิร์สครับหรือว่าอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับผมคุณ
3: อาจารย์ครับคุณหมอครับถามก่อนเลยวันนี้เมื่อกี้เราไปดูคุณหมอฟัน
4: ครับ
3: ทันตแพทย์มาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคุณหมอเนาะ
4: เยอะครับก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันครับแต่สามารถทำงานอย่างมีความสุขได้นะครับถ้าเขารู้มีความเสี่ยงอะไรครับความเสี่ยงที่หมอฟันเจอบ่อยๆนะครับก็อย่างเช่นแน่นอนครับเขาจะต้องอยู่กับเรื่องเชื้อโรคนะครับความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV เชื้อไวรัสตับอักเสบท
3: ั้
4: งชนิด B และ C ครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้
3: อ
4: ก็เป็นอันนึงที่เป็นบ่อยนะครับมันจะปวดบ่าปวดหลัง
3: ต้องกลมๆเนาะ
4: ใช่ครับในลักษณะของการผิดท่าทางเป็นระยะเวลานาน
3: ๆครับผม
4: ซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะอันนึงที่หมอหลายๆคนก็เป็นครับรวมถึงผู้ช่วยด้วย
3: อ
4: ้
3: าวล่ะไล่เรียงกันไปทีละเรื่องเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมเด็กๆครับคุณหมอครับไปหาคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันอย่างมากเลยนะฮะก็ใส่ผ้าหรือว่าหน้ากากติดเอาไว้เพื่อป้องกันการไอการจามของคนไข้แต่ตาเนี่ยสังเกตตอนเด็กๆผมจำได้ว่าไม่มีแว่นนะสิ่งเหล่านี้มันอันตรายไหมครับอยู่ๆเจอคนไข้อ้าปากใส
4: ่
3: ทำไปทำมานี่มันมีอะไรออกมาบ้างครับคุณหมอครับ
4: ก็สารคัดหลั่งก็คือน้ำลาย
3: น้ำลาย
4: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีเชื้อโรคอย
3: ู
4: ่ในน้ำลายเยอะแยะมากมายนะครับ
3: ฉีดยาอีกคุณหมอจะถอนฟันทีนี้โดนฉีดยาชาเข็มเท่านี
4: ้
3: ใช
4: ่
3: ไหมฮะ
4: ใช่
3: มันมีโอกาสไหมคุณหมอครับที
4: ่ใช่ครับทั้งเลือดเองหรือว่าน้ำลายเองเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นทั้งเชื้อ HIV เองหรือเชื้อไวรัสตับอักเสบเองก็จะกระเด็นเข้าตาแล้วก็มีโอกาสติดเชื้อได้สูงมาก
3: โอ้โห
4: ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสถิติแม้ว่าจะมีการกระเด็นนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ HIV หรือว่าไวรัสตับอักเสบเองเนี่ยแม้ว่าจะมีการกระเด็นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันมีนะครับโอเคตัวเลขอาจจะน้อยแต่เราก็ไม่อยากให้มีใครเกิดความเสี่ยงแบบนั้นหรือว่ามีโอกาสหรือเกิดการติดเชื้อแบบนั้นนะครับซึ่งจริงแล้วมันป้องกันได
3: ้ครับเห็นคุณหมอฟันทั้งหลายต้องใส่ถุงมือด้วยคุณหมอแล้วมีบ้างไหมครับที่คุณหมอฟันบางคนบอกเป็นตุ่มแพ้แดงที่มืออ
4: ัน
3: นี้คือโรคแพ้ถุงมือเหรอครับ
4: ถูกต้องครับก็คือมันมีถุงมือยางที่เรียกว่าลาเท็กซ์
3: ครับ
4: ซึ่งตรงกลุ่มนี้ก็จะมีคุณหมอหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะหมอฟันอย่างเดียวนะครับก็คือผู้ช่วยทันตแพทย์และคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะแพ้ถุงมือที่เกิดจากน้ำยางตรงนั้นนะครับซึ่งก็มีอยู่คนกลุ่มนึงครับแล้วคนที่แพ้นอกเหนือจากจะมีผื่นที่เกิดขึ้นบริเวณมือ
3: แดงๆ
4: ก็อาจจะทำให้เกิดถึงขนาดเป็นโรคหอบหืดหายใจตีบมีเสียงวิดวีสที่เกิดจากหลอดลมที่ตีบแคบก็เป็นไปได
3: ้ครับ
4: ครับดังนั้นเรื่องของการแพ้ถุงมือไม่ได้เกิดแค่เฉพาะการแพ้ที่เกิดจากบริเวณที่สัมผัสแต่อาจจะลงเข้าไปถึงในเรื่องของการแพ้ที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจมีการหอบเหนื่อยก็ทำให้

0: เป็นแบบนั้นได
1: ้แต่ในแง่ของสารเคมีตัวหนึ่งครับที่เห็นบอกว่าต้องใช้ในการอุดฟันครับคุณหมอ
0: ครับ
1: เอามาลกัม
0: ครับ
1: เขาบอกมีสารประหลอดอยู
0: ่ครับ
1: ก่อนจะถามว่าทันตแพทย์กับผู้ช่วยอันตรายไหมคนไข้อย่างพวกเราดีครับคุณหมอครับอันตรายไหมฮะอุดมาหลายซี่เลย
0: ครับอันตรายน้อยมากครับเพราะในเรื่องของการดูดซึมประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ย 100% ของประหลอดมันดูดซึมได้แค่ 0.01% แค่นั้น
1: ก็คือนิดเดียว
0: นิดเดียวครับโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีการอุดฟันโดยใช้อะมัลกัมเอง
1: อ
0: ันนี้อันตรายน้อยมาก
1: โอเค
0: ไม่อยากให้ห่วงอะไร
1: นะนึกว่าต้องไปถอนฟันที่อุดออก มันจะเหลืออยู่10กว่าซี่เองนะครับผม แล้วในแง่ของคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์หร
0: ือ
1: ผู้ช่วยล่ะครับเห็นบอกว่าอันตราย
0: ครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการหายใจตลอดเวลา
1: ครับ
0: ในเรื่องของการหายใจสูดดมสารประหลอดเข้าไปเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
1: ครับ
0: ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ถึงจะสามารถมองเห็นการระเหยของประหลอดนั้นๆ
1: จริงหรือเปล่า
0: ดังนั้นเนี่ยมันมีการระเหยตลอดเวลาดังนั้นคนทำงานเองเนี่ยมีความเสี่ยงเต็ม
1: ๆ
0: แล้วถ้าได้รับในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ก็มีโอกาสส่งผลต่อภาวะสมองจิตใจนะครับบางคนถึงขนาดเป็นบ้ามีภาวะจิตเภท
1: อ
0: ันเนื่องมาจากการสูดดมประหลอดในปริมาณมาก
1: ๆ
0: ซึ่งตัวนี้มีรายงานในต่างประเทศว่าถึงขนาดมีประสาทหลอนจิตเภทได
1: ้
0: นะครับถ้าสัมผัสในปริมาณมากๆจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มากอะไรถึงขนาดนั้นครับในแง่ของการปฏิบัติงานในห้องฟันนะครับจะเป็นการสะสมเรื้อรังมากกว่าแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังพอเป็นพิษเรื้อรังในระยะยาวสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบประสาทของเขาในระยะยาวครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆก็คือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ
1: ์
0: เพราะตัวประหลอดเองเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปในรกแล้วส่งผลไปที่ตัวเด็กที่อยู่ในครรภ์ของเขาได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหมอฟันที่ตั้งครรภ์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีการตั้งครรภ์อยู่เราไม่อยากให้สัมผัสประหลอดเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
1: คุณหมอส่งท้ายกันหน่อยดีกว่าครับในช่วงนี้ครับอยากฝากถึงคุณหมอฟันด้วยกันเองหรือว่าผู้ช่วยหรือเขาเรียกว่านักปฏิบัติการด้านทันตกรรม
0: ครับ
1: ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกันบ้างครับ
0: แน่นอนครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองนะครับว่าตัวเองแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานหรือเปล่านะครับแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นสารประหลอดที่พวกเราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจจะต้องมีการวัดประหลอดในอากาศเป็นระยะอาจจะต้องมีรวมถึงเรื่องของการตรวจปัสสาวะประหลอดเป็นระยะเช่นกันว่าตัวของเขาเองเนี่ยมีสารประหลอดเกินมาตรฐานของระดับโลกหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนนะครับว่าตัวเองมีความพร้อมในเรื่องของการทำงานไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังนะครับเรื่องของการบาดเจ็บในเรื่องของของมีคมที่มีโอกาสทิ่มตำนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถุงมือหน้ากากนะครับแว่นตาเขาเรียกก็อกเกิลนะครับว่ามีความพร้อมในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นในวันนั้นๆไหมนะครับก็ไม่อยากให้ละเลยตรงนี้ไปถ้าทำได้ทุกอย่างคุณพวกเราทุกคนก็สามารถทำงานอย่างมีความสุขได
1: ้นั่น
0: ครับ
1: และพวกเราคนไข้เองก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอด้วยความสบายใจได้ว่าแหมเป็นที่ที่ปลอดภัยจริง
0: ๆถูกต้อง
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับหมอเฟิร์สครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมนะครับถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งครับแต่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงครับสังเกตไหมครับยังเป็นอาชีพที่มีใครหลายคนฝันและก็อยากจะเป็นครับและก็เป็นอาชีพที่เสียสละเป็นอย่างยิ่งเลยก็ว่าได้นะครับทุกอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเรารู้แล้วเราสามารถปฏิบัติตัวหรือดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงทำงานอย่างมีสุขภาพดีกันด้วยวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะครับว่าเราจะมีอาชีพใดมานำเสนอกันจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุ ตั้งแต่40-50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิต

0: สูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นอะไรมาครับวันนี
2: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
0: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
2: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
0: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคือสุดพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
2: ครับผม
0: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
2: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
0: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
2: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
0: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะหลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวันนี้รายการสดนะครับอยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะก็หยิบข่าวแน่นอนที่สุดว่าในช่วงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวที่ร้อนแรงที่สุดนะฮะก็คือเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวแล้วก็สะเทือนมาถึงกรุงเทพมหานครรวมถึงอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพบหมอรามาของเราในวันนี้นอกเหนือจะมีข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาเนี่ยครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนก็จริงๆอาการก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 วันแรกเนี่ยโอ้โหคนแพนิคมากรวมถึงพวกอาการเจ็บป่วยต่างๆที่ได้ยินกันมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่วันนี้จะได้คุยกันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จริงๆผมติดตามข่าวผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะเรื่องของการอพยพคนไข้เพราะว่าดูเหมือนเป็นการเตรียมการที่พร้อมมากๆเลยนะฮะวันนี้ก็มาที่โรงพยาบาลรามาก็มีโอกาสก็จะได้ซักถามถึงประเด็นนี้ด้วยนะเกี่ยวกับการเตรียมการของทีมแพทย์ต่างๆนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยนะครับแต่วันนี้คุณหมอที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับอาจารย์พิษครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเป้สวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
1: สุขที่แล้วบ่ายๆอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาล
2: บ่ายๆค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้อยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปตรวจตาค่ะ
1: ไปตรวจตาคนอื่นหรือว่า
2: ใช่ไปรับการตรวจตา
1: อ๋อ
2: ก็คืออาจารย์คุณหมอตาตรวจ
1: ที
2: ่อ
1: ี
2: กทีหนึ่งใช่ค่ะไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งพอดีเป็นโรงพยาบาลที่พี่ผ่าตัดตาไว้ค่ะก็กำลังวนรถลงจากที่จอดรถพอดี
1: อ๋อเสร็จแล้ว
2: ต้องกดว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าแผ่นดินไหวนึกว่ารถเสีย
1: อ๋อถ้าเอ๊ะทำไมรถชั้นสั่น
2: อ่ะใช่ทำไมมันคุมยากจังเลยเพราะมันเป็นทางลาดลงวนนี่ทำไมมันคุมยากจังเลยหรือรถจะเสียอีกแล้วรถเราก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วย
1: ต้องหาเรื่องเสียตังค์เอาอีกแล
2: ้วใช่รถแล้วเพิ่งไปออกจากอู่มาก็ไม่นะจะเสียอีกไม่ได้ก็มัวแต่คิดก็วนไปเรื่อยๆก็ค่อยๆเลี้ยงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้าตึก
1: เป็นยังไงค่ะก็คนเต็มเลย
2: คนเต็มเลยก็ยังงงอยู่ว่
1: าเขาทำอะไร
2: เขาทำอะไรก็ยังณจุดนั้นก็ยังกังวลอยู
1: ่ในหัวนี่คิดแต่เอาอีกแล้ว
2: ค่ะ
1: จะเสียอะไรอีกแล้ว
2: ใช่
1: มาถึงบางอ้อตอนไหนฮะ
2: ตอนพี่ชายโทรเข้ามาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: พี่นานไหมฮะหลังจากที่ออกจากตึกไปแล้ว
2: ไม่ค่ะกำลังอยู่หน้าตึกกำลังจะเลี้ยวออกถนนก็เอ๊ะเขาวิ่งไปไหนกันนะก็กำลังคิดอยู่สักพักโทรศัพท์ก็ดังก็เป็นพี่ชายค่ะลูกพี่ลูกน้องที่โตมากๆก็บอกว่าอยู่ไหนเนี่ยแผ่นดินไหวนะรู้ไหมความรู้สึกแรกดีใจจังเลยรถเราไม่เสียคือเจ็บไปเยอะคุณเป้
1: กับรถคันน
2: ี้กับจะเจ็บไปเยอะเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้นไงก็จ่ายไปหลายตังค์ไงก็แบบไม่นะไม่โอ้ดีจังเลยรถเราไม่เสียสักพักแผ่นดินไหวแล้วคะพี
1: ่ขนาดนี้เลยมันสั่นขนาดนั้นเลย
2: ใช่ค่ะก็จะรู้ช้านิดนึงอ่ะกว่าจะรู้ตัวอีกคนก็ออกมาเต็มถนนพระราม4
1: คือเอาจริงๆนะฮะขออนุญาตนะฮะท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนื่องจากมันจะว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้นะที่มันแรงขนาดน
2: ี้ขนาดนี้
1: นะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือภัยแผ่นดินไหว
2: ใช่
1: เพราะที่ผ่านมาโอเคคนกรุงเทพอาจจะมีบ้างที่แบบยุกโยกฮะยุกโยกอ๋อแต่มันนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้สึกว่ามันคือภัย
2: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันคือผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มาจากโอเคภาคเหนือบ้างประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนเหนือเนี่ยโอเคมี
2: ก็อาจจะชินนะเพราะว่าเขานั้นบอกว่าจริงๆทางภาคเหนือเนี่ยได้มันมีโอกาสดูข่าวทีหลังก็พบว่าโหเขาก
1: ็หนักเลย
2: คอนโดอันนึงคือเบี้ยวเลยอะค่ะค่อนข้างแรงทีเดียวใกล้ถ
1: ึ
2: งกลางด้วย
1: คือคนเหนือเนี่ยอาจจะน่าจะพอมีภูมิบ้างเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวขนาด 2-3.5ยังพอรู้สึกสั่นไหวแบบว่าเฮ้ยโคมไฟสั่นๆอาจจะมีกำแพงวิ่งบ้างนิดหน่อยร้าวบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้เหมือนกันมันเป็นอะไรที่คนไทยได้เรียนรู้ใหม่
2: ใ ช่ค่ะเหมือนตอนเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เลยตอนนั้นคนไทยก็ไม่รู้จัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วกลายมาเป็นพอเรารู้จักสึนามิละโอ้ความรู้อะไรต่างๆเนาะก็ตามมาเต็มไปหมดเลย
2: จริงๆโลกของเราก็เปลี่ยนทุกวันนะคะทำให้พี่ก็รู้เหมือนก็ได้รู้เหมือนกันว่าโอ้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเกิดได้ทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: ครับเนี่ยคุณหมอพิษนะฮะผมเนี่ยก็เนาะก็ใช้ชีวิตมา 4-50 ปีกันเนาะแล้วบางทีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าประสบการณ์เราเยอะแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้ว
2: น่าจะไม่นะก็แผ่นดินไหวค่ะ
1: เนาะเป็นอะไรที่มันก็มีเรื่องที่มาคุยกันต่อได้เยอะมากๆเลย
2: ใช่ค่ะใช
1: ่คุณหมอหลังจากที่โอเคผ่านแผ่นดินไหวไปแล้ววันแรกที่ออกตรวจน่าจะวันจันทร์ไหมหรือว่า
2: จริงๆวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ไปทำงานตามปกติ
1: วันเสาร์มาทำงาน
2: ใช่
1: คนไข้เยอะขึ้นไหมฮะหรือว่าคนยังกลัวไม่มา
2: ไม่ปรากฏว่าวันนั้นไข้น้อยมากคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเยอะค่ะคือทราบมาก่อนแล้วว่าวันนั้นจะคนไข้นัดหลายคนแต่เอาเข้าจริงก็มากันสักครึ่งนึงค่ะที่เหลือยังเมาแผ่นดินไหวอยู
1: ่โอเคยังกลัวอยู่ในมุมที่คนไข้มาหาคุณหมอพิษเกี่ยวกับเมาแผ่นดินไหวหรือว่ามีอาการที่มันเจ็บป่วยเพิ่มเติมจากการที่แบบต้องอพยพต้องหนีออกจากตึกแนวเนี่ยมีเยอะไหมฮะ
2: กลับมีไม่เยอะ
1: อ๋อไม่เยอะ
2: เพราะว่าใช่ค่ะพอดีผู้สูงวัยที่ดูแลเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยไม่ค่อยแย่เท่าไหร่แต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ผู้สูงวัยที่อยู่ในเราเรียกไม่ว่าจะเป็นสถานบริบาลโรงพยาบาลเนี่ยที่เป็นตึกสูงหรือคนที่อยู่คอนโดเนี่ยการอพยพเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยที่เขาอยู่บ้านของเขาเอง2ชั้นเนี่ยค่ะ3ชั้นเนี่ยกลับไม่ค่อยมีประเด็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้ด้วยแล้วก็มีคนไข้แบบกำลังงีบหลังอาหารกลางวันค่ะค่ะก็คนก็ไปปลุกคุณตาคุณยายหลายบ้านเลยนะคะที่เล่าให้ฟังไปปลุกคุณตาคุณยายหลับกันอร่อยเลยคือไม่รู้เลยค่ะเหมือนรู้สึกเหมือนแบบอ๋อมีคนแบบแกว่งเปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะถ้าจะรู้สึกนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลับฝันดีไม่ค่อยมีใครกวนตกใจหรืออะไรเท่าไหร่ค่ะแต่จะเป็นกลายเป็นคนวัยทำงานค่ะหรือคนที่เป็นผู้ดูแลค่ะผู้สูงวัยที่จะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งหน้าเนี่ยเราจะย้ายผู้ป่วยยังไงเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยหลายๆรายที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขามีภาวะที่เราเรียกว่าติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงงั้นเวลาจะย้ายเนี่ยจะย้ายอย่างไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องเตรียมการต่อไปในอนาคตค่ะจริงๆเขาบอกว่าแผ่นดินไหวทำนายไม่ได้ใช่ไหมคะก็เราก็ไม่เคยซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวเนาะน่าสนใจดีแต่ว่าจริงเราก็จะมีการซ้อมเรื่องของอุบัติภัยอื่นๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้การอพยพเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบไม่ได้แย่มากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลต่างๆเคยโรงพยาบาลต่างๆเคยซ้อมแผ่นดินไหวไหมก็ต้องเรียนว่าก็
1: ไม่เคยเน
2: า
1: ะ
2: คิดว่าไม่น่ามีใครที่ซ้อมแผนนี้นะคะเพราะว่าหรืออาจจะมีแต่พี่อาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆมันเกิดน้อยมาก
1: อือใช
2: ่แต่มีคนมากระซิบบอกว่ามีหมอดูหมอดูทำนายค่ะคุณเต้ว่าอาจจะเกิดอ
1: ี
2: ก
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่ก็บอกเอ้าแต่จริงๆหมอแผ่นดินไหวมันเดาไม่ได้นะแต่ก็มีคนบอกว่ามีหมอดูทำนายไว้ตอนนี้ก็เลยทุกคนเกือบจะทุกบ้านเลยเหมือนแบบซักซ้อมไว้ส่วนใหญ่ที่เจอบาดเจ็บจะเป็นผู้ดูแล
1: ผู้ดูแลมากกว่า
2: ผู้ดูแลมากกว่าค
1: ่
2: ะ
1: อย่างโรงพยาบาลรามาธิบดีเองเมื่อถึงเดือนยังไงที่บอกไฟไหม้ตอนนั้น
2: ยังไม่ถึงดีค่ะยังไม่ถึงดี
1: ตอนนั้นก็อพยพ
2: ตอนนั้นอพยพคือพี่ต้องบอกว่ามันมีความพอเหมาะในความการโชคร้ายที่เรามีอุบัติภัยหลายครั้งเนี่ยก็คือเราเพิ่งเสร็จจากการอพยพตอนที่ไฟไหม้โรงพยาบาลใช่ไหมคะจริงๆวันนั้นเนี่ยเรายังประชุมทบทวนกันอยู่เลยในวันศุกร์นะคะว่าจากบทเรียนไฟไหม้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรทางโรงพยาบาลหรือทางคณะแพทย์เนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเราจะต้องซ้อมตรงไหนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก ก็กำลังประชุมอยู่เลยก็แผ่นดินไหว
1: กำลังคุยเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่ใช่คือประชุมจบแล้วกำลังไปหัวข้อถัดไปนะก็แผ่นดินไหว
1: โอ้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็น่าจะมีความตระหนักหรือว่าตื่นอยู่พอสมควรที่ว่าเอาล
2: ่ะ
1: ถ้าเจอแบบนี้1 2 3 4ในการอพยพหรือว่านำผู้ป่วยออกจากตึกต้องทำยังไง
2: ใช่ค่ะคือปกติเราจะมีการทบทวนอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะเรื่องของการอพยพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถ้าคุณเป้ยังจำได้ในอย่างตอนที่มีไฟไหม้ก็จะเห็นว่าทุกคนค่อยๆทยอยลงบันไดมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเกิดขึ้นทุกตึกเพราะฉะนั้นแต่ละตึกเนี่ยก็จะต้องค่อยๆ ย้ายคนไข้ของตัวเองลงมาค่ะก็เราส่วนใหญ่เวลาแผนในการอพยพเราจะอพยพคนที่หนักที่สุดก่อนถ้าทำได้ค่ะก็เช่นไข้ในหอผู้ป่วยวิกฤตค่ะหรือคนไข้ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอพยพก่อนค่ะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ป่วยลำดับที่แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยลองลงมาจนถึงกลุ่มที่เดินได้หรือเช่นเราต้องช่วยเบบี้น้อยก่อนว่าเบบี้น้อยแบบไม่รู้จะไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลักการที่ถูกต้อง
2: ก็คือ
1: ต
2: ้องอพยพคนที่หนักก่อนใช่มันก็จะเราก็จะไล่ย้ายลงมาตั้งแต่ผู้ป่วยวิกฤต
1: นะฮะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องเจาะประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละประเด็นข่าวนะฮะเอาข่าวแรกกันก่อนก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็1สัปดาห์แล้วนะเอาจริงๆคือเราฟื้นตัวค่อนข้างไวนะ
2: จริงๆพิดว่าไวนะคะพิดว่าไวถ้าเราไม่มีข่าวที่น่าสะเทือนใจของเรื่องตึกถล่มซะก่อนเนี่ยจริงๆ
1: จบแล้วเนาะ
2: พิดว่ามันเราฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วค่ะแล้วผู้คนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกวันแรกๆเนี่ยยังอาจจะยังงงๆกันอยู
1: ่ใช่คร
2: ับค่ะแม้กระทั่งทีมบุคลากรสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่ครับเอ๊ะเราตกลงรับมือไปถูกหรือเปล่า
1: ค่ะก็ฟื้นตัวค่อนข้างไหวอาจจะวันจันทร์อาจจะมีแพนิคอยู่บ้างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวันศุกร์พอไหวเสร็จปั๊บหลายๆคนเก็บกระเป๋าออกกลับบ้านเลยไม่ใช่หลายคนทุกคน
2: ใช่
1: ออกจากตึกไปแล้วกลับบ้านแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านนะฮะแล้ววันจันทร์เนี่ยกลับมาเข้าตึกทำงานอีกไอ้ตรงนั้นแหละที่สายสายที่เที่ยงที่มีแพนิคคนกรูกันออกมา
2: ใช่ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่าอันนั้นเหมือนเรารู้สึกไปเองว่ามันไหวใช่ไหมคะ
1: คืออันนั้นเห็นทางผู้ว่ากับปปที่ออกมาแถลงช่วงเที่ยงวันนั้นบอกว่าแพนิคนะฮะตึกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมจากเมื่อวันศุกร์ที่แผ่นดินไหวแล้วมาเสียหายอีกทีวันจันทร์นะครับเพียงแต่ว่าก็บอกว่า after shock มันมีที่เมียนมาจริงๆเพียงแต่ว่าไม่
2: ได้น่าจะส่งมาถึงกรุงเทพ
1: ใช่นะฮะอันนี้
2: ก็เ
1: รียกว่า
2: แต่ว่าแน่นอนมันมีความพี่คิดว่ามันมีความกลัวอยู่นะคะอย่างวันเกิดเหตุวันศุกร์วันเสาร์ที่พี่ไปทำงานเนี่ยก็หนึ่งในคนที่งงเดินโซซัสโซเซก็คือผู้ช่วยหมอเองเนี่ยค่ะ
1: เพราะยัง
2: เขาก็จะยังรู้สึกเหมือนเขาแบบงงๆอยู่เดินเป๋ๆอยู่
1: นี่คือโรคที่บอกว่าเป็นอาการสมองเมาแผ่นดินไหว
2: ใช่ใช
1: ่จริงๆโรคเนี่ยฮะหรือเขาเรียกโรคหรืออาการถึงจะถูกต้อง
2: พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นอาการนะคะ
1: อย่างอาการสมองเมาแผ่นดินไหวเอาจริงๆนะฮะผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งมาได้ยินตอนที่เนี่ย
2: พี่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้ช่วยของตัวเองเนี่ยบ่นให้ฟังเนี่ยก็ยังหัวเราะเขานะคะบอกว่ามันเหมือนเมารถหรือเปล่าที่แบบพอเราเมารถแล้วมันน่าจะดีขึ้นค่ะก็หรือว่ามันมีโรคนี้จริงๆก็ไปเซิ
1: ร
2: ์ชค่ะดูในตำราแพทย์ก็มีจริง
1: จริง
2: ค่ะใช่
1: มันเกิด
2: แต่จริงมันก็เป็นระบบการรับการทรงตัวของเราเนี่ยค่ะที่มันเหมือนกับมันเสียสมดุลไป
1: ซึ่งมันเป็นอาการชั่วคราว
2: ใช่ๆตอนนี้เขาก็หายแล้วปกติ
1: ไม่ต้องกินยา
2: พอดีคนนั้นเป็นเยอะนิดนึง
1: ต้องกิน
2: ก็เลยให้กินยาเหมือนยากลุ่มยาแก้เมารถ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งก
2: ็ช่วยได้บ้างก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆพยายามแบบส่วนใหญ่วิธีแก้ง่ายๆก็พยายามไม่ไปทำอะไรที่กระตุ้นให้เรารู้สึกงงมากขึ้นเช่นดื่มน้ำเยอะๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ำพักผ่อนให้เต็มที่พยายามไม่ดูอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหว มากๆค่ะมันจะทำให้เรางง
1: ครับ
2: ค่ะก็ถ้าเป็นเยอะก็ต้องกินยาเหมือนยาพวกยากลุ่มแก้เมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอนพักให้เต็มที
1: ่ฮะอาการสมองเมาแผ่นดินไหวไปสัมพันธ์กับพวกหินปูนในหูหรือว่าคนที่มีอาการบ้านหมุนอยู่แล้วไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยครับ
2: พี่คิดว่ามันไม่ได้มีว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงเพียงแต่อาการมันคล้ายกันและพี่คิดว่าในกลุ่มคนที่เขาเคยเป็นบ้านหมุนมาก่อนเนี่ยเขาน่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองบ้านหมุนในวันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าอาการเหล่านั้นยังเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วล่ะว่าเป็นโรคบ้านหมุนเดิมของเขาหรือจริงๆเป็นอาการที่กระตุ้นจากการเกิดแผ่นดินไหว
1: แพนิคมีส่วนไหม
2: ครับแพนิคก็มีส่วนแต่ว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นแพนิคเนี่ยมันจะต้องมีอาการร่วมหลายๆอันมากด้วย
1: ใจสั่น
2: เช่นใจสั่นเหงื่อแตกอะไรเงี้ยพี่คิดว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นโรคแพนิคอ่ะมันต้องมีความรุนแรงหรือการเกิดซ้ำหรือเราไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอันนี้มันเปลี่ยนเป็นความกลัวกับความตกใจธรรมะซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย
1: ์คือกลัวตกใจเป็นสเต็ปที่เป็นคนนะฮะเวลามีอะไรมากระตุ้นมันก็กลัวก็ตกใจแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคมันจะไปอีกสเต็ปหนึ่ง
2: ใช่ใช่ก็คือจะเป็นทีเป็นบ่อยบางทีก็เดาไม่ได้อยู่ก็เป็นขึ้นมาไม่มีแผ่นดินไหวก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสมองเมาแผ่นดินไหวมันจะถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะท่านผู้ชมเหมือนแบบเรานั่งรถติดอยู่เงี้ยรถข้างๆเขาค่อยๆเคลื่อนแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ยรถเราเคลื่อนหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่รถเราเคลื่อนแต่เป็นรถข้างๆเนี่ยมันเคลื่อนสักพักนึงเนี่ยมันจะรู้สึกมึนๆตกลงอะไรยังไงกันแน
2: ่ก็เป็นเรื่องของระบบรับการทรงตัวหาระบบการทรงตัวกับการรับรู
1: ้
2: เขาเรียกมิติสัมผัสมันก็จะงงๆเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่มันเหวี่ยงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นเราเหวี่ยงไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราอยู่เฉยๆแต่รอบตัวเหวี่ยงค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
1: นะฮะคนที่วิ่งลงมาอพยพเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมได้ยินคนบ่นเยอะคือไม่ค่อยได้แบบแอคทีฟหรือว่าวิ่งอะไรขนาดนั้นแล้วต้องวิ่งลงมาบันไดหลายๆขั้นแล้วมีอาการบาดเจ็บอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะถ้าวิ่งจากตึกที่สูงมากๆคือปกติโดยอายุที่มากขึ้นเนี่ยข้อเข่าของคนเราเนี่ยมันจะเสื่อมอยู่แล้วเพราะนั้นส่วนใหญ่ที่คุณหมอไม่ค่อยชอบก็คือการลงก้าวลงน้ำหนักมันจะลงมันจะทำให้เข่าเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายอยู่แล้วค่ะก็ทำนี้ลงหลายรอบด้วยเนาะบางคนอยู่ชั้นแบบ20อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องลงเร็วด้วยเนี่ยมันหลายคนเนี่ยมาด้วยอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะที่เราเจอก็จะมีกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อประคองเข่าขาเจ็บน่องบ้างค่ะแล้วก็บางคนก็จะเจ็บตรงข้อเท้าค่ะขึ้นกับว่าเราเดินเอาน้ำหนักลงตรงไหนค่ะแต่ว่าการบาดเจ็บเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอเนี่ยก็มักจะหายได้ในที่สุดค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เขาก็จะบอกกับเราด้วยนะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงพ
1: อ
2: ค่ะมันก็ต้องค่อยๆต้องช้าค่ะแต่วันนั้นก็มีผู้สูงวัยบางรายที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมชั้นสูงๆเนี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆลงมานะคะแต่เขาอาจจะลงช้าหน่อยเขาอาจจะลงช้าหน่อยแต่เขาค่อยๆลงมาเรื่อยๆได้
1: ผมว่าใจท่านเนี่ยท่านอยากจะลงไว
2: แต่ว่าไม่ไหว
1: แต่ร่างกายไม่ไหวคือใจเนี่ยไปอยู่นอกตึกแล้ว
2: เชื่อว่าทุกคนอยากออกนอกตึกหมด
1: ใจมันแบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะแบบไปถึงพื้นราบออกนอกตึกนี้ให้ได้ก็ดีแต่ร่างกายอ่ะ
2: ก็มีบ้านหนึ่งมาลงมาจากชั้นน่าจะสิบกว่าๆเลยอะค่ะแล้วก็มาพักครึ่งทางนั่งหลบมุมก่อนตรงบันไดหนีไฟเพราะว่าแบบเริ่มปวดขาพอเบาปวดก็ค่อยๆไต่ลงมาค่ะ
1: ถ้าสมมติที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันหายเองเนาะแต่พออายุมากๆแล้วอะมันหายช้ามากเลยจะไปต้องกินยาไหมครับ
2: ถ้าการปวดนั้นเนี่ยเป็นมากจนกระทั่งกวนการทำกิจวัตรประจำวันเช่นแผ่นดินไม่ไหวแล้วเนี่ยแต่เราเดินพื้นราบเราจะไปจาก จุดนี้ไปห้องครัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกปวดเมื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆทานยาได้เพราะว่าในช่วงวันแรกๆเนี่ยมันจะมีการอักเส
1: บ
2: จากการถูกกระตุ้นเยอะค่ะอาการปวดเมื่อยอาจจะมีมากก็อาจจะทานยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะทานยาแก้ปวดเมื่อยหรืออาการยาที่ลดการอักเสบอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมและมีข้อห้ามในการใช้ยาเหล่านั้นไหมแต่ว่าถ้าง่ายที่สุดที่อาจารย์แนะนำเลยเนี่ยก็คือถ้าปวดมากง่ายที่สุดก็คือพารา1เม็ดทุก6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าวันแรกๆเนี่ยอาจจะประคบเย็นช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบพอวันที่2ที่3เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นประคบอุ่นแล้วก็ค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อค่อยๆฟื้นฟูมันกลับมาใช้ใหม่ก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากเราทำท่าเดิมซ้ำๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อบางมัดที่เหมือนกับเกร็งหรือปวดมากเพราะมันจะจับตะคริวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราทำซ้ำแล้วเราทำเร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะเกิดการบาดเจ็บก็มีเพราะฉะนั้นก็ตอนเวลาฟื้นก็ต้องค่อยๆฟื้นอาจจะนวดยืดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินให้มากขึ้นค่ะอาการปวดก็จะหายไปได้ค่ะ
1: แต่ถ้าครบมาสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยแต่ก็ยังปวด
2: ใช่หรือเดินแล้วมีลักษณะผิดปกติมีการบวมแดงร้อนตอนที่ลงมานี่ไม่แน่ใจว่าข้อเท้าพลิกไหมขาเราลงน้ำหนักผิดไหมไอ้อย่างนี้จะอาจจะต้องมาเจอคุณหมอค่ะ
1: ครับเพราะว่าอาทิตย์นึงแล้วจริงๆมันน่าจะ
2: ใช่ใช่อย่างน้อยมันต้องดีขึ้นถ้ามันไม่หายไปเลยนะคะมันควรจะต้องดีขึ้นหรือถ้ามันยังมีจุดกดเจ็บมีลักษณะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นกระดูกที่หักมันเป็นเส้นเอ็นที่เกิดจากการบาดเจ็บ
1: ซึ่งเส้นเอ็นนี่มันจะลึกกว่ากล้ามเนื้อไหมฮะ
2: มันจะเป็นใช่ค่ะมันจะเป็นส่วนปลายของกล้ามเนื้อซึ่งมันจะเหมือนกับยืดหดข้อต่อต่างๆเหมือนกับเราทำซ้ำๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได
1: ้ซึ่งการที่มันจะรักษาให้มันดีขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อน่าจะหายได้ไวสุด
2: ใช่
1: แล้วก็เส้นเอ็นอาจจะต้องใช้เวลา
2: ใช้เวลานานกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็กระดูกตามมาน
1: ะฮะเอาไปดูที่ข่าวที่2
2: ค่ะ
1: นะฮะเรื่องของผู้ป่วยโรคหัวใจที่วิ่งหนีแผ่นดินไหวลงมาจากคอนโด
2: ค่ะ
1: คือจริงๆยังไงฮะคือโรคหัวใจไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายหรือว่าไม่ควรหัวใจเต้นเร็วหรือยังไงฮะค
2: ุ
1: ณหมอ
2: จริงๆอ่ะมันถูกบางส่วนแต่ไม่ถูกทั้งหมดถ้าโรคหัวใจนั้นเนี่ยได้รับการรักษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช้คำว่าการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะซึ่งปกติถ้าเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนำว่าอันนี้เริ่มออกกำลังได้แล้วนะเริ่มช้าๆก่อนค่ะแต่นี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยในความตื่นเต้นตกใจเนี่ยแน่นอนหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วขึ้นก็ได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเกิดมีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้รับการขยายหรือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นมากๆเนี่ยเราหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียได้ก็คือถ้าเรามีเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นเร็วเลือดมันก็เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงไม่พอเลี้ยงไม่ทันค่ะหรือมันอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ได้ค่ะเกิดแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: อย่างเคสนี้นะฮะก็ของวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแหละฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว28มีนาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุจาก01669นะครับชายหมดสติบริเวณคอนโดแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนายธรรมนุอายุ64ปีตอนนั้นบอกอาการสาหัสแล้วเพราะหมดสติไม่หายใจนะครับก็ปั๊มหัวใจนานกว่า20นาทีแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับผู้พักอาศัยเนี่ยต้องวิ่งหนีอย่างอลหม่านนายธนุเนี่ยนะฮะธรรมนุนะฮะได้วิ่งลงมาถึงชั้นล่างภายในระยะเวลาไม่ถึง1นาทีก่อนจะล้มหมดสติเบื้องต้นทราบว่ามีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเพราะนั้นอย่างเคสแบบนี้ครับคุณหมอเหนื่อยจัดหรือตกใจจัดเราบอกได้ไหมฮะ
2: ม่ได้แต่ว่าจะเห็นว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ร่วมกันคือเหนื่อยมาก
1: ค
2: ือแป๊บเดียวใน1นาทีเนี่ยหัวใจมันปั๊มเร็วมากค่ะรวมไปถึงไหนจะตื่นเต้นด้วยหัวใจก็ยิ่งปั๊มเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวใจขาดเลือดค่ะหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมีได้แน่ๆค่ะมีได้แน่ๆเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเราทราบอยู่แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเนื่องจากเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยก็คือพยายามคุมโรคประจำตัวของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะพยายามทานยาค่ะแล้วก็พยายามรู้ว่าเราเสี่ยงอะไรค่ะเราทำกิจวัตรประจำวันหรือการออกกำลังกายเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา
1: ผมสรุปถูกไหมครับว่าถ้าคนเป็นโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็นหัวใจลิ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เป็นกับหัวใจเนี่ยไม่ควรที่จะให้หัวใจเต้นแบบ
2: ใช่แต่ว่าเราก็จะต้องมีลักษณะการเต้นของหัวใจประมาณนึงด้วยที่จะทำให้มันแข็งแรง
1: คือต้องให้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วย
2: ใช่ใช่แต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้เต้นแบบ200ต่
1: อ
2: นาทีอย่างนี้ไม่ใช่
1: ไม่ควร
2: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการออกกำลังเพื่อให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นหน่อยนึง
1: อย่างเช่นเบาๆปั่นจักรยานว่ายน้ำอ
2: ะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเรารีบด้วยเราตื่นเต้นด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะมีโอกาสที่แบบหัวใจเต้นเร็วมากๆได้ค่ะหรือทำให้เส้นเลือดหัวใจที่มันตีบอยู่แล้วเนี่ยมันส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้เหมือนกัน
1: ผมถามเหตุผลทางการแพทย์หน่อยครับว่าทำไมอย่างเคสที่แบบหมดสติแล้วต้อง CPR บางรายก็เอากลับคืนมาได้เนาะบางรายก็ไม่เป็นผลนะ
2: ขึ้นกับสาเหตุเป็นหลักค่ะสาเหตุบางสาเหตุเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบังเอิญเนี่ยจากที่แต่เดิมเต้นปกติไปเต้นเข้าจังหวะตายเนี่ยคือเต้นปุ๊บแล้วแบบวูบไปปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเรามี AED เราติดทันเราปั๊มได้ดีเนี่ยบางทีจังหวะตายมันหลุดก็กลับมาเต้นปกติได้ค่ะก็ทำให้รอดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนอันที่หนึ่งไม่ใช่ทุกคนอันที่สองเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่มี AED แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการ CPR อย่างถูกวิธีค่ะ
1: มันก็เป็นปัจจ
2: ั
1: ย
2: ใช่มีหลายปัจจัยมากแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราเจอไข้วูบหมดสติเนี่ยค่ะในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ก็จะมี AED ที่มาติดไว้ก็จะช่วยให้เกิดการรอดชีวิตที่มากขึ้น
1: ตามสเต็ปนี่คือยังไงฮะคือต้อง CPR ก่อนแล้วค่อย AED หรือว่าจริงๆถ้าตรงนั้นมันมีตู้แล้วเขียนว่าอะไรเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็วิ่งไปไม่ต้อง CPR แล้วกระตุกมันไปเลยมันต้อง
2: คือมันขึ้นกับว่าเรา access เครื่องได้เร็วแค่ไหน
1: ระหว่างรอ
2: ทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่าระหว่างรอเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ต้อง CPR ก่อนเพื่อที่ระหว่างรอเขาเอาเครื่องมาออกจากตู้มาแปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันส่วนใหญ่จะแนะนำว่าไม่ควรปล่อยคนไข้นอนเฉยๆถ้าเราจับไม่ได้ชีพจรก็เริ่มต้น CPR ก่อนเลยระหว่างรอเครื่อง AED
1: ซึ่งถ้าเครื่อง AED หน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมตู้จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ที่สาธารณะเขารณรงค์ให้ไปติดกันแบบนี้เนาะคือถ้าสมมติว่าติดต่างว่าสลบอยู่ข้างๆเครื่องเนี้ยเปิดเครื่องเอามาปั๊มเลย
2: แปะเลยแล้วก็ให้เครื่องรันเลย
1: อ๋อก็คือแทจะดีกว่า CPR ที่เราเอามือปั๊ม
2: คือ CPR เองเนี่ยมันขึ้นกับทักษะคนทำด้วยมันต้องมีแรงกดและความลึกที่เหมาะและแรงกดที่เหมาะด้วยจังหวะที่ได้ด้วยซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนแต่ถ้าแบบหยิบปุ๊บแปะปั๊บได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้อง CPR แต
1: ่
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงมันเลยช่วงรอเนี่ยเราทุกวินาทีมีค่าเราก็จะปั๊มไปก่อน
1: มันกระบวนการเหมือนกันไหมฮะกับการที่ CPR กับเอา AED มาแปะที่มันไปตกกระตุ้น
2: ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เหมือนกันสักทีเดียวการ CPR เนี่ยเป็นการเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันไม่เต้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้การกดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ใช้แทนหัวใจสูบฉีดชายเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่ AED เนี่ยตัวจุดมุ่งหมายของเขาเองเนี่ยก็คือเขาเอาไว้น็อกจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นไม่ดีหรือหัวใจหยุดเต้นค่ะเป็นเหมือนกับเอาคลื่นไปตีให้มันแตกให้จังหวะตายเนี่ยมันแตกออกแล้วกลับมาเป็นหัวใจเต้นปกติ
1: วันที่คนหนีตายออกมาจากตึกเนี่ยจะได้ยิน2คำนี้เยอะโอ้ยไม่ไหวแล้วหัวใจจะวายแล้วเกิดมีคำหนึ่งขาก้าวไม่ออกเอาทีละเรื่องฮะเอาหัวใจจะวายก่อนไอ้คำว่าหัวใจจะวายไม่ไหวเหนื่อยจะขาดใจละจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาของร่างกายประมาณไหนฮะคุณหมอ
2: มันน่าจะเทียบเท่ากับเวลาที่เรากลัวอะไรมากๆแล้วเราวิ่งหนีแบบสุดชีวิตอะค่ะค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆจนแบบหายใจไม่ไหวแล้ว

0: ล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ซึ่งจริงๆมันไม่มีมันมีโอกาสไหมที่จะเป็นแบบที่เขาพูดว่าหัวใจจะวายแล้วแล้วสุดท้ายมันวายตายไปเลยจริงๆอย่างเงี้ย
0: น้อยถ้าเขาเป็นไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะคะ
1: คือ
0: วิ่งในเรทเนี้ยมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วทุกคนใช่ถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้ไม่เท่ากับวิ่งมาราธอนอันนี้เหมือนวิ่ง100เมตรอ่ะต้องทำสปีดมันก็เลยเหนื่อย
1: เหน
0: ื่
1: อยมาก
0: แบบนั้นเหนื่อยจนเรารู้สึกเราหายใจไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานั่งพักสักพักส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ไม่ตายว่าแบบ
0: ส่วนก้าวขาไม่ออกก้าวขาไม่ออกนี่ก็อย่างที่บอกคือเกิดจากการที่เราทำท่าเดิมซ้ำๆในความเร็วที่สูงเนี่ยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องมีการหดการยืดการหดการยืดซ้ำๆในที่สุดมันเกิดการเกร็งแล้วก็แบบกับขยับไม่ได้ค่ะแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่งสักพักนึงค่ะแล้วก็นวดสักพักมันก็น่าจะค่อยๆ คลายออก
1: แต่มันมีเคสแบบยังไม่ทันวิ่งก็ก้าวไม่ออกนะ
0: อันนั้นตกใจ
1: อันนั้นไม่ใช่เกิดจากการล้า
0: ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ล้าอันนั้นตกใจเลยฟรีซพีทก็เป็นคนนึงนะคะที่ถ้าพีทตกใจเนี่ยแทนที่พี่จะวิ่งเนี่ยพี่จะยืนเฉยๆใช่ค่ะใช่
1: ปฏิกิริยาของร่างกาย
0: ใช่แล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนแบบปุ๊บวิ่งปั๊บ
1: อย่างเงี้ยเร็วมากเร็วมาก
0: ยิ่งถ้าเป็นนักกีฬานี่ตรงนี้โป้งก็วิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะพีทเนี้ยพออะไรโป้งพี่จะยืนอย่างงี้ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แสดงว่ามันเกี่ยวไหมครับว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้ารอบข้างอาจจะช้า
0: พีทว่ามันแล้วแต่บุคลิกภาพของคนด้วยแล้วแต่บุคลิกภาพของคนแล้วแต่ลักษณะแพทเทิร์นการแก้ปัญหาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใครที่วันที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วมีอาการอย่างที่ผมคุยกันเนี่ยนะฮะบอกว่ายังไม่ทันวิ่งเลยแต่ขามันก้าวไม่ออกเพื่อน
0: ต้องไปเร็วอันนี้คือตกใจตอนนั้นตกใจ
1: อาจจะต้อง
0: มันเลยฟรีซค่ะ
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเอาเดินอยู่ริมถนนเฮ้ยรถแหกโค้งมา
0: ไม่ได้เราต้องรีบวิ่ง
1: ถูกไหมฮะแล้วถ้าแบบอยู่ริมถนนแล้วรถแหกโค้งตกใจแล้วค้างนี่เรียบร้อยเลยนะฮะถูกไหมฮะ
0: แล้วต้องวิ่งให้ถูกทิศด้วยนะคะเดี๋ยววิ่งผิดทิศอีก
1: พรุ่งนี้มันฝึกได้ไหมคุณหมอ
0: พี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะเช่นพีทก็จะตอบสนองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยเร็วขึ้นหลังจากที่พีทออกกำลังเพราะว่าคุณครูที่สอนออกกำลังก็จะสอนให้วิ่งรับลูกบอลแล้วคุณครูก็จะไม่บอกว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะต้องแบบวิ่งรับให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกให้เราเคลื่อนไหวเร็วขึ้นพี่คิดว่าฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้
1: เพราะแสดงว่าหมอพีทนี่เห็นแล้วว่าอันนี้คือเพนพอยต์ตัวเอง
0: เพนพอยต์ใช่
1: ใช่ไหมต้องไปฝึกหน่อยละ
0: เพราะว่าจริงๆคือบางคนจะบอกว่าพีทช้าแต่จริงๆคือพี่ไม่ช้าแต่พีทคิดอยู่ว่ามันต้องไปทางไหนนะทางไหนมันถึงจะเซฟสุดนะมันจะต้องก้าวยังไงนะอะไรอย่างเง
1: ี้ยคิดหลายสเต็ป
0: ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนไปถึงหน้าประตู
0: เพื่อนไปแล้วคือเพื่อนแบบใช้อัตโนมัติวิ่งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฝึกได้ฝึกได
0: ้ฝึกได้พี่คิดว่าฝึกได้ค่ะ
1: อาจจะเรื่องของสติด้วยนะ
0: ใช่
1: อาจจะเข้าวัดไปลองดูสินั่งสมาธิเจริญสติเพื่อให้มันมีสติเวลาเกิดอะไรขึ้นก็จะได้เอ้ยสติปั๊บพอสมองคิดปั๊บก็ร่างกายก็ไปฝึก
0: ใช่
1: ที่บอกฝึกรับลูกบอลฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อให้ความรวดเร็วคล่องตัว
0: หรือบางคนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอาชีพเช่นหมอหรือพยาบาลเนี่ยเราก็จะฝึกให้คุ้นกับสถานการณ์ที่มันไม่ปกติ อยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอย่างเงี้ยค่ะหน่วยดับเพลิงต่างๆเนี่ยเขาก็จะฝึกกับของที่คนอื่นตื่นเต้นเนี่ยจนเขาชิน
1: จริง
0: ค่ะ
1: ถ้าฝึกบ่อย
0: ๆใช่แม้นั่นคือความสำคัญมากของการซ้อมแผนอพยพในทุกที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันแบบปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยจะอพยพยังไงเพราะถ้าเราเคยฝึกมาก่อนเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วไม่วิ่งวน
1: ไม่ตะเลิด
0: ไม่ตะเลิดใช่ค่ะหรือไม่ได้แบบอยู่นิ่งๆแบบไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
1: นะคำว่าตะเลิดนี่มันไปสัมพันธ์กับเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยไหมครับเรื่องของสุขภาพจิตด้วย
0: แน่นอนค่ะแน่นอนการตะเลิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากมนุษย์นะคะกลัว อันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกประเภทคือกลัวแล้วก็ต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดนี่มันเป็นสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดแต่ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงให้รอดได้เนี่ยโดยที่ต้องมีสติเช่นเราหนีสัตว์บางตัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้หนีขึ้นต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางตัวเราหนีขึ้นต้นไม้ได้มันส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสติด้วย
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมขอไปข่าวที่4นะฮะทีมงานเดี๋ยวขอข้ามข่าว3ไปเพราะว่าโรคสมองมาแผ่นดินไหว

0: แต่จริงๆก็คือจิชินโยอิก็คือเหมือน
1: เนี่ยพีทเพิ่งเชื่อคุณเป้ว่าพีทเองเนี่ยเพิ่งได้เคยได้ยินชื่อโรคนี้
0: อะไรนะจิชินโยอิ
1: ใช่ซึ่งอย่างที่พีทบอกคือหลังจากเราไม่ได้เจอแผ่นดินไหวเยอะ
0: ถูก
1: ค่ะแล้วตอนที่สมัยที่พีทไปเรียนเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่มีแผ่นดินไหว
0: เฉพาะทางที่ตอนนั้น
1: ที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าอยู่บางรัฐจะมีเช่นแคลิฟอร์เนียมีแต่พี่ไม่ได้อยู่รัฐนั้นก็จะแบบเอ๊ะมันคือโรคอะไรนะถึงขั้นต้องมานั่งอ่านเลยค่ะค่ะ
0: มันคือสมองเมาแผ่นดินไหวเหมือนกัน
1: ใช่จริงๆเนี่ยค่ะมันก็คือเกิดจากสมองเนี่ยค่ะส่วนที่มันรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันยังเป๋ๆอยู่ค่ะมันยังเป๋อยู่คือสมองมันเหมือนเราเมารถเหมือนกันนะคะเมารถเสร็จลงจากรถแล้วเราก็ยังเดินเป๋อยู
0: ่
1: ลักษณะจะคล้ายๆกันแบบนั้น
0: มันดูเหมือนกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคุณหมอทั้งที่แบบอาการสมมติพูดให้มัน
1: จริงๆแผ่นดินไหวมันสั้นมากเนาะ
0: ใช่พูดเหมือนโอกาสพิเศษหน่อยแล้วกันแบบเราลงเรือ
1: แล้วเราอยู่นานนะ
0: ใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันโยกโครงเคลงอย่างเงี้ยมันก็เมา
1: ใช่
0: ซึ่งมันเหมือนกับไอ้โรคสมองเมาแผ่นดินไหวไหมฮะถ้าเรามาเทียบกัน
1: ลักษณะคล้ายกันคือมันมีการเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมแล้วตัวเราเนี่ยมันยังฟิกซ์อยู
0: ่
1: เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความเบี้ยวๆขึ้นทีนี้สมองมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะฉลาดแล้วมันเกิดการเรียนรู้แต่บางทีกว่ามันจะกลับเนี่ยในบางคนอาจจะช้า
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนบางคนเมารถบางคนไม่เมารถทั้งที่วิ่งรูทเดียวกันความเร็วเท่ากันรถเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนั้นแต่ละคนก็จะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะนะไปที่ข่าวต่อไปนะฮะข่าวที่4ครับทีมงานครับเพิ่มสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษาเหตุแผ่นดินไหวอ
1: ันนี้สำคัญเลยนะคะ
0: นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะโดยอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็บอกว่าสั่งการให้เตรียมทีม MCAT นะครับจากกรมสุขภาพจิตจำนวน 1,000 คนนะฮะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ลงพื้นที่ไปเลยทันทีนะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับแพนิคเนาะ
1: มันเป็นความกลัวมันไม่เชิงเป็นแพนิคค่ะถ้าเขาไม่เคยเป็นแพนิคมาก่อนเนาะแล้วเขาเกิดความวิตกกังวลที่สูงมากเนี่ยเราเรียกว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่มันสะเทือนใจ
0: ครับ
1: ถ้าภาษาฝรั่งเรียก PTSD ค่ะ Post Traumatic Stress ค่ะ Disorder คือมีปัจจัยกระตุ้นอะไรบางอย่างนี่แหละแล้วทำให้เราเกิดความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆค่ะมันในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆก็เกิดผลเสียในหลายๆด้านเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันทั้งในเรื่องของร่างกายค่ะการบาดเจ็บทางกายเรื่องของอารมณ์จิตใจความวิตกกังวลความกลัวว่าจะเกิดซ้ำอีกค่ะรวมไปถึงเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีหลายคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่ไม่ได้กลับขึ้นไปเนาะในคืนนั้นแล้วต้องนอนอยู่ข้างล่างเพราะยังไม่ปลอดภัยพ
0: อ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วส่งผลกระทบหลายอย่างแต่ในสภาพจิตใจเนี่ยแน่นอนค่ะจากที่เราไม่เคยเจ
0: อ
1: เรามาเจอในสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้เลยตั้งแต่เราเกิดมาก็ไม่มีใครสอนเราเรื่องแผ่นดินไหวเนาะแล้วแถมการเกิดนั้นอาจจะเกิดรุนแรงเช่นเราอยู่บนตึกสูง มันแกว่งเยอะเนาะกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยมันประสบการณ์ที่การเจอของเรามันก็ไม่ได้น่าจะจดจำมันก็นำไปสู่ความกลัวด้วยการรู้สึกหนีตายต้องหนีลงจากตึกสูงนี้ของพวกนี้ทำให้กระทบกระเทือนกับจิตใจได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอมรินทร์ดีเอจริงๆก็มีสายสำหรับปรึกษาสำหรับบุคลากรนะคะที่เผชิญเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีความวิตกกังวลเนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: เราจะอนุมานได้ไหมคุณหมอว่าเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าขาก้าวไม่ออกแล้วเราฝึกได้ฝึกเพื่อให้แบบมันไวอะนะฮะมีอะไรแล้วก็สติไวกับเรื่องของสภาพจิตใจที่โอเคแผ่นดินไหวทุกคนไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะเทียบกันนะฮะคน2คนไหวแรงเหมือนกัน
1: เครียดอีกคนไม่เครียด
0: แล้วก็บ้านสมมติคอนโดเสียหายเยอะเท่ากันด้วยแต่คนนึงเนี่ยเขา move on ต่อได้แต่อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกแบบโหเงินก็ต้องเสียมาซ่อมบ้านแล้วคอนโดฉันจะอยู่ยังไงที่นอนก็ไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแล้วกลัววันนั้นก็วิ่งหนีลงมาหนีตายอีก
1: จริงๆ PTSD เป็นโรคที่รักษาไ

ได้ทั้ง2 อย่างร่วมกันก็คือการใช้ยาค่ะเพื่อคลายความวิตกกังวลอารมณ์เศร้าภาวะเครียดกับการไม่ใช้ยาเช่นการทำจิตบำบัดค่ะการฝึกให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยความรู้ที่มีเนี่ยพิษก็เพราะว่าทำให้

0: แล้วพอกลับมาถึงบ้านเมืองที่อยู่ในภาวะปกติเนี่ยคนนั้นก็ยังกลัวอยู่หรือยังมีความวิตกกังวลอยู่อย่างเงี้ย
1: คือเหมือนหลับตาแล้วภาพมันหลอนตลอดเวลา
0: ซึ่งของพวกนี้ก็จะดีขึ้นได้ทั้งจากการใช้ยาร่วมกับการรักษาทางในเชิงจิตวิทยาด้วย
1: ใช้ศาสนาเข้ามาบำบัดได้ไหม
0: บางคนได้แล้วแต่เคสเลยค่ะการทำจิตบำบัดเนี่ยมีตั้งแต่ใช้เรื่องของความเชื่อค่ะทางศาสนาหรือจิตวิญญาณมาถึงการปรับทัศนคติการเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นๆไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายวิธีในการทำจิตบำบัดค่ะแล้วยาก็จะช่วยส่วนหนึ่งในกรณีที่เป็นมากๆค่ะ
1: นะฮะก็ใช้ยานะฮะหรือไม่ก็ใช้วิธีการบำบัดอย่างที่คุณหมอบอกไม่ต้องใช้ยา
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งหลังจากที่กลับเข้าสู่โอเคคุยกับคุณหมอจบแล้วคุยกับนักจิตบำบัดจบแล้วแล้วเราจะไปฝึกจะด้วยวิธีไหนเข้าวัดเข้าวาฝึกเจริญสติอะไรบ่อยๆอันนี้ก็สุดแล้วแต
0: ่ใช่ค่ะแล้วแต่คนแล้วแต่เคสแต่ละคนเนี่ยจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเขาจะมีวิธีที่จะช่วยลดความวิตกกังวลเยอะๆแบบนี้ค่ะไม่เหมือนกันขึ้นกับทั้งบุคลิกภาพค่ะลักษณะความการใช้ชีวิตประจำวันของเขาหรือรวมไปถึงประวัติโรคทางจิตเวชที่เขาเคยเป็นมาก่อนด้วย
1: ครับอย่างนี้คนที่มีอาการทางจิตเวชอยู่แล้วแล้วถ้ามากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้ก็มีโอกาสที
0: ่มีค่ะ มีโอกาสที่โรคที่เคยคุมได้อาจจะแกว่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบบอกกับเราว่าเรารักษาไม่สำเร็จหรือว่ามันจะไม่กลับมาดีเท่าเดิมอีกมันก็ยังมีโอกาสดีขึ้นได้เพราะว่านี้มันเป็นปัจจัยกระตุ้นคือโดยปกติแล้วก็จะมีปัจจัยนำมาก่อนนะคะก็โรคต่างๆที่เราเป็นเนี่ยแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นเข้ามาคือแผ่นดินไหวมันอาจจะทำให้โรคที่เราเคยคุมได้มันแกว่งหน่
1: อ
0: ยค่ะพอเราเอาปัจจัยกระตุ้นนั้นออกเราเข้าใจมันมากขึ้นเราปรับยาส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้น
1: ครับไหนๆพูดเรื่องนี้ผมขอถามไปเคสกรณีที่อย่างคนเป็นซึมเศร้าแล้วอยู่ในเคสแบบนั้นผมได้ยินมาหลายกรณีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นอยู่แล้วแล้ววันนั้นเขาหนียังไงคือเขาบอกเขาก็อยู่ในบุคลิกของเขาอะคือจะไม่เหมือนเราว่าเฮ้ยไปแล้วอาจารย์ไปแล้วนี้แล้วเขาก็จะนิ่งๆของเขาอะแล้วก็ไปแบบ
0: ค่อยๆไป
1: เนิบๆเป็นเพราะอะไรฮะทำไมสัญชาตญาณคนเนี่ยเวลามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวตึกจะถล่มหรือเปล่าเพราะวันนั้นคนก็กลัวกันแบบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะนอกจากขึ้นกับตัวโรคที่เขาเป็นด้วยแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นกับวิธีการรักษาด้วยยาบางอันเนี่ยมันกดคนไข้ไว้ให้ตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ช้าลงไม่อารมณ์ไม่พุ่งขึ้นพุ่งลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีตัวโรคเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เราได้เป็นอาการเพิกเฉยคืออะไรมากระตุ้นก็
1: เฉย
0: ๆไม่ยินดียินร้ายค่ะประมาณนั้นแต่ก็จะเห็นว่าเอาคำออกมาก็คือในที่สุดทุกคนหนีทุกคนอพยพเพียงแต่สปีดอาจจะไม่เท่ากันค่ะ
1: นะฮะไปที่นี่ฮะข่าวต่อไป
0: ค่ะ
1: คราวนี้มาที่โรงพยาบาลบ้าง
0: คร
1: ับอันนี้คนเป็นไวรัลเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ชมเยอะมากเลยนะฮะชื่นชมทีมแพทย์เร่งช่วยผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มาจาก TikTok นะครับท่านผู้ชมฮะเผยแพร่คลิปวิดีโอและชื่นชมทีมแพทย์เร่งปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ป่วยอยู่ในห้องผ่าตัดได้สำเร็จในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวโอ้โหกลายเป็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเคสนี้นะครับทุกเคสเลยล่ะกลายเป็นไวรัลที่คนออกมาชมทั้งบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลคุณหมอแพ็คที่มีหนังเกาหลีที่เป็นหมออุบัติเหตุกลายเป็นว่าโอ้โหไวรัลเขาบอกว่าหมอแพ็คนี่เต็มถนนเลย คือหมอที่แบบฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะก็พิจจะพูดว่ายังไงดีโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเกิดอะไร emergency หรือภาวะฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาตลอดเลยก็คืออันที่หนึ่งเราปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ปลอดภัยเราจะไม่ช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยไม่ได
1: ้
0: ค่ะมันก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในจุดตรงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นด้วยเช่นถ้าเราอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยถ้าหลายคนเคยเข้าไปจะมีแบบโคมไฟมีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูก่อนว่า มันจะไม่มีอะไรหล่นใส่หัวเราเนอะค่ะอัน

0: ที่สองก็ต้องเซฟคนไข้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนมาก็คือหนึ่งเราปลอดภัยปุ๊บเนี่ยเราต้องเซฟคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นก็คือผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกอยู่ไม่เยอะค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะปิดจบเอาเทปปิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเย็บแล้วย้ายคนไข้ออกไปก่อนไหมหรือเราจะเอ๊ะมันสงบแล้วเราขอเย็บต่ออีกหน่อยอีกไม่กี่ฝีเข็มก็จะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นอันนี้เป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าขึ้นกับคุณหมอแต่ละคนเพราะว่าในแต่ละสภาพตึกสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับการสอนก็คือเราเซฟให้เราไม่โดนของอะไรหล่นใส่หัวล่ะแล้วเราก็ต้องไปช่วยคนไข้ที่เขาป่วยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณเต้ก็จะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยมีตั้งแต่อุ้มผู้ป่วยผู้ใหญ่ขึ้นหลังก็มีค่ะอุ้มเบบี้ลงมาหลายคนก็มีค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค่ะที่เขาไม่รู้สึกตัวนอนใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ต้องถอดเครื่องออกหมดแล้วก็ต้องบีบเป็นที่ให้อากาศมืออย่างเงี้ยค่ะลงมาก็ทุกอย่างก็จะต้องเป็นโมบายยูนิตย้ายลงมาหมดแบบนี
1: ้ครับก็อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบ้านเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเราไม่เคยซ้อมเราซ้อมแต่หนีไฟไหม้
0: ใช่
1: ไหมฮะแต่ทำไมพอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าพยาบาลเลยฮะเหมือนกับนัดกันมาแสดงว่าผมก็มาคิดเฮ้ยเขาเคยซ้อมแผ่นดินไหวแล้วทำไมหมอพยาบาลเหมือนแบบหมอน่ะไปแล้วไปกันหมดเลยแล้วก็เอาคนไข้
0: แล้วทุกคนก็จะอัตโนมัติก็พิษก็ยังคุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลอื่นทุกคนก็คือบางคนตรวจคนไข้อยู่ก็คือคว้ามือคนไข้แล้วบอกไปค่ะ
1: เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เคยถูกสอนว่าแผ่นดินไหวให้เอาคนไข้ออกจากตึกนะหรือว่าเคยสอนกันแบบนี้ฮะ
0: ตัวพิษเองไม่เคยเรียนนะคะหรือพี่อาจจะแอบหลับตอนที่คุณครูสอนเรื่องนี้แต่ว่าพี่คิดว่ามันคือ
1: แต่ชาตญาณหรอ
0: ใช่มันคือจิตสำนึกของคนเป็นบุคลากรสาธารณสุขอ่ะคือคุณเป้จะเห็นว่าน้อยมากนะที่คุณหมอจะวิ่งไปแล้วทิ้งคนไข้ไว้ไม่มีเราจะสอนเสมอว่าเราต้องเอาคนไข้ไว้ก่อนอ่ะมันเหมือนมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่หนีคนเดียวเราต้องคว้าเขาไปด้วย
1: แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหรืออาชีพไหนก็ตามณวันนั้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันว่าต้องเอาตัวออกจากตึกให้เร็วที่สุดถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ทุกคนน่าจะคิดแบบ
0: แล้วถ้าเรารอดเนี่ยเราก็จะเริ่มมองหาคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือแล้วพาเขาไปด้วยกันพี่คิดว่ามันเป็นวิถีหรือเป็นแนวคิดที่เราได้รับการฝึกสอนอย่างนั้นมาค่ะ
1: ครับจิตวิญญาณทางการแพทย์อย่างที่คุณหมอพิษบอก
0: ถ้าเป็นตึกอื่นเช่นเป็นตึกแบบธุรกิจอะไรมันอาจจะดูวุ่นวายทุกคนต่างกระเสือกกระสนหนีเนี่ยแต่ว่าพอเป็นบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเหมือนเรามีระเบียบในทางความคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคเราปลอดภัยละต่อไปเราต้องเอาคนผู้ป่วยลงเราต้องทยอยผู้ป่วยลงมันเหมือนมันโดนสอนและโดนฝึกกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันกับเวลาเราฝึกอบรมเรื่องของไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่ะเราก็จะอย่างเงี้ยค่ะ อพยพทีละเตียงเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเลือกเตียงไหนขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเงี้ยน้องพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นว่าอันเนี้ยหล่นแตกแต่ว่าเขาอ่ะก็จะต้องไปอยู่อีกจุดนึงที่ปลอดภัยแล้วเขาก็จะพาผู้ป่วยไปด้วยพันเบบี้น้อยไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำไมทำได้ไวจังเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะฮะขนาดผู้ป่วยเจาะน้ำเกลือเวลาจะลุกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำยังแบบค่อยๆค่อยๆเข็นไอ้ตัวสายน้ำเกลือ
0: เขาถอดเลยค่ะถอดน้ำเกลือออกมาจากเสาแล้วก็ให้แล้วก็ถืออย่างนี้แล้วก็ลงมาค่ะ
1: โอ้โหแล้วก็อีกหลายเคสมากๆที่แบบมาเย็บกันข้างนอกมาผ่าตัดข้างนอก
0: ใช่แต่เย็บข้างนอกเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แล้วแต่เคสนะคะแล้วแต่กรณีโดยปกติอะค่ะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องปลอดเชื้อเลยเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกมาเย็บในสิ่งแวดล้อมข้างนอกนี่ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างเหมือนกันในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการติดเชื้อหรือฝุ่นอะไรลงไปในแผลแต่พี่คิดว่านะคะ เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราวิพากษ์ได้ลำบากแล้วพี่คิดว่า อาจารย์ที่เขาอยู่ในเคสนั้นเนี่ยทั้งไม่ว่าจะหรือบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเคสตรงนั้นเนี่ยเขาได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแล้ว
1: ครับอย่างเคสเนี่ยฮะอย่างเคสของบุคลากรทางการแพทย์ที่อพยพผู้ป่วยออกมากันทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ทำให้ผมพยายามตามข่าวอยู่นะฮะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมีมาตรการยังไงเพราะว่าโอเคในมุมนึงนะฮะเราก็ชื่นชมแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือเราก็มองว่าโอ้โหพออพยพมาทั้งหมดปรากฏว่าตึกมันไม่ได้ถล่มไงฮะแล้วสุดท้ายก็คือต้องนำคนไข้
0: เราก็ทยอย
1: กลับเข้าไป
0: ขึ้นเราก็เอาขึ้นเหมือนเดิมเหมือนลงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เอากลับเข้าไปแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะเห็นมาตรการหรือว่าเป็นมาตรฐานนะฮะว่าเอาล่ะถ้าในอนาคตมันมีกรณีแบบแผ่นดินไหวประมาณไหนถึงวิ่งประมาณไหนถึงพาผู้ป่วยออกจากตึกหรือประมาณไหนที่เรามองแล้วว่าโอเคยังอยู่ได้นะยังอยู่ในตึกได้นะอยู่ในโรงพยาบาลได้นะโดยที่ไม่ต้องอพยพเอาคนไข้ออกไปแบบที่เกิดเมื่อสุกที่แล้วอ่ะ
0: พี่คิดว่าเราอาจจะต้องเราเรียกอะไรถอดบทเรียนจากประสบการณ์ครั้งนี้เช่นถ้าอันนี้แตกหรือได้ยินเสียงแครกเยอะๆนี่ต้องวิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าอย่างเงี้ยมันหยุดไหวแล้วแล้วทุกอย่างยังโอเคหรือกำลังไหวอยู่แล้วของเริ่มร่วงลงมาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คุณหมอพี่เข้าใจในพอยต์ผมเน
0: า
1: ะ
0: แต่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการถอดบทเรียนเพราะประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้ไหวบ่อยแล้วก็ไม่ได้ไหวแรงไม่เหมือนในบางประเทศอย่างที่เราทราบกันเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไหวประมาณนี้นี่เขาชิลกันมากค่ะแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนเพราะพี่คิดว่าเรามันน่าจะมีการถอดบทเรียนและพี่ก็เชื่อว่าในหลายๆสถาบันไม่เฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขนะคะแต่พี่คิดว่าในระบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบไหวอีกแล้วต้องอพยพก
0: ัน
1: แล้วอพยพกันบ่อยๆผมว่าก็ไม่ไหวนะ
0: ก็ไม่ไหวนะใช่
1: เอาอพยพไปอ้าวไม่เห็นเป็นไรเลยตึกก็ไม่เป็นไรก็มีร้าวนิดหน่อยโครงสร้างไม่ได้เป็นอะไรเอาเข้าไปอีกแล้วออกมาอีกแล้วเข้าไปอีกแล้วถึงเวลาถ้ามันไหวแรงจริงๆอ่ะก็จะกลัวว่าแบบ
0: ตกลงจะหนีดีไหมอะไรอย่างงี้พี่ว่ามันต้องมีจุดสังเกตอะไรให้เรานะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอะไรคือจะเป็นจุดสังเกตตรงนั้นซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนจากครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะว่าจริงๆแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องหนีใช่ไหมเราก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตึกถล่มที่เกิดขึ้นมันเราต้องสังเกตว่าลักษณะอย่างนี้แปลว่าต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้กันในหลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
1: ใช่เพราะตอนนี้เราพูดได้
0: ใช่ตอนนี้เราพูดได
1: ้ตึกมันแข็งแรงตึกไม่ถล่ม
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าโอเควันนั้นอพยพแล้วกลายไปว่าขออนุญาตนะฮะถ้ามันมีอะไรที่มันแรงกว่านั้นเราก็จะบอกว่
0: า
1: ตัดสินใจถูกต้องแล้วล่ะที่พากันออกมา
0: แต่พี่คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดถ้าไม่ชัวร์นะคะอพยพก่อนอพยพก่อนคือตอนขาเอาขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรแล้วไม่รีบก็เราค่อยๆทยอยเอาขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะว่าก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นไปได้แต่ว่าขาลงเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราไม่ชัวร์โดยเฉพาะถ้าเราคิดว่าตึกนั้นเนี่ยอาจจะต้านทานไม่ไหวหรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอพยพก่อนสำคัญที่สุด
1: สุดท้ายฮะอย่างก็มาจากคลิปที่คนชื่นชมกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ดูแบบดูเยอะมากแล้วก็ดูคลิปหนึ่งซ้ำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพิษในฐานะที่เป็นคุณหมอแล้วก็ทำงานอยู่ในตรงนี้ด้วยอยู่แล้วพอเราเห็นฟีดแบ็กแล้วเห็นคลิปแบบโอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยเยอะขนาดนี้แล้วคนมาแห่ชมคุณหมอพิษรู้สึกยังไง
0: พิษเหรอคะใช้คำว่าใจฟูใช้คำว่าชุ่มใจชุ่มฉ่ำหัวใจดีใจที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามเนี่ยเรายังมีความเป็นผู้ให
1: ้ครับ
0: เป็นผู้ให้แล้วก็เรายังรักษาซึ่งหน้าที่และเกียรติของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็ตามแล้วเราทำเต็มที่ทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นเจนเดียวกันเนี่ยพี่พบว่าทุกคนมีทำหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำตามคำที่ สมเด็จพระราชบิดาตัดเอาไว้ก็คือให้นึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้งและพี่คิดว่าวันนั้นทุกคนทำได้ดีมากทำได้ดีมากๆในทุกๆที่ที่ประสบอุบัติภัยอันนี้แล้วก็ทุกคนมีจิตวิญญาณของการเป็นบุคลากรสาธารณสุขจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนก็ตามก็มันทำให้พิษรู้สึกตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะทำงานในระบบสาธารณสุขต่อไปแล้วก็มีกำลังใจที่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนทำเพื่อคนไข้จริง
1: ๆนี่นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากคุณหมอพิษเหมือนกันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปไวนะฮะ
0: ใช่ค่ะแป๊บเดียวอาทิตย์นึงแล้วก็พิษก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมค้นหาในตึกที่ถล่มอยู่นะคะพิษเองเนี่ยก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณอย่างที่สุดสำหรับผู้ที่เสียสละในเวลานี้ทุกๆคนจริงๆค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะที่บ้านคอนโดพังเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆฟื้นฟูกันใหม่
0: แล้วก็แบบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะเรายังมีหัวใจของนักสู้อยู่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่อยๆแก้ค่ะทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วแต่ว่าเวลาแก้มันอาจจะช้าสักนิดนึงแต่พิษเชื่อว่าโดยกำลังใจค่ะที่ทุกคนมีค่ะแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ค่ะ
1: ครับนี่คือพบหมอรามาของเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์คุณหมอพิษด้วยนะครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: คร
1: ับลากันไปเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: นะ
3: คร
2: ับวันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยัง
2: โบ
3: เดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่า
2: แบบ
3: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได้
2: เด
3: ี
2: ๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู
2: ่ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
2: ลัดได้นะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: ฮาเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
2: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
3: เ
4: พื่อแบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
4: ที่มือ ลองสมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวเดอริงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
5: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตอนสตาร์ท
2: ครับ
5: ครับแล้วก็ขึ้นไป
1: ล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
2: ครับ
1: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
2: โอเคครับ
1: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
2: ประกบมือ
1: ใช่
2: โอเคครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
2: แล้วค่อย
1: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
2: โอเคครับ
1: ให้ถีบตัวออกหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่าย
2: ได้ครับ
1: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
2: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
1: เ
2: ลย
1: ใช้ปลายเท้าครับกีฬาใช่แล้วก็ใช้ขา
2: ใช้ขา
1: แล้ว
2: นะฮะ
1: แล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวลงมาอีกแล
3: ้วอีกครับอีก
1: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆจิ้มตัวลงจิ้มตอกจากหน้าผา
3: แ
1: ก่หยัด
2: อันนี้ก็จะเป็นขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
2: เป็นรูท
1: ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
2: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
1: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
3: เท้าสอง
1: เท้าสองอันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
2: ครับ
1: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
3: เพื่อจะไปที
1: ่ท็อปไปที่ท็อป
3: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
1: แล้วก็คอนโทรลครับ
3: ห้ามให้ได้
1: ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
2: อ๋อต้องค้างไว้
1: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
3: หนึ่งสองสาม
1: สามวิ
3: ประมาณ
1: แล้วก
3: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
1: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
2: ไปนะ
3: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
1: สตาร์ท
3: คอนโทรลตัวให้ได้หนึ่งสองไปได้แล้วครับไป
2: แล้วไปไหนต่อ
3: โค้ดนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ดจะบอกไม่ได้โอ้ยแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได้ครับ
3: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
2: ไปยังไง
1: ขานี่ครับ
2: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยครับแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะนี่แหละคร
3: ับ ยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
3: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: ฮะ
3: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
3: สองมือหนึ่งสองสาม
1: โอ้ครับผมถ้าปีนลงมาฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
3: ถูกต้อง
2: ตอนลงในหน้ากูให้เสร็จแล้ว
3: นั่นแหละ
2: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
1: ากขึ้นมานิดนึง
2: ลองอีกอันนึง
1: ครับผมสตาร์ทสี่จุด
3: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำการมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
1: ก็มือก่อนก็ได้ครับ
3: ความแข็งแรง
1: ได้ไหม
3: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
1: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็นอย่าง
2: นี้อ๋อมันเต็มไปหน่อย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงพวกนี้ด้วย
1: ใช่มันก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
1: ใช่ๆ
2: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ำหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทำให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทำได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ำหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
4: ครับ
1: แล้วต่อไปก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
3: เมื่อถึงงั้น

0: บนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอารองเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่าวนะลองดู
0: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
2: ครับผม
0: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
0: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
2: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
0: หน้า
2: ใช่ใช
0: ่ไปไป
2: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
0: สีเหลืองด้านขวา
2: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: เอาขึ้นไป
0: จับจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
2: เท้ายันบอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
2: ใช่
1: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาเตะปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะว่าตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงตีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบสองเนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
2: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
3: ประกบมือ
2: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี่
2: ขาขึ้นอีกครับ
3: ประกบ
2: ขึ้นสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
0: ดึงจังหวะดึง
2: ใช่ใช่ขาขึ้น
0: มันมีเท้าขา
2: สวยนั่นแหละแล้วไป
3: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
2: ับ นั่นแหละขาขึ้น
3: ซ้าย
0: ดึง
2: ตึงสวยครับผม
0: เท้าด้าน
3: ขาขวา
0: ด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึง
2: ขึ้น
0: นั่นแหละเท้าดึง
2: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไป
3: จบสุดท้าย
1: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบ

0: ปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่สองนะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
1: ๆถัดไปตรงไหนก็ได
0: ้ให้มันเกาะได้
1: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
0: ใช้แรงจากขา
1: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
0: มา
1: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
2: จับได้ทั้งตัวนั่นแหละ
0: อ่
2: าฮะ
0: ไปยากจัง
1: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
2: จ
1: ับ
2: ต
1: ั
2: วนี้ครับตรงนี้
1: จับตรงที่เว้า
2: ตรงเว้า
1: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
2: จับตรงเว้า
0: ไม่
1: ได้
0: ยัง
1: ช่
0: วยผมไม่ไหวแล้ว
1: โอเค
0: จบเพียงเท่านี
2: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
0: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
2: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
0: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
2: ี้
0: ยม
2: ัน
0: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
2: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
0: ๆเรื่องจริงอย่างตอนนี้โค้ชบ้านเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
0: นักกีฬามาก่อน
1: มานักวิ่งค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
1: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
0: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
2: ผมแล้วครับประมาณ8ปีครับ
0: 8ปี
2: ใช
0: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
2: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
0: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
2: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
0: มี
2: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังค
0: ม
2: ใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
2: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
0: ่ทลายขีดจำกัดต
2: ัวเองใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆอย่างเงี้ยแบบ
2: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
1: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิ
1: 5วิ
0: ซึ่งอย่างตัวนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
1: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเภทสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็น

0: ำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้ออกไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
1: ใช่ครับ
2: ของเซ
1: กีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทนึงเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี
2: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกครับ
2: เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
0: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
2: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
0: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
2: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกมั้ยครับต
0: ้
2: องการอีกเยอะๆเลยถูกมั้ย
0: เยอะเลยครับ
2: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
0: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
2: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาอย่าง
2: เงี้ยมันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
2: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือก
0: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
2: ่
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
2: โตหน่อยแล้ว
1: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
2: ยังทํางานแล้ว
1: ใช่
2: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
1: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะม
1: ัน
2: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
2: เป็น
1: โฟกัส
2: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบโหแล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี้
2: แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
2: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะครับ
2: อ๋อมันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
0: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจจะยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ย

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงคือวันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

าหมอมีอาการไอค่ะกลางคืนมันจะนอนไม่ได้แล้วมันจะมีเสียงหายใจดังวีดวีดอะค่ะมันจะเป็นตลอดแล้วเราก็จะเวลาเดินแล้วเราก็จะเหนื่อยค่ะถ้าสมมุติเราเดินมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่ะมันจะหายใจไม่ได้หายใจไม่ถึงท้องจริงๆแล้วที่เป็นภูมิแพ้เป็นมานานแล้วค่ะแต่อาการที่เป็นจริงๆอ่ะคือประมาณ 5-6 เดือนได้แต่มาไอมากๆนี่คือเป็นเดือนนะคะไอแต่กลางคืนจะนอนไม่ได้เลย

0: นี่เป็นอีกหนึ่งเคสที่มาฝากกันนะครับอาจารย์ครับฝากดูแลหน่อยคุณนุชนะครับ
1: คุณนุชนะคะค่ะค่ะคุณนุชเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไง
2: กลางคืนมันนอนไม่ได้นะคะอาจารย์มันจะมีอาการไอแล้วก็จะมีเสียงหายใจดังวีดวีดค่ะอาจารย์แล้วเราจะนอนไม่ได้เลย
1: เป็นมันสักนานเท่าไหร่แล้วคะ
2: จะปีแล้วค่ะแต่ถ้าไปอาการไอนี่เป็นมาสักประมาณเดือน2เดือนค่ะอาจารย
1: ์ตกลงมีไอเรื้อรัง
2: ค่ะมีไอ
1: เดือน2เดือนแล้วก็เหนื่อย
2: ใช่
1: หายใจไม่ออกโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็บางทีมีหายใจเสียงฟีดๆด้วย
2: ส่วนมากมันจะเสียงดังวีดวีดนะคะอาจารย
0: ์วีดแค่ดังแค่ไหนครับ
2: เหมือนเราอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เลยค่ะว่ามันเสียงใช่ๆแล้วเหมือนกับมันจะมันหายใจไม่ถึงท้องอ่ะกลางคืนมันจะ
1: หายใจไม่เข้าด้วยเหนื่อยด้วยนะคะเนี่ยการเหนื่อยด้วยหายใจไม่เข้า
2: หายใจดังวีดวีด
1: แล้วเป็นอย่างนี้มานานเป็นปี
2: ถ้าหายใจดังวีดวีดนี่ไม่เป็นปีค่ะจำจะเป็นอยู่ 2-3 เดือนแต่ถ้ามีอาการไอด้วยคือกลางคืนมันจะนอนไม่ได้เลย
1: ค่ะเป็นมานานแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ถามมีไข้เรื้อรังด้วยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะไข้ไม่มี
1: น้ำหนักไม่ลด
2: ไม่ลด
1: ค่ะแล้วเสมหะ
2: เสมหะมีตอนเช้าบางทีมันจะมีเสมหะข้น
1: ๆค่ะอาการไอกับเหนื่อยหายใจไม่เข้ากลางวันมีไหมคะ
2: กลางวันไม่ค่อยค่ะ
1: เป็นกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ่
2: ใช่
1: ค่ะแล้วความถี่ของการมีอาการล่ะคะ
2: มีอาการส่วนมากกลางวันถ้าเราเดินอ่ะคือมันจะหอบเลยมันหายใจแล้วมันจะเหนื่อยคือเราต้องพักนี่คือหนูก็เลยไม่รู้
1: ว่ากลางคืนนอนไปแล้วต้องลุกขึ้นมาไอ
2: กลางคืนนี่จะนอนไม่ได้เลยค่ะจ้าเหมือนเราจะต้อง
1: นอนไม่ได้เลย
2: ใช่
1: เพราะว่าเหนื่อยด้วยไอด้วยนะคะ
2: ใช่
0: คิดว่าเราน่าจะเป็นอะไรครับคุณนุช
2: ที่แรกหนูเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วคือเหมือนกับมันภูมิแพ้มันกำเริบเนี่ย
0: อันนี้ก็คือความคิดนะครับแต่มาดูความเป็นจริงที่บอกอาการคุณหมอแล้วคุณหมอคิดว่าจากอาการน่าจะเป็น
1: เดิมที่มีโรคภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ไหมคะโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้โรคอื่นนี่ไม่มี
2: ไม่มีค
1: ่ะไม่สูบบุหรี
2: ่ไม่สูบค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ดื่มเหล้า
2: ไม่ดื่มค
1: ่ะแล้วก็มีประวัติคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดไหมคะ
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเลยมีแต่เราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวอาการของภูมิแพ้ที่ว่าสมัยก่อนคือมีน้ำมูก
2: ใช่ค่ะ
1: คัดจมูกบ่อยๆจามอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้มันมากกว่านิดนึง
2: ถ้าอากาศเปลี่ยนเราก็จะเป็นนะคะ
1: ค่ะโอเคจากสภาพโดยรวมกับอาการเนี่ยน่าจะนึกถึงโรคหืดนะคะนะคะ
0: มันไม่ใช่หอบหืดนะครับ
1: หอบนี่เป็นอาการนะคะโรคหืดนี่เป็นชื่อโรค
0: ผมต้องเรียกว่าโรคหอบโรคหอบอยู่เลย
1: อ๋อต้องจริงๆถ้าถูกต้องตามหลักวิชาการต้องเรียกโรคหืดค่ะ
0: โรคหืด
1: ค่ะโรคหืดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแอสมา
0: อย่างนี้เราจะรู้อาการได้ชัดได้ไงจากสันนิษฐานอย่างเงี้ยรู้อาการได้ชัดได้โดยการ
1: ต้องตรวจสมรรถภาพปอดค่ะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดลมของคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยจะมีลักษณะก็คือติดแคบกว่าปกติทำให้เวลาตรวจสมรรถภาพปอดแล้วเขาจะเป่าลมได้ไม่แรงแต่ว่าข้อที่สำคัญสำหรับคนไข้เป็นโรคหืดเนื่องจากเป็นคล้ายๆอาการของแพ้ส่วนหนึ่งเวลาพ่นยาขยายลมแล้วเขาจะขยายขึ้นได้จนเกือบเหมือนปกติจะขยายได้มากขึ้น
0: ก็เดี๋ยวเราไปตรวจพาคุณนุ้ยไปตรวจก่อนนะครับดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่

0: คราวนี้มาดูว่าสมรรถภาพปอดเป็นอย่างไรซึ่งเราจะดูว่ามีหลอดลมตีบหรือเปล่าเป่าลมได้ไม่แรงเท่าคนปกติหรือไม
1: ่
0: นะคะแล้วก็ใช้ยาขยายลมพ่นแล้วเป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งหลอดลมขยายได้ดีหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสมรรถภาพปอด
1: ผลออกมาแล้ว
0: นะคะเส้นสีฟ้านี่ก็เป็นเส้นแรกนะคะเป็นการเป่าครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะคะค่าปกติเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะ
1: oh.
0: ในคนที่อายุเท่ากันสูงเท่ากันเพศเดียวกันก็ควรจะเป่าได้ค่านี้ของคุณนุชเนี่ยเป่าได้ค่าสีฟ้าก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน บ้างนะคะแล้วก็เราให้ยาขยายหลอดลมพ่นแล้วก็ให้เป่าซ้ำอีกรอบหนึ่งจะเห็นได้ว่าของคุณนุชเนี่ยมีการขยายของหลอดลมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าจะไม่เท่าปกติแต่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นเส้นสี
1: แดง
0: นะคะจะเห็นได้ว่า มีสมรรถภาพปอดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
1: หลังจากได้รับ
0: ยาขยายหลอดลม
1: ขยายหลอดลมปุ๊บก็กลายเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงว่ายามีผลต่อหลอดลม
0: ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยได้นะคะว่ามีหลอดลมตีบจริงแล้วหลอดลมนั้นขยายได้ด้วยยาขยายหลอดลมนะคะก็เข้าได้กับโรคหืดประกอบกับประวัติที่ว่ามีอาการไอเรื้อรังเหนื่อยแล้วหายใจมีเสียงวีดวีดนะคะแล้วก็ร่วมกับมีประวัติแพ้ร่วมด้วยก็จะยิ่งสนับสนุนว่าน่าจะเป็นโรคหืด
1: แล้วทำไมไอถึงมีเสียงวีดวีดได
0: ้ค่ะก็จะอธิบายแบบนี้นะคะคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือ อย่างอื่นที่ทำให้หลอดลมเขาไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติในช่วงปกติหลอดลมเขาก็จะเหมือนปกติเหมือนภาพนี้ขยายใหญ่ดีผนังก็ไม่หนานะคะรูหายใจก็ใหญ่นะคะในช่วงที่ได้รับสิ่งกระตุ้นบางอย่างนะคะซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองก็จะทำให้หลอดลมนี้หดตัวเห็นไหมคะทางเดินหายใจจากใหญ่เนี่ยเหลือนิดเดียวเองค่ะนะคะแล้วก็มีการผลิตเสมหะเพิ่มขึ้นนะก็ไอการผลิตเสมหะนี่ก็ทำให้ระคายเคืองมีส่วนที่ทำให้ไอรูของทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เขาเหนื่อยหายใจไม่ออกนะคะแล้วเวลาที่คนไข้พยายามที่จะเบ่งหายใจเข้าออกก็ทำให้เกิดเสียงดังเพราะว่ารูแคบนะคะเกิดเสียงวิดวิดเพราะว่าลมที่พยายามจะออกไหลออกจากปอดเนี่ยค่ะในช่วงที่หลอดลมตีบมากก็จะทำให้เกิดเสียงดังเกิดข
1: ึ้
0: นอ
1: ันตรายไหมครับโรคนี
0: ้ถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วเป็นหืดกำเริบอย่างมากในช่วงที่เป็นแบบนี้นะคะก็อันตรายเพราะว่าหลอดลมเนี่ยให้ดูเป็นแค่รูปหลอดลมเดียวจริงเวลาเกิดนี่เกิดทั่วทั้งปอดนะคะทำให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกลำบากมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมากไม่ได้รักษาบางช่วงที่เรียกว่าการกำเริบของโรคเนี่ยคนไข้บางท่านก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะในช่วงที่มีหลอดลมตีบอยู่นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างทำให้หลอดลมตีบอยู่คราวนี้พอขณะที่หลอดลมตีบเนี่ยการออกกำลังกายจะไม่เป็นปกติแล้วเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานในการออกกำลังกาย
2: แล้วมันจะหายใจไม่ได้เลย
0: ค่ะแต่สิ่งกระตุ้นนั้นบางอย่างก็อาจจะสัมพันธ์กับบางทีฤดูกาลใช่ไหมคะบางฤดูอาการจะเยอะกว่านะคะเช่นฤดูไหนนะคะของคุณนุช
2: ส่วนมากของหนูจะเป็นฤดูฝนคือมันคึมคึมมา
1: ที่ผ่านมานี่เลยสิครับเนี่ยคึมคึมปุ๊บหืดเลย
2: มันต้องมียาพวกตลอดยาอาการนะคะ
0: ค่ะแล้วเวลาสัมผัสกับสารบางอย่างเช่นบางทีละอองดอกไม้หรืออะไรเงี้ยมีผลไหมคะน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ม
0: ีเหมือนกันใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในที่ที่ฝุ่นควันเยอะๆทำอาหารทำกับข้าวบางที
2: มี
0: ระคายเคืองนิดนึงแล้วก็ไอนะคะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นของคนไข้แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสิ่งกระตุ้นประมาณ1ล้านอย่างบางคนกระตุ้นแค่3อย่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าช่วงที่เจอสิ่งกระตุ้นนั้นบ่อยๆก็จะไม่เกิดอาการถ้าช่วงไหนไม่เจอสิ่งกระตุ้นเลย
1: ใช่มั้ยคะ
0: ก็โล่งได้เพราะฉะนั้นก็คือเกิดเป็นปกติได
1: ้แต่หายขาดได้มั้ยครับ
0: ถ้าตามตรงคือไม่หายขาดค่ะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่าเราสามารถจะให้การรักษาควบคุมอาการจนกระทั่งหลอดลมเป็นอย่างนี้เกือบตลอดเวลาคือแค่ไม่มีอาการเลยได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เจอสิ่งกระตุ้นบ่อยนักถ้าเจอสิ่งกระตุ้นก็ต้องรู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไรจะได้ไม่เป็นในลักษณะนี้ค่ะ
1: คือมารักษาแบบไหนครับรู้ว่าเป็นแบบหายใจวิดวิดแล้วรีบมารักษาเลยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ได้คร
0: ับ เอาจริงๆควรจะต้องมารักษานะคะเพราะว่า
2: เป็นแล้วคือจะต้องมาหาหมอเลยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่า1อาการเป็นเยอะทำให้ทำงานไม่ได้ถ้าปล่อยให้รุนแรงมากก็จะใช้เวลานานในการค่อยๆคลายหลอดลมให้เป็นรูปนี้นะคะถ้าเป็นน้อยๆก็คือไม่นานใช้ยาไม่นานก็จะหายก็จะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเป็นระยะเวลานานๆปล่อยให้กำเริบบ่อยๆบางทีหลอดลมมันจะหนาตัวขึ้นอย่างถาวรนะคะมันจะคลายไม่ได้ดีเท่าเป็นปกติแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยเรื้อรังได้นอกจากนี้เนี่ยในกรณีที่มีอาการเยอะเช่นของคุณนุชเนี่ยค่ะเนื่องจากมีอาการเกือบทุกคืนทำให้นอนไม่ได้หมอก็ต้องใช้ยานะคะยาหลักที่เราใช้คือยาสูตรนะคะก็จะเป็นยาสูตรสเตียรอยด์นะคะซึ่งจะต้องใช้เป็นประจำนะคะจะมียาสูตรหลักๆอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นยาสูตรสเตียรอยด์จะเป็นยาลดอาการอักเสบคือให้ใช้สูตรทุกวันนะคะไม่มีอาการก็ต้องสูตรเพื่อให้ยาเนี่ยเคลือบในหลอดลมแต่ตัวนี้ เป็นตัวสำคัญก็คือยาลดอาการนะคะจะเป็นตัวช่วยฉุกเฉินเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเหนื่อยหรือมีอาการก็ต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยาสูตรขยายหลอดลมคราวนี้ที่สำคัญนอกจากใช้ยาสม่ำเสมอแล้วต้องใช้ถูกวิธีด้วยก็ต้องมีเทคนิคในการสูตรยาเพ
1: ื่
0: อให้ยาเข้าสู่ปอดได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะให้คุณนุชไปพบกับคุณเภสัชกรเขาจะสอนวิธีสูตรยาให้ได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: ทีนี้วิธีการใช้ก็คือเริ่มแรกคนไข้ถือหลอดเลือกตั้งแบบนี้เปิดฝาออกเขย่าขึ้นลง 4-5 ทีให้ยามันเข้ากันจากนั้นหายใจออกทางปากให้สุดแล้วก็อมปากกระบอกให้สนิทนะคะกดยาพร้อมสุดหายใจเข้าทางปากช้าๆยาวๆลึกๆให้สุดลมหายใจเลยแล้วก็เอากระบอกออกมาปิดปากกั้นหายใจไว้10วินาที
1: โรคนี้คือไม่หายถ้าเกิดเป็นทิ้งไว้เรื้อรังทำให้กล้ามเนื้อเราเสียไปตลอดการมีผลต่อการหายใจได้เหน
0: ื่อ
1: ยง่ายเพิ่มมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ที่การ
0: แต่ถ้ารักษาเร็วแต่เนิ่นๆแล้วก็รักษาสม่ำเสมอเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีอาการได้เลย
1: โอ้
0: ค่ะออกกำลังกายจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะถ้าช่วงการเริ่มอยู่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทำได้ไม่เยอะแต่ช่วงที่เขาแข็งแรงดีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนั้นมีส่วนช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความไวต่อสิ่งกระตุ้นก็น้อยลงโอกาสจะเกิดการกำเริบก็น้อยลง
1: สบายใจเนาะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับขอบคุณคุณคำด้วยนะครับ
0: โอเคค่ะสวัสดีค่ะสว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: วันนี้พาน้องเขามาหาหมอเพราะน้องเขามีน้ำในหูค่ะหูข้างซ้ายอะค่ะเขาจะมีน้ำออกที่หูข้างซ้ายอะค่ะการได้ยินเขาก็จะไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ

0: ดูแล้วเหมือนอาการเป็นหวัดใช่ไหมครับคุณหมอคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องปิยบุตรได้มาพบกับคุณหมอแล้ว
1: ใช่ครับก็รักษากันมานานครับผม
0: ตอนแรกๆน้องปิยบุตรที่มาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นมีอาการยังไงครับ
1: คือว่าน้องอ่ะเขาเป็นโรคทางโครงสร้างของกระโหลกศีรษะและใบหน้า
0: ครับครับ
1: เป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วก็คือปัญหาเริ่มต้นคือของน้องเขาเนี่ยกระโหลกศีรษะคือในเด็กทารกเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยกระโหลกศีรษะจะเป็นกระดูกหลายชิ้นแล้วก็มีต่อกันนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะจะขยายตามอายุที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นข้างในสมองก็จะโตขึ้นกระโหลกศีรษะก็จะขยายตามแล้วของน้องเนี่ยกระโหลกศีรษะมันไม่ขยายอย่างนั้น
0: มัน
1: เหมือนกับไอ้ตรงที่รอยต่อมันปิดทำให้สมองเขาพัฒนาได้ไม่เต็มที
0: ่
1: เขาก็เลยผ่านการผ่าตัดขยายกระโหลกศีรษะโดยทางศัลยศาสตร์พลาสติกมาแล้วนะครับผมนะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามความผิดปกติเรื่องใบหน้าก็ยังมีอยู่อย่างเช่นของน้องเขาจะมีปัญหาเรื่องจมูกแบนลงไปแล้วก็โหนกแก้มยุบลงไปทำให้มีปัญหาเรื่องคัดจมูกได้ง่ายก็จะมีน้ำมูกตลอดนะครับส่วนในเรื่องหูเนี่ยคือปกติเดี๋ยวได้ดูรูปนี้นะครับ
0: ยังไงครับ
1: ก็อันนี้คือเป็นใบหูนะครับ
0: ครับ
1: คือใบหูแล้วก็อันนี้เป็นช่องหูนะครับ
0: ครับ
1: เข้ามาก็จะมาเจอตรงนี้คือเป็นแก้วหูนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นหูชั้นกลางนะ
0: ครับ
1: นะฮะทีนี้ตรงหูชั้นกลางเนี่ยจะต่อกับหลังโพรงจมูกนะครับโดยมีจะมีท่อตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่ปรับความดัน
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดโครงสร้างใบหน้าหรือว่ากระโหลกศีรษะผิดปกติเนี่ยการวางตัวของท่อหรือว่าโครงสร้างต่างๆมันก็จะทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: ทำให้การควบคุมเรื่องความดันในหูชั้นกลางผิดปกติไปพอความดันผิดปกติส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าความดันในหูชั้นกลางมันจะติดลบ
0: ครับ
1: มันทำให้น้ำที่อยู่ในเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันมาสะสมในหูชั้นกลางก็เกิดเป็นน้ำในหูชั้นกลางขึ้นครับซึ่งน้องก็มีปัญหานี้อยู่มาตลอดครับ
0: แล้วอาการที่ส่งผลกับน้องเขาเนี่ยเมื่อมีน้ำในหูชั้นกลางมากๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรยังไงครับคุณแม่ครับ
2: ก็จะอาจจะทำให้หูเขาไม่ได้ยินหูตึงไปได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะไม่ให้น้ำเข้าหูเลยห้ามเล่นน้ำห้ามว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ให้น้ำ
0: เป็นข้อห้ามเลย
2: ใช่ห้ามว่ายน้ำตลอดเลย
0: อย่างน้องปิยบุตรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วคนปกติเด็กทั่วไปเนี่ยสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมฮะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆหูก็มีน้ำในหูชั้นกลางมากกว่าคนทั่วไปสามารถเป็นได้ไหม
1: มีได้เหมือนกัน
0: เกิดจากอะไรฮะถ้าเป็นทั่วไป
1: ส่วนใหญ่จะเกิดจากเป็นหวัดครับผมอันนี้เจอบ่อยที่สุดเพราะว่าเวลาเด็กเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมูกคัดจมูกใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็จะมีไอ้ตรงท่อเนี่ยก็จะบวมเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ความดันก็จะติดลบทำให้มีน้ำออกมาสะสมในหูชั้นกลางได้เหมือนกัน
0: อ่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอย่างในกรณีของน้องปิยบุตรเนี่ยหลังจาก follow up มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยณวันนี้ต้องรักษาน้องยังไงนอกจากในเรื่องของรูปหน้ารักษาไปแล้วผ่านมาแล้ว
1: ครับผม
0: รักษาเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมครับคุณหมอ
1: ก็ต้องตามมาดูตลอดเพราะว่าน้องก็เนื่องจากโครงสร้างใบหน้าน้องเนี่ยยังมีความผิดปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็คือปกติถ้าเกิดน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยเป็นนานเกิน3เดือนขึ้นไปถ้าเกิดเราตามดูเนี่ยการได้ยินก็ไม่ดีแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าให้ใส่ท่อที่เยื่อแก้วหูครับเป็นท่อเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อจะที่ตัวนี้จะช่วยทำให้ความดันในหูชั้นกลางที่มันติดลบอยู่เนี่ยมันกลับมาปกติเหมือนเดิมทำให้การได้ยินดีขึ้นแล้วก็น้ำในหูก็จะลดลงไปแล้วก็ในเด็กบางรายถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยตัวแก้วหูเนื่องจากความดันในหูเนี่ยมันติดลบมันก็จะเหมือนโดดเอาตัวเยื่อแก้วหูนะฮะเข้าไปแปะก
0: ับ
1: ในกับผนังด้านในของ
0: มันก็จะปวดหูเนี่ยเหมือนความดันด้านนอกมันกดเข้าไป
1: อ๋อส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยปวดหูฮะบางทีเด็กก็อาจจะไม่บอกเลยนะครับแต่พ่อแม่อาจจะสังเกตว่าลูกได้ยินไม่ค่อยชัดเรียกไม่ค่อยหันดูทีวีเปิดไอ้ทีวีดังอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ คุณหมอครับถ้าเกิดคนเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเรื่องน้ำในหูชั้นกลางมีมากเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดรู้ตัวว่าหูเราเริ่มไม่ปกติแต่ไม่ยอมมารักษากับคุณหมอท้ายที่สุดมันจะส่งผลเสียยังไงกับร่างกายครับ
1: คือถ้าเกิดทิ้งไปเป็นปีเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รักษาเนี่ยแก้วหูก็จะยุบตัวลงไปเรื่อยๆซึ่งไปแปะกับผนังด้านในของหูชั้นกลางเนี่ยครับ
0: แก้วหูคือชิ้นนี
1: ้แก้วหูชิ้นนี้นะครับ
0: ครับมันก็จะถูก
1: มันยุบเข้ามาติดกันตรงนี
0: ้
1: พอยุบเข้ามาติดกันปัญหาคือว่าบางทีเราจะมาแก้ทีหลังเราแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเข้าไปแปะแบบถาวรเลยก็เหมือนกับว่าหูชั้นกลางก็ฟีดหายไปหมดเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านใครที่มีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะครับรีบมาพบคุณหมอนะฮะแต่สำหรับน้องปิยบุตรเนี่ยวันนี้มาเช็คอัพเวลาน้องมาหาคุณหมอทุกครั้งต้องตรวจอะไรยังไงครับ
1: ก็จะดูเรื่องจมูกกับว่าน้องมีคัดจมูกน้ำมูกไหลไหมนะครับแล้วก็ดูในลำคอว่าในลำคอเนี่ยมีเสมหะลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูของน้องนี่จะมีปัญหาอย่างนึงคือตรงเพดานปากเขาเนี่ยมันจะสูงมากกว่าปกติฮะเนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเขาเนี่ยครับนะครับทำให้เขาคัดจมูกหายใจลำบากด้วย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตรวจน้องปิยบุตร
1: ได้
0: สำหรับวันนี้เลยนะครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับมีน้ำมูกใสๆเล็กน้อยนะครับผมนะโอเ อเค

0: เดี๋ยวอ้าปากไว้นะครับนะดูคอเนี่ยเนาะก็ของน้องจะมีปัญหาคือว่าเพดานปากจะสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูในคอหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเนาะโอเคโอเคเก่งมากนะไม่มีปัญหาอะไรทอนซิลไม่โตนะครับคือในเด็กบางคนถ้าเกิดทอนซิลโตจะทำให้นอนกลนด้วยน
1: ะ
0: คือของน้องก็มีปัญหานอนกลนแต่ว่าเนื่องจากน้องก็ดีอย่างที่ว่าทอนซิลเขายังไม่โต
1: ครับนะฮะต่อไปก็ต้องตรวจหู
0: ที่สำคัญคือดูหูเพราะว่าเราใส่ท่อปรับความดันไว้นะครับก็เช็คท่อว่ายังอยู่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็ท่ออาจจะหลุดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบกันเลยต้องนับไปดูเรื่อย
1: ๆมันมีท่อหลุดด้วยเหรอคุณหมอครับ
0: หลุดได้เองครับผมครับ
1: เดี๋ยวก่อนมันหลุดได้ยังไงฮะคือมันเกิดจากกิจกรรมหรือว่าอะไร
0: คือเป็นได้หลายสาเหตุคือเนื่องจากท่อปรับความดันในหูเนี่ยมันเป็นวัสดุแปลกปลอมมันไม่ใช่มาจากธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ร่างกายมันก็จะพยายามกำจัดออกอยู่แล้วนะคร
1: ับ นะฮะก็ตรวจดูก่อนว่ายังอยู่ไหม
0: ใช่ดูว่าอยู่ดีหรือเปล่านะครับโอเคครับก็คือท่อยังอยู่ดีอยู
1: ่นะครับแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีถ้าท่อไม่อยู่หรือว่าดูภายในจมูกมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันจะมีอะไรบ่งบอกเราได้บ้างครับคุณหมอครับ
0: ส่วนใหญ่น้องก็จะมีอาการแล้วก็จะคัดจมูกน้ำมูกไหลจะมีน้ำมูกเขียวอะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นเยอะๆก็อาจจะกลนหนักขึ้นนะครับ
1: แล้วอย่างนี้พอตรวจแล้วปกติเนี่ยขั้นตอนการรักษาต่อไปเนี่ยของน้องปัญญาบุตรนี่ต้องยังไงฮะหรือว่าปกติก็กลับไปทานยาเหมือนเดิม
0: อ๋อคือของน้องเนี่ยปัญหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งการรักษาก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเขาเปิดกะโหลกศีรษะหมายว่าขยายทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็เมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยทางคุณหมอกับคุณหมอสัญญศาสตร์ระบบสมองก็ไปผ่าแบบว่ายื่นกระดูกออกมา
1: ครับ
0: ตรงโหนกแก้มทำให้กว้างขึ้นคือแต่ก่อนจะแคบกว่านี้จะเหมือนกับว่าจะยุบมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมามากขึ้นแล้ว
1: โรคที่รูปหน้าผิดรูปนี่นะฮะมันมีผลต่อพัฒนาการของระบบภายในของเด็กเวลาเจริญเติบโต
0: ใช่
1: เมื่อกะโหลกมันไม่ขยายปั๊บสมองรวมถึงระบบอวัยวะภายในการรับรู้มันไม่โตตาม
0: ใช่ก็จะมีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบสมองความจำความคิดอะไรอย่างเงี้ยมีส่วน
1: แต่ทีนี้พอเราขยายให้มันออกมาในมิติที่เป็นปกติแล้วเนี่ยอวัยวะภายในมันจะเจริญเติบโตตามมาไหมครับ
0: ก็อย่างสมองก็จะขยายดีขึ้นก็พัฒนาการเรื่องสติปัญญาก็จะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรื่องการได้ยินเนี่ยอย่างที่บอกฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องโครงสร้างใบหน้าแล้วก็มันจะมีเรื่องท่อปรับความดันจากหูชั้นกลางที่ต่อมาหลังโพรงจมูกเนี่ยฮะคือบางทีถึงแก้เต็มที่มันก็ยังไม่ปกติฮะ
1: ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมีตัวช่วยอุปกรณ์
0: ใช่เราก็ต้องตามมาดูเพราะว่าเด็กที่มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าผิดปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการอักเสบในหูแล้วก็น้ำในหูชั้นกลางได้เยอะกว่าเด็กทั่วไปนะครับก็เด็กเหล่านี้ก็ต้องนับมาตรวจตลอดเวลา
1: แล้วทุกครั้งที่มาพอกลับไปน้องปิยบุตรเนี่ยมีเรียกว่ามีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไหมคุณภาพชีวิต
2: ดีขึ้นค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะดีขึ้นเรื่องการหายใจเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้องต้องใส่ซีแพดนอนเวลากลางคืนเขาหายใจไม่ได้ค่ะ
1: อ
2: ันนี้ผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นไม่ต้องยังไม่ต้องใช้เครื่องซีแพดกลก็ลดลง
1: ก็ต้องมาดูเรื่อย
2: ๆตรวจเรื่อยๆตามหมอนัดตลอดนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาน้ำมูกเขียวหรือว่าอะไรก็ต้องรีบรักษานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีน้ำในหูก็ต้องมารีบมาดูเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีหนองไหลมาจากหูได้เหมือนกัน
1: ผมถามคุณหมอครับว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานที่มีลักษณะโรคแบบนี้คือใบหน้าผิดรูปตั้งแต่กำเนิด
0: ครับ
1: เขาจะมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าตอนนี้ลูกหลานของเราเริ่มไม่ปกติเกี่ยวกับเรื่องของประสาทการรับรู้ควรจะดูอะไรยังไงฮะถึงจะพามาหาหมอเนี่ย
0: คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเรื่องโครงสร้างใบหน้าผิดปกติหรือว่าเป็นโรคทางพันธุศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่จะที่นี่ก็จะมาเจอทางคุณหมอกุมารเวชศาสตร์ก่อนแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะส่งมาทางแผนกนี่ตลอดเพราะว่าต้องมาเช็คเรื่องการได้ยินเพราะว่าเด็กที่มีความผิดปกติด้านพันธุศาสตร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องหูได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กธรรมดาล่ะครับอยู่บ้านอยู่ดีๆไม่ได้เกิดมามีใบหน้าผิดรูปเราจะดูยังไงว่าลูกหลานเราเริ่มเป็นโรคนี้ละ
0: ถ้าดูว่าเป็นโรคนี้ไหมก็ลองสังเกตว่าถ้าเกิดมีเสียงอะไรอยู่ในบ้านเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดเด็กไม่หันนะฮะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะผิดสังเกตแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดพัฒนาการเรื่องการพูดอะไรเงี้ยไม่พัฒนาตามวัยเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กอายุสัก1ขวบเนี่ยควรจะเริ่มพูดแล้ว
1: ครับ
0: ถ้า2ขวบเนี่ยควรจะพูดได้2คำติดกันอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดเด็กพูดไม่ได้เลยหรือว่าพูดได้น้อยมากๆก็ไม่แน่ใจก็พามาตรวจดีกว่าการได้ยินของน้องก็ยังดีเท่าเดิมนะครับผมนะฮะก็อันนี้การได้ยินข้างขวาเนี่ยฮะการได้ยินอยู่ที่ประมาณ10เดซิเบลข้างซ้ายอยู่ที่15เดซิเบลซึ่งก็โอเคคือเสียงประมาณนี้ก็ประมาณความดังเทียบง่ายๆก็ประมาณเสียงกระซิบ
1: ครับ
0: ก็น้องก็ได้ยินดีนะครับนะอาจจะมีเหมือนกับว่าการนำเสียงบกพร่องไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ดูในช่อง

0: หูกับแก้วหูเนี่ยท่อก็อยู่ดีแล้วก็เรื่องน้ำในหูก็ไม่มีในขณะนี้นะครับถือว่าใช้ได้ครับผม
1: คำถามคุณหมอหน่อยครับว่าในกรณีอย่างน้องปิยบุตรเนี่ยถ้าทุกอย่างมันการรับฟังเสียงมันเป็นปกติดี
0: ครับ
1: ข้อห้ามของน้องที่เป็นโรคแบบเนี้ยควรมีข้อห้ามอะไรยังไงครับ
0: แต่ก่อนเราจะห้ามเด็กไม่ให้ว่ายน้ำนะครับ
1: ครับ
0: ห้ามน้ำเข้าหูเพราะว่ามันมีท่อปรับความดันอยู่ในหูนะครับนะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากวันที่ทำความสะอาดมากไปฮะอย่างเช่นพอไปว่ายน้ำแล้วก็ชอบเอาใช้พวกสำลีอะไรไปเช็ดในหูไปปั่นเนี่ยฮะจริงๆไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าช่องหูเด็กเนี่ยเล็กมากอยู่แล้วแล้วก็การไปปั่นถูเนี่ยบางทีอาจจะปั่นลึกไปดีไม่ดีทะลุเข้าไปข้างในเลย
1: กลายเป็นติดเชื้อ
0: แก้วหูทะลุหรือว่าถ้าปั่นไปบางทีอาจจะมีเรื่องหูอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะ
1: เพราะฉะนั้นต้องคอยดูสังเกตให้ดีนะฮะสำหรับอาการแบบนี้นะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องปิยบุตรด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับ

0: วันนี้พาน้องมาหาหมอเรื่องกระดูกสันหลังนะคะที่ว่าพาไปแล้วว่าจะดูว่าดีขึ้นไหมหมอเขาดูอาการต่อเนื่องอะค่ะตอนที่น้องคลอดออกมาตอนนั้นยังเดินไม่ได้เพราะว่าน้องจะเป็นเด็กที่ตั้งไข่เองไม่ได้จะไม่กระโดดเหมือนเด็กทั่วไปแล้วก็จะไม่นั่งเองเหมือนเด็กทั่วไปแล้วหนูก็เลยสังเกตว่าทำไมลูกหนูนั่งไม่ได้หนูก็พาไปหาหมอไปทุกที่ที่หมอเขาบอกว่าโรงพยาบาลไหนว่าหมอเก่งหนูก็พาไปทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รักษาไม่ได้จนมา2ขวบหลังน้องก็ผิดปกติว่าทำไมหลังมันถึงบิดกระดูกบิดหนูก็เลยพาไปตรวจหนูก็เลยพาลูกมาอยู่ศิริราชได้2ปีเนี้ยค่ะ
1: วันนี้คุณแม่พาน้องพลอยมาพบอาจารย์วันนี้คือนัดมาเพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์วันนี้นัดมาติดตามครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยน้องเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับ
1: เพิ่งผ่าตัดกระดูกสันหลัง
2: ไปครับเพิ่งผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดน้องก็ดูไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: น
3: ะ
1: มีไหมยังเจ็บแผลอยู่ไหมครับ
3: ไม่เจ็บค่ะ
1: ไม่เจ็บแล้วนะจริงๆทำไมอาการของน้องเขากระดูกคดตรงกระดูกสันหลังเกิดจากอะไร
2: เพราะคือจริงๆน้องเดิมเนี่ยเขาเป็นโรคเราภาษาไทยเราเรียกสมองพิการ
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษเราก็เรียก cerebral palsy
1: cerebral palsy สมอง
2: คือโรคนี้ก็จริงๆในประเทศไทยก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนผู้ป่วยที่มาหาพบแพทย์จริงเนี่ยไม่ได้มากมายเท่าไหร
1: ่
2: เพราะไม่มีหลายปัจจัยครับนะแต่ของน้องนี่เขาเป็นค่อนข้างซึ่งแบบคือไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมือก็สามารถใช้งานได้ดี
1: ค
2: ือน้องเขามีปัญหาเรื่องเฉพาะส่วนขา
1: ครับส่วนขา
2: ที่เขาจะน้องขยับควบคุมไม่ค่อยได
1: ้
2: นะครับนะแล้วก็เรื่องแล้วพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาหลังเขายังไม่คด
1: ครับ
2: แต่พอเวลาผ่านไปหลังจะเอียงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ทำไมจากสมองมีผลกับหลังหรือขาแขนได้
2: ใช่เพราะมันกล้ามเนื้อมันสั่งงาน
1: ครับ
2: พวกนี้ส่วนใหญ่กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่เกิดภาวะไม่สมดุลนะครับก็เวลาพอเกิดภาวะไม่สมดุลปั๊บเนี่ยหลังก็เริ่มมีการคดเอียงนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกคนนะครับเกิดเฉพาะบางกลุ่มที่เป็นบังเอิญน้องเขาอาจจะโชคไม่ดีนิดหน่อยทำให้หลังเขาคด
1: ถ้ารุนแรงมากๆนี่จะถึงขั้นยังไง
2: ถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยคือแขนก็ใช้งานไม่ได้ขาก็ใช้งานไม่ได้คอก็พับต้องนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดเวลาแล้วคุยไม่ได้ด้วย
1: เอ้ยก็สามารถพัฒนาการใช้ขาเราจะดีขึ้นได้ไหมครับ
2: คือเราก็ต้องกายภาพนะครับทุกวันนี้นะครับคือส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ภาวะสมองพิการเราต้องดูว่าขาเนี่ยเขาแข็งเกร็งหรือเปล่านะดูนิดนึงนะครับน้องขอดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ดูอย่างน้องขาเขาก็น้องขยับเกร็งใช่ไหมขาเขาขยับก็จะค่อนข้างเกร็งติดเนี่ยคือขยับไม่ได้ติด
1: จะติดใช่ไหมติด
2: มันเป็น
1: เพราะว่า
2: เป็นกล้ามเนื้อเขาควบคุมไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อฮะ
2: คือสมองเนี่ยสั่งแขนได้แต่สั่งขาเนี่ยมันเป็นภาวะอย่างหนึ่งสั่งไม่ได้นะฮะทำให้ขาเกร็งตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูว่าสะโพกเขาเลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเด็กบางคนสะโพกเลื่อนก็ต้องผ่าตัดสะโพกเอาเข้าไปหรือว่าเราหาภาวะอื่นป้องกันเพื่อไม่สะโพกหลุดออกจากเบ้าเพราะบางครั้งมันเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่บาลานซ์กัน
1: อ๋อมันเป็นทั้งส่วนของโครงสร้างกระดูกตั้งแต่สะโพกลงไปเลยแล้วก็สมองที่สั่งการด้วย
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าเมื่อไหร่สัมพันธ์กันก็คงจะสามารถขยับได้ใช่ไหม
2: ครับว่าปัจจุบันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใดๆที่จะรักษาให้แบบกลับมาเหมือนเดินเหมือนคนปกติได้นะครับ
1: ทุกวันนี้ยังทำกายภาพหรือว่าให้น้องลองขยับขาอะไรอยู่บ้างไหม
0: ทำค่ะ
1: ทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็จะทำเหลาเขาเดินแล้วก็จะมีปั่นจักรยานที่ทำของคนพิการโดยเฉพาะ
1: ครับแล้วเขาสามารถจะปั่นได้ไหมครับ
0: เขาจะไม่มีแรงเราก็จะช่วยดันเขา
1: อ๋อเราก็ช่วยขยับให้เขา
0: ทางโรงเรียนที่ศูนย์เขาก็จะทำกายภาพ
1: อ๋อฮะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยับเลยกล้ามเนื้อก็จะรีบ
2: ไปเรื่อย
1: ใช่ไหมขารีบไปเรื่อย
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเราขยับไว้ออกกำลังกายไว้ให้มีกล้ามเนื้อไว้สักหน่อยวันหนึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์มันเจริญก้าวหน้าค้นพบอะไรใหม่ๆก็อาจจะ
2: เป็นไปได้
1: อาจจะเกิดขึ้นได้
2: ไปได้
1: ใช่ไหมครับวันนี้ก็นัดมาเพื่อจะทำอะไรบ้าง
2: วันนี้เราก็มาดูอาการ
1: ครับ
2: ดูว่าน้องเขาปวดไหมหลังผ่าตัดแผลติดดีไหมนะครับแล้วก็เหล็กที่ใส่ไปมีการหักไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับงั้นวันนี้ก็จะทำการตรวจใช่ไหม
2: ครับวันนี้ครับ
1: เชิญเลยครับอาจารย์จะตรวจยังไง
2: ถ้าสังเกตดูว่าเก้าอี้บอกเก้าอี้นี้นะฮะน้องเขาเป็นจะไม่ใช่เป็นเก้าอี้รถธรรมดาเขาจะมีพลาสติกด้านหลังนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งอันนี้ก็
1: แข็งใช่ไหม
2: เขาที่เขาตัดดีไซน์มาสำหรับรับลูกกับหลังน้องโดยเฉพาะเพื่อให้น้องเขามีการควบคุมหลังไม่ให้มันโย้ไปโย้มา
1: ไม่ขยับ ใช่อะไรไปได้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่นะครับทีนี้เราก็ดูว่าน้องเขาเนี่ยครับหลังเขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้น้อง
1: เขาคดในลักษณะไหนฮะ
2: เขาเอียงทั้งโค้งแล้วก็คดไปด้านข้างทั้งสอง
1: ถ้าดูด้านนี้ก็โค้ง
2: แล้วก็มีการหมุนด้วยจริงก็น้องเขาเรียกว่าจริงแล้วเขาผิดไป3มิติเลยคือว่าทั้งโค้งทั้งด้านตรงด้านข้างแล้วมีการหมุนกระดูกสันหลัง
1: ครับ
2: ซึ่งทำให้มันเกิดการบิดเบี้ยวเอียงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราสมมติน้องพลอยถ้าเราไม่ผ่าตัดเขาในอนาคตเนี่ยหลังเขาจะล้มไปเรื่อย
1: ๆ
2: ล้มแล้วเขาจะเหนื่อยจะเหนื่อยง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเหนื่อยมากๆแล้วเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของปอดบวมหรืออะไรง่ายนะ
1: ฮะแล้วเราผ่าตรงไหนไป
2: ก็เราผ่าก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับ
1: ครับผม
2: อันนี้คือผ่าแผลอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะฮะแผลอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นไม่ใช่กระดูกสันหลังนะเป็นซี่โครง
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ก็คือคนทั่วไปเราคิดว่าเป็นกระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วเป็นซี่โครงเพราะว่า
1: ทำไมซี่โครงมาอยู่ตรงนี้
2: ซี่โครงมีการหมุนคือเวลากระดูกสันหลังมันเบี้ยวปั๊บซี่โครงมีการดันทำให้มันโดนขึ้นมาทำให้มีการโค้งปูดขึ้นมา
1: ปูดมาทางด้านหลัง
2: และใช่ใช่นะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตรงกระดูกสันหลังตรงกลาง
2: คือตรงกลางใช่ตรงกลางเนี่ยนะฮะซึ่งเราผมว่าน้องเขาก็ดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับตอนแรกนะฮะเพราะว่าคือเราเป็นมันเป็นไปไม่ได้ที่น้องเขาเป็นเยอะมากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเอากลับมา 100% มันไม่มีทางนะ
1: ตอนนี้เราผ่าแล้วเราเสริมอะไรข้างในเข้าไปอะไร
2: เราใส่เหล็กเข้าไป
1: ฮะใส่เหล็กเข้าไป
2: ใส่เหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นน็อตกับสกรูเข้าไปในกระดูกสันหลังนะครับ
1: เพื่อจะยึดเหมือนยึดให้ตรง
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือจากนี้ไปนี่จะตรงแล้วก็จะมีการหมุนหรือบิดในแนวอื่นได้ไหมฮะหรือว่าเราดามไว้จนนิ่งเลย
2: คือเราก็จะล็อกให้เพียงให้มากที่สุดแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยกระดูกแผ่นนี้มันจะเชื่อมกันก็เดี๋ยวเราจะลองให้น้องเขาขึ้นเตียง
1: อ๋อฮะ
2: น้องขึ้นเตียง
1: ไปเลยนะฮะ
2: อันนี้สังเกตดูครับน้องเนี่ยเขานั่งน้องนี่เขานั่งเองได้น
1: ะ
2: น้องลองกอดอกได้ไหมครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นน้อยเด็กกลุ่มบางส่วนที่เป็นโรคสมองพิการบางคนนั่งเองไม่ได
1: ้ครับพอนั่งปุ๊บจะ
2: ล้มเลยใช่นี่กล้ามเนื้อส่วนว่าเขากล้ามเนื้อที่ควบคุมเนี่ยเขาดีระดับหนึ่งนะครับนะทีนี้เดี๋ยวลองให้น้องเขานอนนะ
1: นอนนะ
2: นี่เห็นว่าขาเขาเกร็งแอดลองจับขาเกร็งไหม
1: เกร็ง
2: ใช่ไหมน้องเขาควบคุมไม่ได
1: ้
2: นะคือเขาจะฝืนมากแล้วเวลาเนี่ยเป็นนี่คือภาวะโรคอย่างหนึ่งโรคนี้จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะเกร็งแล้วเขาน้องยกไม่ได้เลยใช่ไหมยกซิพยายามยกคือยกไม่คือยกได้แค่นี้คือเขายังไม่สามารถควบคุมกระดูกข้อเท้าอะไรได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของหมอศัลยแพทย์กระดูกเนี่ยก็พยายามลดเกร็งแล้วก็พยายามฝึกเดินนะแล้วพยายามแบบน้องเขาจะส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้ก็จะพยายามหนีบขาเข้ามาเราต้อง

0: ยามแบบฝึกกายภาพให้ขาเขากลาง
1: ครับ
0: กลางเนี่ยนะครับกลางมีเหตุผลหลายอย่างนะคร
1: ับเจ็บไหมครับ
0: เจ็บไหม
1: เจ็บไหม
0: จะเกร็งใช่ไหม
1: แต่ว่ามันรู้สึกเป็นอาการเกร็งและแข็ง
0: ใช่ใช่
1: ฮะ
0: แล้วบางกลุ่มที่มีสะโพกหลุดเนี่ยเวลากลางก็จะเจ็บมากนะแต่น้องเขาไม่มีนะ
1: เพราะน้องไม่ได้เจ็บ
0: เขาไม่ได้เจ็บมากแต่เขาจะเกร็งเฉยๆนะ
1: คร
0: ับ แล้วข้อเท้าก็เกร็งกระตุกนิ้วจะแบบจะไวก็จะไวมากบางทีเกร็งแข็งเนี่ยไหมกระดกคือเขาควบคุมไม่ได้นะ
1: คร
0: ับ นะครับก็เรียบร้อยแล้วฮะส่วนใหญ่ก็ดูดีก็ไม่มีอะไรเน
1: ี่
0: ยดูแค่นี
1: ้
0: ดูคร่าวๆนะครับ
1: คุณแม่มีอะไรจะปรึกษาถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมครับ
2: อ๋อก็อยากถามว่าต่อไปต้องผ่าตัดขาไหมเพราะว่าน้องมีอาการเกร็งอย่างนี้แล้วก็หลังเนี่ยตรงจะดีขึ้นไห
1: ม
2: จะต้องเอาเหล็กออกไหมอะไรเงี้ย
1: ครับเพราะว่ามีหลายคำถามเหมือนกัน
2: กังวลนะคะ
1: กังวลหลาย
2: ไม่อยากให้ลูกเจ็บ
1: ต้องผ่าอีกไหมหนึ่งนะฮ
2: ะแล้วก็เรื่องขาอยากให้เขาดีกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยจะมีโอกาสไหมคะ
0: ใช่ส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มนี้แน่นอนพ่อแม่ทุกคนมีความหวังนะเรื่องน้องเดินได้เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างน้อยผมคิดว่าถ้าจะเดินได้ก็อาจจะเดินแล้วมีวอล์กเกอร
1: ์
0: คือพยุงช่วยในการเดินแต่ว่าจะให้เดินเหมือนคนปกติก็คือก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆคืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเดินโดยใช้ประคับประคองก็มีแนวโน้มอาจจะเป็นไปได้นะถ้าเรากายภาพ
1: ไปเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆ
1: ต้องกายภาพไปเรื่อย
0: ส่วนเรื่องเหล็กที่หลังเนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นนะไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราพบว่ามันคือเราเอาออกหรือไม่เอาออกไม่ได้แตกต่างกันมากยกเว้นจะมีปัญหาเช่นเหล็กถอนเหล็กหลุดเลื่อนหรือว่าสร้างความรำคาญแพ้เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยนะพุทธนะครับ
1: เพิ่นก็ไม่ต้องเอาออก
0: นะครับ
1: จะต้องมีผ่าอีกไหมใช่ไหมแม่ถาม
0: ผ่าที่หลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยู่ในตามแผนของเรานะคิดว่าไม่น่ามีนะ
1: ครับ
0: คิดว่าไม่น่ามีแต่อาจจะมีผ่าขาอาจจะมีบ้างในอนาคตซึ่งถ้าเขาเกร็งมากก็อาจจะต้องผ่าแต่ผ่าเล็กๆส่วนใหญ่ผ่าไม่ใหญ่ยกเว้นกรณีที่เรานั้นติดตามนั้นสะโพกเขาเลื่อนหลุดนะแต่ผมคิดว่าคงอาจจะยากแล้วพอน้องเขาเริ่มโตแล้วนะถ้าหลุดบางทีก็ต้องผ่ากลับเข้าไปในเบ้าใหม
1: ่ในกลุ่มอาการแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากอะไรหมอเป็นข้ออะไรฮะสาเหตุ
0: นอกสมองภาวะสมองพิการ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่นะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะฮะตัวสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะขาดออกซิเจนในสมองขณะช่วงการคลอดนะซึ่งก็บางทีปัจจัยบางอย่างควบคุมได้บางอย่างควบคุมไม่ได
1: ้ครับ
0: อาจจะบางครั้งมีภาวะยากบางทีเด็กบางคนคลอดยาก
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้ขาดออกซิเจนนะช่วงนั้นนะฮะออกซิเจนปั๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมีการขาดเลือดขาดเลือดเสร็จก็เลยมีปัญหานะครับ
1: ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นไม่นานเองใช่ไหม
0: ไม่นานแต่มีผลสำคัญมาก
1: มีผลสำคัญ
0: คร
1: ับ นะฮะงั้นก็ความรุนแรงก็อาจจะต่างกัน
0: ความรุนแรงก็จะถ้าขาดเยอะก็จะรุนแรงเยอะถ้าขาดน้อยก็รุนแรงน้อย
1: ครับ
0: กรณีที่เป็นน้อยมากเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้จะเดินได้เลยบางคนก็เป็นน้อยเดินอยู่ในสังคมปกตินะครับนะฮะสามารถทำงานได้เหมือนคนปกตินะฮะ
1: ครับแล้ววิธีการจะดูแลเด็กที่เป็นภาวะแบบนี้จะต้องดูแลยังไงถึงจะดี
0: คือจริงๆสัญญาแพทย์กระดูกเองเป็นแค่หนึ่งในทีมเองจริงๆแล้วเนี่ยดีแล้วหมอที่ดูแลเด็กกลุ่มเนี่ยอย่างน้องเนี่ยไปหลายแผนก
1: ไปไหนบ้างฮะ
2: มีทางสันประสาทแล้วก็ทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางปอดทางหัวใจ
0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยนะไปเวชศาสตร์ฟื้นฟู
1: เยอะ
0: ไปบำบัดแล้วมีนักจิตวิทยานักสังคมคือมีหมดเลย
1: อ๋อมีผลกับหลายส่วนของร่างกาย
0: ใช่เพราะฉะนั้นการรักษาเด็กกลุ่มนี้เป็นทีมนะ
1: ทีมของศิริราชเรามีครบที่จะดูแลได
0: ้คือหมอก็ดูไปแค่หนึ่งในทีมจริงๆแล้วนะฮะ
1: แล้วถ้าสำหรับพ่อแม่เองหรือคนที่จะดูแลลูกหรือดูแลเด็กที่บ้านเนี่ยครับจะต้องดูแลยังไงต้องให้ความเอาใจใส่ด้านไหนยังไงบ้าง
0: โอ้จริงๆก็ต้องเอาใจใส่ทุกระดับนะละเอียดคือแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาเป็นมากเป็นน้อย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นน้อยก็เป็นน้อยก็ลงละเอียดไม่เยอะแต่ถ้าเป็นเยอะนี่ก็ลงละเอียดเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่จุดมุ่งหมายของพ่อแม่เนี่ยอันดับแรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เขาอยากจะให้ผู้ป่วยเดินได
1: ้
0: เวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือ communication คือหมายความว่
1: า
0: การสื่อสารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขาโตขึ้นมาสมมติอีกหน่อยพอเด็กเขาเริ่มโตเริ่มทำงานเขาต้องรักติดอย่างน้อยสื่อสารอื่นได้ว่าเขาต้องการอะไรหิวข้าวเช่นการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะ
1: ซึ่งน้องพลอยทำได้
0: น้องพลอยเขาทำได้นะเพราะน้องพลอยเขาอยู่ที่เรื่องแต่ตอนนี้พ่อแม่กังวลเรื่องการเดินมากกว่านะครับอันนี้ก็ครับก็อย่างที่ว่าจิตใจสำคัญที่สุด

0: ครับก็ส่วนน้องพลอยแม่น้องพลอยถือว่าเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากซึ่งเขามีความเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อโลกนะครับโลกร้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าเป็นยังไงแต่เขาก็พยายามสู้ที่สุดนะครับทำทุกอย่างนะครับ
1: ค
0: ือจริงๆเราก็มีบางรายเนี่ยซึ่ง เป็นโรคคล้ายๆแบบเนี้ยโรคของพิการซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็มารักษาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าคนไข้บางส่วนไม่ได้มานัดตามติดตามอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือทั้งด้านครอบครัวด้านกำลังใจเราบางทีมันมีหลายปัจจัยเนี่ยซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งซึ่งถ้าเราสามารถช่วยได้เนี่ยเขาจะได้กลับมาเข้ามาอยู่ในสู่ภาวะสังคมนะครับซึ่งสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ
1: นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งอาการของโรคที่เราเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าอาการนั้นจะอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วก็ยอมรับมองไปข้างหน้าว่ายังมีสิ่งดีรออยู่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปต่อสู้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ยโดยมีทีมแพทย์ที่ดูแลอย่างของที่ศรีราษฎร์เนี่ยนะฮะก็ทีมแพทย์ก็ดูแลกันหลายสาขาเหลือเกินที่ช่วยกันอาการต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ตามมาก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันหนึ่งสิ่งที่น้องพลอยอยากจะให้เป็นหรือคุณแม่อยากจะให้เป็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอย่างที่เราพยายามทำอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่อย่างไรก็ตามการยอมรับแล้วก็เข้าใจฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าโรคอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือกำลังใจที่มีมาขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณน้องพลอยอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
2: อาการปวดขาค่ะค่ะปวดมาหลายวันโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีขาบวมขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะก็เลยมาพบคุณหมอไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการปวดขาปวดมาประมาณ3วันแล้วก็มีอาการขาบวมมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบบวมจนเดินไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจมาหาคุณหมอค่ะ
3: วันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: พอดีว่ามีอาการปวดขาค่ะหลายวันแล้วก็มีอาการขาบวมขึ้นมาค่ะ
3: ขาบวมแล้วก็ปวดขา
2: ค่ะโดยไม่รู้สาเหตุค่ะว่าเกิดจากอะไรค่ะ
3: เราไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปทำงานหนักอะไรยังไงยืนนานมีไหม
2: ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่โอ้โหงี้แล้วเราจะตรวจยังไงคุณหมอครับ
4: ขาบวมที่ว่าในบวมข้างๆเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะทั้งขา
4: เลยมันบวมยุบๆไหมครับหรือว่าบวมทั้งวันเลย
2: บวมขึ้นเรื่อยๆค่ะ
4: บวมขึ้นเรื่อยๆปวดด้วย
2: ค่ะปวดด้วยค่ะ
4: ไม่ได้ไปนวด
2: ไม่
4: แผนโบราณเปิดประตูลมอะไรนี้มีไหม
2: ไม่ค่ะ
3: คุณหมอเดี๋ยวก่อนฮะนวดแผนโบราณเปิดประตูลมนี่คืออะไร
4: ก็ทางหมอนวดนะครับ
3: ครับ
4: ยืนยืน
3: ครับ
4: นะครับก็เขาจะกดบริเวณขาหนีบนะครับ
3: ตรงนี้แหละ
4: ใช่ครับกดไปประมาณสักบางคนก็ครึ่งนาทีถึง1นาทีแต่นั้นเขาจะปล่อยซึ่งการกดเนี่ยเป็นการกดหลอดเลือดแดงที่ขานะครับบางคนเนี่ยกดเนี่ยหมอนวดเนี่ยเขาจะไปกดปุ๊บมันเกิดไปกดหลอดเลือดดำด้ว
3: ย
4: นะครับทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยอุดตันได้นะเกิดหลอดเลือดอุดตันทั้งขาเลยก็จะเกิดเป็นมีอาการขาบวมได้บางคนเนี่ยลิ่มเลือดก็จะปลิวจากขาไปอุดในปอดนะทำให้มีการเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวนะครับไปถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
4: ได้ครับ
3: ซึ่งบางทีคนนวดทั่วไปคนติดนวดพูดง่าย
4: ครับ
3: บางทีเขาชอบด้วยซ้ำไปนั่นคือยังไม่เกิดปัญหา
4: ใช่ครับ
3: แต่ worst case จริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหา
4: อาจจะเกิดได
3: ้
4: อาจจะเกิดได
3: ้แต่ทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดกดพลาดไปโดนหลอดเลือดดำอาจจะบวมได
4: ้ครับ
3: บางคนนี่ไม่รู้ว่าเกิดจากการนวด
4: ใช่ครับบางคนก็อาจจะเกิด
3: แต่คุณพี่ไม่ได้ไปนวดมา
2: ค่ะไม่ได้ไปนวดค
3: ่
2: ะ
3: แล้วมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่ส่งผลให้ขาบวม
4: ที่เราเจอได้ก็ในคนอายุน้อยบางทีก็เกิดจากการที่มีสารในตัวของผู้ป่วยเองนะครับลดลงผิดปกติโปรตีนบางตัวในเลือดเนี่ยนะครับที่เจอได้นะหรือพวกเนื้องอกทั้งหลายก็เป็นสาเหตุได้นะครับในบางคนการตั้งครรภ์นะครับมดลูกมันโตขึ้นนะครับไปกดหลอดเลือดดำของขาข้างซ้ายก็ทำให้มีอาการอย่างนี้ได้เช่นกัน
3: โอ้ที่เราสังเกตว่าคนท้องบางรายขาเท้าจะใหญ่จะบวม
4: ใช่ครับใช่
3: อันนี้เป็นปกติ
4: บางคนก็แค่กดเฉยๆแต่ไม่อุดตันนะครับ
3: แต่คนท้องนี่ต้องบวมทั้งสองข้าง
4: มันมักจะบวมข้างซ้าย
3: ออกข้างซ้าย
4: บางคนก็บวมสองข้างนะบวมสองข้างนั่นเกิดจากสาเหตุอื่น
3: อ๋อถ้าคนท้องจะข้างซ้าย
4: มักจะบวมข้างซ้าย
3: มากกว่าข้างขวา
4: ใช่ครับเพราะมดลูกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับเพราะจะไปกดหลอดเลือดดำข้างซ้าย
3: และสำหรับคุณพี่ท่านนี้เราต้องตรวจอะไร
4: ต้องหาสาเหตุนะครับขั้นแรกก่อนก็พิสูจน์ก่อนว่าคนไข้นี้เป็นหลอดเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอาการขาบวมมันเกิดได้จากหลายสาเหต
3: ุ
4: เป็นพวกท้องหรืออุดตันก็ได้หลอดเลือดดำอุดตันก็ได้นะครับหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอีกก็ได้นะครับที่ทำให้ขาบวม
3: ท่อน้ำเหลืองอุดตัน
4: ใช่ครับ
3: มันเกิดจากอะไรครับ
4: พวกนี้ท่อน้ำเหลืองมันก็ลำเลียงน้ำเหลืองนะครับกลับขากลับสู่

0: ัวใจเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ถ้ามีการอุดตันหรือไปขวางกั้นมันนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาบวมได
1: ้แสดงว่าน้ำเหลืองแสดงว่าขาบวมแต่ละเขาเรียกว่าขาบวมเนี่ยมันมีที่มาหลายสาเหต
0: ุจากหลายสาเหต
1: ุเราต้องค่อยๆไล่ไปทีละสาเหต
0: ุใช่ครับบางคนก็เป็นจากโรคหัวใจก็ได้หัวใจมันปั๊มไม่ดีถูกไหมครับเราเลือดกลับไม่ดีก็ทำให้เกิดอาการขาบวมในเช่นกันนะครับ
1: นะครับทั้งนั้นต้องตรวจแบบ
0: ต้องตรวจอัลตราซาวด์ดู
1: เดี๋ยวต้องเชิญคุณพี่ไปที่เครื่องอัลตราซาวด์เลยนะครับเชิญครับคุณหมอครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่
0: เราก็ทำการตรวจอัลตราซาวด์หลอดเลือดดำชั้นลึกนะครับของคนไข้มีริมเลือดอุดตันหรือเปล่าขาพอดีคนไข้มาด้วยเรื่องขาข้างซ้ายบวมนะครับเราจะตรวจข้างขวาข้างที่ปกติก่อนถ้าเราดูเห็นหลอดเลือดดำไหมครับ
1: นี่
0: ขาที่กดแฟบอยู่เนี้ยนะครับกด
2: พอกดปั๊บ
0: กดได้สนิทการที่กดได้สนิทก็คือไม่มีริมเลือดอยู่ภายในนะครับนั้นขาข้างขวาไม่มีริมเลือดนะครับ
1: พอเรากดปั๊บเนี่ยค้างไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นแบบสีขาวหมดเลยไม่เห็นหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับเห็นแต่หลอดเลือดแดงเต้นอยู่
1: อันนี้หลอดเลือดแดง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะพอเปิดอาจจะมีหลอดเลือดดำ
0: ใช่ครับ
1: แล้วฮะนี่คือปกติ
0: ปกติครับ
1: เพราะถ้าเกิดมีริมเลือดในหลอดเลือดดำจะกดแล้ว
0: กดไม่ลง
1: ยังเห็นรอยดำๆของ
0: หลอดเลือดใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูขาข้างซ้าย
1: ข้างที่มีปัญหา
0: ข้างที่มีปัญหาน
1: ะครับ
0: อันนี้เราจะสังเกตเห็นมีริมเลือดค้างอยู่ภายในนะครับ
1: คือบริเวณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ดิวช่วยชี้นะโอเคนะครับมีริมเลือดอยู่ทำให้เรากดได้ไม่สนิทเห็นไหมครับมีริมเลือดอยู
1: ่กดอีกทีนี่กดแล้วเนี่ยยังเห็นอยู
0: ่ปิดไม่สนิทนะครับใช่มีริมเลือดค้างอยู
1: ่นี่คือหลอดเลือดดำแต่ที่เต้นอยู่นี่หลอดเลือดแดง
0: แดงครับ
1: อ๋อผมเห็นภาพ
0: กดไม่สนิทเห็นไหมครับมันมีริมเลือดค้างอยู
1: ่แสดงว่าในหลอดเลือดเวลามันริมเลือดต่อให้กดยังไงมันก็ยังเห็นเป็นริมเลือดอยู่
0: ใช่ครับมันก็คือไม่สามารถกดได้สนิทนะครับ
1: นี่ก็คือเป็นสาเหตุของคุณพี่เขาที่ทำให้ขาข้างซ้ายของคุณพี่เขา
0: ใช่ครับก็คือมีเลือดอุดตันในหลอดดำชั้นลึกลองดูตามยาวนิดนึงครับเห็นไหมเลือดมันวิ่งได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับ
1: อ๋อ
0: ตัวแดงๆนี่คือเลือดที่วิ่งสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่มันไม่เห็นสีเต็มทั้งหมดแสดงมีริมเลือดค้างอยู
1: ่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดปกติมันจะ
0: ต้องเต็ม
1: แดงหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือมันเหมือนกับไม่เต็ม
0: มันไม่เต็มลำใช่มันมีริมเลือดค้างอยู
1: ่
0: นะครับผมให้คุณเป็นริมเลือดอุดตันมาระยะหนึ่งละ
1: ถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดดำเราจะรักษาคุณพี่ท่านนี้ยังไงครับ
0: ขั้นแรกก็ต้องให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งก็จะป้องกันไม่ให้ตัวริมเลือดเนี่ยมันขยายยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมเพราะริมเลือดนี่ไม่มีโอกาสที่จะปลิวเข้าไปอุดในตำแหน่งของเส้นเลือดแดงของปอดทำให้เกิดการหอบเหนื่อยแล้วเสียชีวิตได
1: ้ได้ด้วยนะ
0: ได้ครับต้องรีบให้ยานะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องหาสาเหตุอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้เกิดหลอดเลือดดำอุดตันเพื่อจะป้องกันนะครับแล้วก็เพื่อจะมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะให้ยาป้องกันแข็งตัวของเลือดเนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับเรื่องของขาถ้านี่มีอาการขาบวมเราต้องมีการพันขาแล้วเปลี่ยนเป็นถุงน่องเพื่อการรักษาคล้ายกับถุงน่องเส้นเลือดขอดคล้ายๆกัน
1: ปรับความดัน
0: ใช่ครับใช
1: ่
0: ครับเพื่อลดอาการบวมลงในช่วงแรกเราจะพันขาก่อนนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นถุงน่องเมื่อขามีการลดขนาดลงละนะครับ
1: แต่กลับมาเป็นปกติเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
0: ับเดินได้ปกติครับแล้วก็แต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่าง
3: ใช้เวลานานไหมคะ
0: ส่วนใหญ่การรักษาในปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะครับขึ้นกับสาเหตุด้วยครับถ้าสาเหตุนั้นถูกกำจัดได้แล้วก็ให้ระยะเวลาในการให้ยาสั้นแต่ถ้าเกิดสาเหตุนั้นถูกกำจัดไม่ได้นะครับอยู่กับตัวตลอดต้องกินยาค่อนข้างนาน
3: แล้วจะหายเป็นปกติเหมือนเดิม
0: ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าริมเลือดหมดนะคุณก็กลับไปมีชีวิตที่ตามปกติ
1: แต่ถ้าเกิดริมเลือดหมดแล้วกลับไปแล้วยังไปอยู่ในกิจกรรมแบบเดิมสภาวะแวดล้อมแบบเดิม
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสกลับมาเป็น
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหาสาเหตุที่เจอ
0: ใช่ครับก็คืออย่างเช่นคนไข้ที่เคยไปแล้วครั้งนึงเนี่ยถ้ามีโอกาสที่ต้องไปผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดเข่าผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องให้ยาป้องกันในช่วงที่คนไข้ต้องไปมีความเสี่ยงครั้งใหม่ที่จะเกิดริมเลือดอุดตันได
1: ้
0: เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำครับ
1: นะครับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับคุณพี่ด้วยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

2 ที่แล้วค้างไว้ให้เมนูวันนี้เหมาะสำหรับคนไข้ไม่ใช่คนไข้พูดแล้วงงตัวเองโปรตีนเหมาะสำหรับคนที่อยากมีกล้ามแต่คนไข้โรคไตที่ต้องจำกัดอาหารโปรตีนจะทำอย่างไรที่จะสร้างกล้ามและจำกัดอาหารโปรตีนด้วยวันนี้หมอมีคำตอบครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูไข่ขาวต้มยำในวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและให้โปรตีนในปริมาณสูงสำหรับคนปกติทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหารโปรตีนแต่ในคนไข้โรคไตเรื้อรังเราต้องชะลอการเสื่อมของไตการรับประทานโปรตีนในปริมาณสูงทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นโปรตีนที่ควรรับประทานสำหรับคนไข้โรคไตควรจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าสัตว์เนื้อขาวส่วนโปรตีนที่อาจจะมีปัญหาคือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะซึ่งอยู่ในสัตว์เนื้อแดงอันนี้อาจจะต้องระวังกันส่วนในวันนี้เมนูของเราใช้แต่ไข่ขาวไม่ใช้ไข่แดงเนื่องจากไข่แดงมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงที่สำคัญยังมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไข่แดงออกมีแต่ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและใช้ทำอาหารเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตยังมีเทคนิคในการรับประทานอาหารอีกมากสำหรับคนไข้โรคไตและโรคอื่นๆเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำจากแพทย์และนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารจะดีที่สุดไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครจริงปะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLE
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับวันนี้ตอนแรกในซีรีส์กินเสี่ยงตายครับกับผมนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราประเดิมตอนแรกเม็ดแมงลักครับผมหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเม็ดแมงลักเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยเหรอแล้วเสี่ยงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือไม่นะครับผมจะยังไม่เฉลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเข้าครัวกันก่อนวันนี้ผมมีเมนูจากเม็ดแมงลักแต่จะมีอะไรบ้างไปรับชมครับ

งลักษณ์เป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้นะครับสรรพคุณดั้งเดิมนะครับเราเอามาใช้เป็นยาระบายอย่างไรก็ตามนะครับในการบริโภคเม็ดแมงลักเนี่ยมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือก่อนที่จะบริโภคเม็ดแมงลักนะครับควรจะทําให้เม็ดแมงลักนั้นพองตัวเต็มที่โดยการเอาไปแช่น้ํานะครับแล้วค่อยบริโภคหากเราบริโภคเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับมันอาจจะเข้าไปในลําไส้เราแล้วไปดูดซึมน้ําที่อยู่ในบริเวณนั้นทําให้มันบวมขึ้นในลําไส้และอาจจะเกิดลําไส้อุดตันได้ครับเรามาเริ่มการทดลองง่ายๆกันเลยนะครับอันนี้เป็นเม็ดแมงลักที่พองตัวเต็มที่แล้วนะครับเราจะเทลงไปนะครับก็จะเห็นว่าการไหลของมันนั้นไหลได้ลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่ครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกับในกรณีที่เม็ดแมงลักยังพองตัวไม่เต็มที่นะครับอันนี้นะครับเทลงไปโอ้จะเห็นว่ามีความหนืดมากทีเดียวนะครับไม่ลงเลยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเม็ดแมงลักที่ยังพองตัวไม่เต็มที่นั้นมีโอกาสที่จะอุดตันได้มากพอสมควรเพราะว่าความหนืดมันค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันเราจะพบว่ามีสูตรการลดน้ําหนักจากเม็ดแมงลักมากมายแล้วก็ชอบส่งต่อแชร์กันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นประจำบางท่านเนี่ยรับประทานเม็ดแมงลักแทนเมื่ออาหารไปเลยนะครับซึ่งนั่นย่อมไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเม็ดแมงลักเนี่ยเป็นอาหารที่แทบไม่ให้คุณค่าทางอาหารเลยสรุปนะครับการกินเม็ดแมงลักเพื่อลดน้ําหนักนั้นสามารถกระทําได้แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณได้ดูเพราะถ้าคุณไม่แชร์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คิดจะลดน้ำหนักเขาบอกว่าต้องลดมื้อเย็นว่าแต่เขาเนี่ยใครอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาก็บอกกันมาเชื่อๆต่อๆกันมาดูปากหมอเอนะคะจะลดน้ำหนักเนี่ยห้ามอดอาหารค่ะจะอดกี่มื้อก็ไม่ได้ต้องกินให้ครบ3มื้อเลยนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าการ์เร็ตกับสลัดเบอร์รี่ค่ะ

เห็นไหมคะอาหารออกมาแล้วดูน่ากินมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้เป็นมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้นะคะสำหรับถ้าใครจะใช้เป็นมื้อเย็นนะคะอาจจะต้องเพิ่มส่วนของโปรตีนนิดหน่อยนะคะอาจจะใช้เป็นเนื้อไก่สับนะคะหรือว่าเนื้อไก่ฉีกก็ได้ค่ะแล้วก็โรยลงไปนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มโปรตีนทำให้เราอิ่มมากขึ้นสำหรับความเชื่อที่ว่าเราอดมื้อเย็นเพื่อจะลดน้ำหนักอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะผิดมากกรณีของคนที่คิดจะอดอาหารมื้อเย็นต้องคิดภาพว่าเราเนี่ยเวลาเรานอนหลับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้กินมันจะทำให้ช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารเนี่ยมันนานมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมีการสลายส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อค่ะมันจะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลงซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เราอ้วนขึ้นหลังจากนั้นค่ะแล้วทีนี้ถ้าใครบอกว่าโอเคงั้นไม่อดมื้อเย็นก็ได้มาอดมื้อเช้าแทนแล้วกันถ้าเราไม่ทานอาหารตอนเช้านะคะมันจะทำให้การเผาผลาญเราเนี่ยไม่ถูกกระตุ้นค่ะพอมาถึงมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะหิวมากเลยค่ะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากกินอยากกินตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดอดอาหารปั๊บแล้วเราจะไปกินซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกินมากกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำให้เราอ้วนมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟคนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนะคะทุกท่านควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออาจจะมีอาหารว่างระหว่างมื้อได้แต่เราต้องเลือกอาหารว่างด้วยค่ะจะต้องเป็นอาหารว่างที่พลังงานต่ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เป็นผักผลไม้นะคะเลือกผักผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไปไม่ใช่บอกว่าโอ้เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปกินลำไยประมาณกิโลนึงหรือว่าทุเรียน2ลูกอันนี้คงไม่ช่วยลดน้ำหนักค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะรายการลัดคิวหมอรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็จะพบกันแบบนี้เป็นประจำทางรามาชาแนลนะคะรายการนี้เป็นรายการออกอากาศสดค่ะเราลัดคิวของอาจารย์หมอรามามาคุยกับคุณผู้ชมสดสดกันเลยค่ะนะคะนอกจากจะให้ความรู้เรื่องของโรคภัยการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันและรักษาตัวเองยามเมื่อเกิดโรคภัยขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นรายการออกอากาศสดคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราถามคำถามอาจารย์หมอรามาในรายการสดๆตอนนี้ได้เลยค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามา Channel ก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็บอกข้อมูลของคุณผู้ชมมาด้วยหรือถ้าไม่สะดวกในการที่จะพิมพ์นะคะก็โทรศัพท์มาได้เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105นะคะอยากจะถามเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์หมอรามาตอบคำถามเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าบอกรายละเอียดของคุณผู้ชมด้วยนะคะบอกว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะคะแพ้ยาอะไรอยากจะให้คุณหมอนั้นตอบเรื่องอะไรบ้างอาการที่สงสัยอาการที่อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทุกคำถามเรามีคำตอบนะคะสำหรับอาจารย์หมอในลัดคิวหมอรามาค่ะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและ

0: จารย์ปูค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์สดิษฐ์สิงหทัศน์สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคสของรายการในวันนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้วันที่23และ24เมษายนนะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นการจัดงานทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ค่ะช่องทาง Facebook นั้นนะคะเข้าไปที่ Royal Thai Embassy Seoul ค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะสะกดแบบหน้าจอนี้เลยนะคะหรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่ YouTube นะคะก็ไปที่ Asian Korea Center ได้นะคะ2ช่องทางที่สามารถรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะคุณผู้ชมจะพบกับรายการโซไทยเฟสติวัลออนไลน์2022 Healthy Thai ในวันที่23และ24เมษายนนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะเวลานะคะที่เราจะจัดนะคะถ้าเป็นเวลาในประเทศไทย 11:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ที่เกาหลีก็สามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกันนะคะสดๆเวลาเดียวกันเลยก็คือเวลาเกาหลี 13:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายค่ะมีทั้งเรื่องราวของกีฬาอาหารการท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอจากรามาชาแนลค่ะรับชมไปพร้อมๆกันนะคะและร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายค่ะคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook ของเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาซีโซได้ค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเอาละค่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของรามาชาแนลนะคะตอนนี้นิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะพร้อมให้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับที่44นี้เรามีเรื่องเด่นๆคือข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจ้ำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่และก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโอ้โหแต่ละเรื่องนั้นน่าสนใจทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะ @rama.mahidol.ac.th หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาสแกนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะเห็นขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนหน้าจอค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกเท่านั้นค่ะเริ่มได้เลยนะคะสแกนหน้าจอตอนนี้เข้าไปอ่านเนื้อหาในนิตยสารแอดรามาฉบับที่44กันได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์ปูอาจารย์มะเหมี่ยวคะเรามาถึงเคสของวันนี้แล้วนะคะเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของไส้เลื่อนพอพูดถึงไส้เลื่อนเนี่ยดิฉันเป็นผู้หญิงนะดิฉันก็คิดว่าโอ้ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นหรอกไส้เลื่อนไส้เลื่อนเป็นแต่ผู้ชายแต่จริงๆแล้วไส้เลื่อนเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ชายเท่านั้นลองไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
1: ไส้เลื่อนเป็นโรคที่ผู้ชายหลายคนกังวลใจเพราะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าผู้หญิงเนื่องจากผู้ชายสายสตรองวัย40บวกจะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้พละกำลังเช่นเล่นเวทออกกำลังกายโดยมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อรวมกับกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบที่มีความหย่อนยานขาดความแข็งแรงส่วนในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปี

0: มักพบเส้นเลือดลงอัณฑะหรือเส้นเลือดลงไข่จากการเป็นโรคต่อมลูกหมากโตท้องผูกเรื้อรังสูบบุหรี่ส่วนเส้นเลือดที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากการยกของหนักรวมถึงการผ่าตัดหรือผ่าคลอดเนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องอ่อนแรงจนเกิดเส้นมาได้ซึ่งถึงแม้ไส้เลื่อนจะเป็นภาวะที่แม่นตรายแต่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพราะจะทำให้ลำไส้ทะลักออกมาเยอะจนผนังของช่องท้องเกิดการรัดตัวทำให้ลำไส้ขาดเลือดเนื้อเยื่อเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุดซึ่งในกรณีนี้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างเร็วที่สุดเพราะหากผ่าไม่ทันอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันแล้วรีบมาพบแพทย์โดยเร็วจะช่วยให้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น
1: เรื่องราวของไส้เลื่อนนี้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินกันเลยเหรอคะอาจารย์ปูคะ
2: อ๋อใช่ครับถ้าเกิดมีการไส้ออกไปแล้วก็เกิดไอ้ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยที่มันคล้ายๆมีรูอยู่ขอบๆเนี่ยเป็นรัดลำไส้นะครับทำให้ไส้ขาดเลือดนะครับอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินไม่งั้นไส้จะเน่าแล้วก็ทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ครับ
3: แต่อยากถามอาจารย์ปูว่าจริงๆแล้วสาเหตุของไส้เลื่อนนะคะมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะอาจารย์
2: จริงๆหลักๆเลยนะครับสาเหตุของไส้เลื่อนเนี่ยมันเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับคือการเบ่งในช่องท้องนะครับก็คือเวลามีการเบ่งเยอะๆเช่นเบ่งทายเบ่งปัสสาวะอย่างที่ในคลิปเนี่ยบอกว่ามีการต่อมลูกหมากโตมีการเบ่งเยอะๆหรือไอเลื้อรังหรือมีการยกของหนักมากๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ผนังหน้าท้องเนี่ยจุดที่เคยอ่อนแรงหรือว่าจุดที่มีโอกาสที่จะอ่อนแรงง่ายๆเนี่ยก็จะเกิดไส้เลื่อนบริเวณนั้นเช่นบริเวณขาหนีบนะครับก็ทำให้เกิดตรงนั้นได้ในผู้ชายหรือว่าคนที่เคยผ่าตัดอย่างเช่นผ่าข้อหรือผ่าทุกอย่างนะที่มีการผ่าบริเวณหน้าท้องเนี่ยตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนผ่าตัดบริเวณนั้นได้ครับ
1: ค่ะคือดิฉันเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องไส้เลื่อนเลยนะอาจารย์ปูคะคำว่าไส้เลื่อนนี่หมายความว่าไส้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันเลื่อนลงไปเหรอหรือยังไงคะทำไมถึงเรียกว่าไส้เลื่อนนะคะ
2: ครับจริงๆคำว่าไส้เลื่อนเนี่ยคือตามคำนิยามเนี่ยคืออวัยวะบางอย่างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งเดิมของมันเคลื่อนไปอยู่ตำแหน่งอื่นซึ่งบริเวณหน้าท้องเนี่ยอวัยวะที่มันจะเคลื่อนได้ง่ายๆเนี่ยก็คือพวกลำไส้เนี่ยแหละครับลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหรืออาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปตามรูหรือว่าไปตามผนังไม่ถึงกับเป็นรูหรอกคือเป็นผนังที่อ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ก็จะเลื่อนออกไปตรงรูตรงนั้นแหละครับก็ทำให้เราก็เรียกว่าไส้เลื่อนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วอาการที่คนไข้พอจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีไส้เลื่อนแล้วอะค่ะคือเป็นยังไงคะมันจะมีก้อนหรือว่ามันจะมีอาการปวดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เนี่ยจะเจอลักษณะมีก้อนมาก่อนก้อนที่ไม่เคยมีมาเลยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีทำไมมีก้อนออกมาอยู่ตรงนี้นะเช่นตำแหน่งขาหนีบหรือตำแหน่งแผลผ่าตัดที่เราเคยมีที่เรามีเนี่ยก็อยู่ๆก้อนออกมาลักษณะก้อนเบื้องต้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของเข้าๆออกได้อาตื่นเช้ามาพอยืนขึ้นมีก้อนตรงๆบริเวณขาหนีบพอนอนลงไปนะครับหรือว่าไม่ได้เดินหรือว่าอะไรนอนเนี่ยก็ยุบลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะของการไส้เลื่อนนะบางคนอาจจะมีอาการอื่นด้วยก็คือมีการปวดรวมด้วยคือปวดหน่วงๆนะเวลาออกกำลังหรือมีอาการทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆก็จะมีการปวดหน่วงๆก็เป็นอาการหนึ่งของไส้เลื่อนได้ครับ
3: ค่ะแล้วเวลาสมมติเนี่ยมีอาการแบบมีก้อนปุบๆโผล่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือควรจะไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือว่าสังเกตอาการได้รอได้คะอาจารย
2: ์จริงๆไส้เลื่อนนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยการรักษาไส้เลื่อนจะต้องผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้ามีอาการเนี่ยควรจะต้องผ่าเลยแล้วล่ะเพราะเรากลัวอย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือว่าเกิดเราไปเบ่งเยอะๆขึ้นมาแล้วมีลำไส้เนี่ยมันทะลักออกไปรูที่เคยมีอยู่ที่เคยเข้าๆออกได้เนี่ยบางทีเกิดไปเบ่งเยอะลำไส้เกิดทะลักไปทำให้รูเป็นรัดลำไส้เนี่ยจะเกิดไส้เน่าดังนั้นเนี่ยสมัยก่อนก็แนะนำให้ผ่าเลยปัจจุบันก็มีการทำการศึกษาเยอะขึ้นบอกว่าจริงๆถ้าไม่ได้มีอาการเนี่ยอาจจะพอที่จะรอได้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะที่ควรจะต้องอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องรีบผ่าทันทีแต่จะรอได้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าติดตามการรักษาไปเนี่ยคือติดตามอาการพวกนี้ไปสักพักเนี่ยก็จะมีเริ่มมีอาการขึ้นมาละเริ่มมีอาการปวดขึ้นมาละสุดท้ายก็ต้องมาผ่าอยู่ดีอันนี้ก็คือแล้วแต่สัตวแพทย์บางท่านว่าบางคนท่านก็จะแนะนำว่าคุณจะผ่าตัดไปเลยว่ายังไงไม่มีการรักษาวิธีอื่นไส้เลื่อนคือต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะไส้เลื่อนกับไส้ติ่งเนี่ยมันต่างกันยังไงคะ
2: นี่คนละโรคกันนะครับ
1: ไส้ติ่ง
2: เป็นอวัยวะครับอวัยวะอย่างนึงที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไส้ติ่งอักเสบก็คือมีการติดเชื้อขึ้นมาอันนี้ต้องผ่าตัดนะครับส่วนไส้เลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอวัยวะ

0: ป็นได้ใช่ไหมคะอาจารย์ปู
1: เป็นได้ครับถ้าเป็นลักษณะของไส้เลื่อนที่แผลผ่าตัดเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ถ้าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบเนี่ยเราจะเจอในผู้ชายเนี่ยมากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็เป็นได้นะครับแต่ผู้ชายจะเจอเยอะกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงเดิมเนี่ยตอนที่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีอัณฑะอยู่ในช่องท้องนะสักพักหนึ่งอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงไปลงถึงอัณฑะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อัณฑะที่เคลื่อนลงไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่อ่อนแรงได้ง่ายนะบางคนก็เวลาผ่านไปอายุเยอะๆเนี่ยก็จะมีการอ่อนแรงบริเวณนั้นยิ่งมีการเบ่งเยอะๆก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ของผู้หญิงเนี่ยตรงนั้นก็จะมีตำแหน่งเป็นจุดเกาะเป็นเอ็นเนี่ยที่เกาะของมดลูกอะครับที่จะเป็นตัวรังมดลูกตรงนั้นก็จะมีการอ่อนแรงได้จะทำให้เกิดไส้เลื่อนขาหนีบได้ในผู้หญิงครับ
2: ค่ะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเช่นมีแผลผ่าตัดอะค่ะแล้วมันมีวิธีแบบเหมือนป้องกันไหมคะเพราะได้อย่างนี้ฟังดูแบบโอ้ถ้าเราต้องไปผ่าตัดหน้าท้องเราก็มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแล้วมันมีวิธีป้องกันหรือเพิ่มความแข็งแรงของหน้าท้องนี่จะช่วยไหมคะอาจารย์
1: จริงๆบางคนเขาก็บอกว่าการเบื้องต้นเนี่ยต้องรักษาแผลให้ดีนะครับยิ่งมีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้ออะไรเนี่ยมันทำให้เกิดไส้เลื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผนังตรงนั้นมันจะอ่อนแรงแต่มีการติดเชื้อผนังก็จะบางได้ง่ายนะครับอันที่สองเนี่ยบางคนก็บอกการทำออกกำลังด้วยการแพร่งอะไรเนี่ยอาจจะช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ 100% นะครับอันนี้ส่วนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะก็เราต้องป้องกันก็คืออย่าไปยกของหนักๆหรืออย่าไปเบ่งอะไรเยอะๆเพราะจะทำให้โอกาสเกิดไส้เลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นครับ
0: ค่ะที่ยกของหนักๆนี่พอเข้าใจนะอาจารย์ปูแต่ที่เบ่งเยอะๆนี่คือเบ่งอะไรครับเบ่งอุจจาระหรือว่าคือเบ่งอะไรมันจะมีอาการอะไรบ้างคะ
1: เบ่งทุกอย่างเลยครับเบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะหรือมีการไอเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีการเบ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เกิดความดันในช่องท้องที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกับทำให้ผนังตรงนั้นน่ะมันต้องรับแรงที่เพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้องก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงเหมือนมีแรงมากระแทกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆ
1: ผนังที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการบางลงก็เกิดคล้ายๆเป็นหลุมหรือเป็นรูออกไปก็ทำให้เกิดไส้เลื่อนนะครับ
0: ค่ะพอเกิดขึ้นแล้วนะคะมันจะแบบว่าถ้าเราไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ต้องรักษาเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบหายไปเองหรือว่าลำไส้มันกลับไปอยู่ในที่มันเองเนี่ยได้ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นรูบางคนก็เข้าออกได้นะครับลำไส้แต่ว่ารูตรงนั้นแต่ผนังที่อ่อนแรงที่เหมือนรูนั้นมันไม่ปิดไม่มีทางปิดนอกจากเราต้องไปปิดให้มันนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ผ่าเข้าไปแล้วก็เป็นการเย็บรูชนกันแต่ปัจจุบันเขาเชื่อว่าพวกนี้จะไม่เกิดการเป็นซ้ำได้ดังนั้นเราจะใส่เป็นผนังเทีย
0: ม
1: นะครับก็คือปิดเข้าไปในรูนั้นเลยแล้วก็เย็บฟิกเอาไว้ก็คือเป็นการรักษาไส้เลื่อนต้องรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวครับไส้เลื่อนวิธีอื่นไม่มีครับ
0: ค่ะและการผ่าตัดนี่เป็นผ่าตัดใหญ่ไหมคะ
1: ผ่าตัดใหญ่ครับ
0: ต้อง
1: ลุ้มกระสลกนะครับก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นการส่องกล้องหรือผ่าเปิดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลือกครับครับ
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะก็เข้านั้นนะคะการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวการป้องกันก็คือหลีกเลี่ยงการเบ่งใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความดันในช่องท้องหรือว่ายกของหนักด้วยและการออกกำลังกายอย่างคนที่ชอบวิ่งชอบกระโดดเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนได้ไหมคะ
1: จริงๆออกกำลังกายแค่วิ่งหรือกระโดดเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ที่จะเรากังวลคือการไปยกเวทนะครับหรือการไปทุ่มน้ำหนักที่มีการยกอะไรหนักๆเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงจะมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนแต่ว่ายน้ำวิ่งหรือตีแบตอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเป็นไส้เลื่อนนะครับไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงครับ
0: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์แม่เหมียวมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ
2: นะไม่มีละค่ะ
0: ไม่มีง
2: ั้นอาจารย์อธิบายชัดเจนค่ะ
0: ค่ะเข้าสู่คำถามเลยนะคะคุณ IM ปอสวัสดีค่ะคุณประมวลคุณนิ่มนวลคุณรักชนกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารามาชาแนลแล้วนะคะถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้อยากให้ญาติพี่น้องของเรานะคะได้ดูนะช่วยกันแชร์ค่ะนะคะดิฉันกดแชร์ไปนะเพื่อนๆจะได้ดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามากด Subscribe นะคะติดตามทาง Facebook นะคะแฟนเพจของรามา Channel ด้วยค่ะคุณรัชนกคุณสุวิจักสวัสดีค่ะคุณ I am ปอมีคำถามมาแล้วค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะบอกว่าตอนนี้มีอาการคันคอและไอลองวัดไข้ดูนะคะปรอดวัดไข้แสดงว่าไข้ 37.5 ค่ะอย่างนี้นี่มีอาการอะไรคะสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างคะคันคอ
2: ก็มีเจ็บคอใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนมีไข้ต่ำๆไข้เล็กน้อย 37.5 ค่ะก็คือถ้าเกิดเกิน 37.8 ก็เรียกว่ามีไข้แน่ๆแต่อันนี้เริ่มเหมือนมีตัวรุม

0: มซึ่งถามว่ามีเจ็บคอมีไข้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังสิ่งที่เรากังวลที่สุดในยุคนี้ก็คือเรื่องการติดเชื้อโควิดนะคะมันอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกก็ได้ซึ่งถามว่าถ้าอย่างนี้ก็แนะนำว่าเบื้องต้นอาจจะลองดูอาการตอนนี้ก็คือรักษาตามอาการไปก่อนถ้าเจ็บคออาจจะกินยาลดการระคายคอหรือว่าดื่มถ้าเกิดไม่ได้อยากไปซื้อยาก็ดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเนี้ยค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็จะช่วยลดของการระคายคอได้แล้วก็อาจจะลองทานยาลดไข้ดูแต่ว่าถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนอนพักแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องเอา ATK ลองมาตรวจดูนิดนึงว่ามีเรื่องของการติดเชื้อโควิดหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะค่ะคุณระเบียบวงมุกศิษย์สวัสดีค่ะคุณกนกจันทร์ถามนะคะมีคำถามมาค่ะบอกว่าอายุ59ปีน้ำหนัก53สูง163อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาเพราะว่ามีอาการปวดท้องบ่อยค่ะแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยถ้าจะมาโรงพยาบาลรามาเนี่ยทำยังไงคะต้องโทรไปก่อนโทรไปนัดหรือเปล่าคะยังไงค่ะ
2: จริงปัจจุบันเราจะแนะนำให้ไปตรวจทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนนะครับทางนั้นเขาจะช่วยดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็รักษาเบื้องต้นให้นะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วว่าเป็นเฉพาะด้านไหนทางอาจารย์ก็อาจจะส่งมาอีกเฉพาะทางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องไปนัดทางเวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: ก็คือมาที่โรงพยาบาลรามาไปที่แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนใช่ไหมคะ
2: ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันของโรงพยาบาลรามาก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: เข้าไปที่แอปก็ได้ครับแล้วก็ส่งข้อความไปก็จะมีคุณพยาบาลเนี่ยที่เขาคอยดูอยู่นะครับแล้วเขาจะตอบกลับไปให้นะครับว่าจะทำนัดให้นะครับแต่ว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคนที่ส่งเขาต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาสวัสดีคุณตาและอาจารย์หมอทั้งสองท่านสวัสดีค่ะคุณวิจิตบอกคุณวิจิตช่วยคุณวิบูลช่วยแชร์ให้แล้วด้วยนะขอบคุณมากค่ะอยากถามค่ะว่าอยากรู้ว่าการวัดออกซิเจนที่นิ้วต้องขึ้นเท่าไหร่ครับจึงจะถือว่าปกติผมวัดได้วันนี้94แบบนี้ปกติไหมครับคุณวิบูลอายุ74ค่ะน้ำหนัก67สูง162มีการกินยาแก้ความดันและยาไขมันอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็คือโดยส่วนใหญ่การวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วอะค่ะอันดับแรกเลยคือการวัดที่บ้านเนี่ยมันความแตกต่างของเครื่องที่ใช้วัดมากเครื่องคือบางเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผล 100% นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูแต่ถ้าถามว่าเครื่องที่วัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ค่าถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานค่าที่ได้เนี่ยคงจะเกิน 95% นะคะถ้าเกิด94เนี่ยอาจจะต่ำไปเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเครื่องชนิดของเครื่องยี่ห้อของเครื่องเนี่ยก็มีผลกับการผลที่วัดได้อะค่ะดังนั้นอาจจะต้องลองวัดซ้ำๆหลายๆครั้งดูอะค่ะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ
2: ผมว่า94นี่ค่อนต่ำไปนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องดูว่ามีโรคอย่างอื่นด้วยไหมเช่นบางคนสูบบุหรี่จัดๆเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยบางทีออกซิเจนในเลือดก็อาจจะค่อนข้างไม่สูงมากนักนะครับอาจจะเป็นธรรมดาของคนไข้ได้แต่ว่าถ้ากังวลอยู่ผมว่าก็มาวัดหาที่วัดที่มันดูได้มาตรฐานใช่หรือจะเอาเครื่องมาวัด2ด้วยกันพร้อมๆกันไปเลยว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องคุณภาพนี่ก็อย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวบอกเนาะมันต่างกันได้แต่ละรุ่นยิ่งบางเครื่องเนี่ยโหราคาถูกมากมีความน่าเชื่อถือมันจะต่ำนิดนึงครับ
1: ค่ะคุณวิบูลบอกข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ปูบอกว่ากินยาความดันและไขมันอยู่ด้วยค่ะจะเกี่ยวกับ
0: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหมไม่
2: เกี่ยวกับเรื่อง
0: ถ้าเรากลัว
2: ออกซิเจนต่ำคร
0: ับ ใช่ถ้าเรากลัวเราคือถ้าเกิดออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่เรากลัวก็คือเป็นโรคปอดอย่างที่อาจารย์ปูบอกว่าแบบมีสูบบุหรี่แล้วเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่ามีเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเกิดแบบเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหนักๆก็อาจจะมีออกซิเจนในเลือดต่ำได้หรืออีกอันนึงก็คือเป็นโรคหัวใจแต่ว่าถ้าโรคหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวใจชนิดที่เป็นตั้งแต่แรกเกิดอะค่ะที่ทำให้มีแบบเหมือนเขียวได้ออกซิเจนในเลือดต่ำได้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังดูเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามีโรคปอดเรื้อรังร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีไม่ได้สูบบุหรี่แข็งแรงดีก็น่าจะเป็นที่เครื่องวัดแนะนำว่าถ้าอยากให้มั่นใจก็จะไปคลินิกใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วขอวัดออกซิเจนดูก็ดีเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะคุณพจนลักษณ์ปิยกุลชัยเดชนะคะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอปูค่ะเกี่ยวกับยาไพร็อกซิแคมเหรอยาไพร็อกซิแคมบีไซโครเด็กซินค่ะเป็นยาเกี่ยวกับแก้อักเสบใช่ไ

0: ไหมคะเนื่องจากดิฉันรับประทานแล้วการอักเสบที่ข้อนิ้วกลางซ้ายหายอักเสบค่ะเคยทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดมากไปไหมคะ
1: จริงๆพาราซิแคมก็กินเช้าเย็นได้นะครับก็เป็นคือจริงๆเป็นยาลดการอักเสบนะแต่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับบางคนจะรู้สึกสับสนกันว่ายาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นยากลุ่มที่ไม่ได้มียาฆ่าเชื้อแต่ช่วยลดการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปวดกล้ามเนื้อปวดข้อใช่ไหมครับอาจารย์มะเหมี่ยวครับ
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็รับประทานได้แต่ว่าถ้าทานแล้วแล้วสมมติลองหยุดยาแล้วยังมีอาการนิ้วข้อนิ้วอักเสบเนี่ยอาจจะต้องหาสาเหตุเพราะว่ายากลุ่มนี้เป็นยารักษาเหมือนปลายเหตุก็คือพอมีอะไรอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อกล้ามเนื้อกินยากลุ่มนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วยังมีอาการอยู่อาจจะต้องไปมองหาโรคอื่นๆอย่างเช่นมีการติดเชื้ออะไรทำให้ข้ออักเสบบ่อยๆมีเป็นโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติโรครูมาตอยที่ก็จะเจอได้ในผู้หญิงวัย40อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเปล่าก็อาจจะต้องลองดูว่าหยุดยาแล้วอาการเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้ฟังอาจารย์กูปูบอกว่ายากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อแสดงว่ามันมีทั้งกลุ่มยาแก้อักเสบกลุ่มยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลุ่มยาฆ่าเชื้อที่แก้อักเสบด้วยเหรอคะ
1: จริงๆบางคนเขาจะพูดว่าเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบนะจริงๆหลักการเนี่ยไอ้จริงๆคือยาแก้อักเสบเนี่ยบางคนเขาจะคิดว่าคือยาลดการฆ่าเชื้อการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยลดการอักเสบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือเรียกว่ายาฆ่าเชื
0: ้อ
1: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อคือกลุ่มเขาเรียกเอนเซมเนาะ non steroidal เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นยาลดการอักเสบเช่นไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรหรอกเป็นการอักเสบเฉยๆเช่นไปวิ่งไปกระแทกอะไรช้ำเยอะๆเนี่ยก็จะให้ใช้ยากลุ่มนี้แทนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกินยาเองหรือว่าจะไปพบแพทย์เนี่ยต้องกินต้องรู้ว่ายาของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนด้วยนะคะ
1: ก็ดีครับเพราะยาแก้เสพเราไม่แนะนำยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราไม่แนะนำให้กินต่อเนื่องพวกนี้จะมีการดื้อยาอะไรได้ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณแพทโต้พัดนะคะบอกว่าเผอิญเพิ่งเปิดดูไม่ทันค่ะ ก็เลยอยากถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนจะสังเกตอย่างไรอันนี้ไส้เลื่อนในผู้หญิงนะจันปูคุณพัตโต้บอกว่าอายุ50ปีค่ะ
1: ก็คล้ายๆกับผู้ชายเลยครับก็คือจะมีก้อนออกมานะครับถ้ามีก้อนบริเวณขาหนีบเนี่ยก็อันนี้ก็ใช่แล้วครับผู้หญิงเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่จะมีก้อนอยู่บริเวณต้นขาได้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นไส้เลื่อนต้นขาหนีบนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีก้อนเข้าๆออกๆได้หรือมีอาการปวดจุกๆบริเวณนั้นได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีก้อนมาบริเวณแผลผ่าตัดอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนเหมือนกันนะครับอาการเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอาการไม่ต่างกันครับ
0: อาการไม่ต่างกันเดี๋ยวที่อาจารย์บอกว่าเป็นก้อนเนี่ยคือมันปกติแล้วผิวของเราเนี่ยจะไม่เคยเป็นก้อนเพราะถ้ามันเป็นก้อนขึ้นมาอันนี้ต้องสงสัยละว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ถ้ามีก้อนขึ้นมาบริเวณตำแหน่งที่มันน่าจะเกิดไส้เลื่อนนะครับก็คือขาหนีบนะครับหรือว่าบริเวณผ่าตัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยยิ่งถ้าก้อนเข้าออกได้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่าน่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาหรือว่ามีก้อนมาดันกลับเข้าไปได้หรือว่าเวลานอนแล้วก้อนยุบลงอะไรเงี้ยเนี่ยค่อนข้างชัดแต่บางกลุ่มอาจจะมีก้อนขึ้นมาขาหนีบอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแยกค่อนข้างยากอาจจะต้องให้มาตรวจกับคุณหมอนะครับเช่นจะเป็นพวกของต่อมน้ำเหลืองหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดตรงนั้นครับ
0: แล้วไส้เลื่อนมันเกิดตรงบริเวณอื่นได้ไหมนอกจากตรงขาหนีบอะค่ะ
1: จริงๆถ้าไม่ได้เคยผ่าตัดอะไรนะครับตำแหน่งที่คือคนที่หน้าท้องที่ไม่เคยผ่าอะไรเนี่ยจะเกิดตรงขาหนีบซะส่วนใหญ่แต่ที่เกิดบริเวณอื่นเนี่ยจะสัมพันธ์กับเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นไส้เลื่อนที่เจอน้อยๆเช่นไส้เลื่อนออกมาบริเวณข้างกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องนะครับหรือว่าบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับอันนี้ก็เป็นไส้เลื่อนที่อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องผ่าตัดก็เกิดขึ้นได้แต่พวกนี้พบได้ค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ค่ะมาที่คำถามของลุงพรนะคะลุงพรอายุ68ปีค่ะถามว่าการที่อัณฑะถูกกระทบกระเทือนแล้วเกิดอาการจุกถ้าเป็นบ่อยๆจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพทางเพศไหมครับ
1: จริงๆก็ต้องปกติการกระทบกระเทือนตรงอัณฑะเนี่ยต้องจุกอยู่แล้วว่าบริเวณนี้มันจะมีลักษณะของเส้นประสาทมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะจะจุกท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปกระทบกระเทือนมันบ่อยๆนะครับพวกนี้จะทำให้จริงๆว่าไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องไส้เลื่อนอะไรแต่มันเป็นความไม่สุขสบายครับการจุกเนี่ยนะครับครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพทางเพศไหมถ้าจุกบ่อยๆอัณฑะกระทบกระเทือนบ่อยๆเนี่ยค่ะ
1: สุขภาพทางเพศนี่

0: อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะครับถ้าไม่ได้กระทบกระเทือนรุนแรงมากนะครับจนมีการแตกต้นอัณฑะแตกหรือว่ามีเลือดออกในอัณฑะเนี่ยจะไม่เกี่ยวมากถ้ากระทบกระเทือนเบาๆเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวครับครับ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีคำถามนะคะของคุณ ของคุณกันที่ยาค่ะนะเดี๋ยวเราดูที่คันคำถามนี่คำถามใน Facebook เราถามหมดแล้วนะไปที่คำถามของคุณกันที่ยาค่ะค่อนข้างยาวนะคำถามของคุณกันที่ยาคุณกันที่ยาอายุ67ปีบอกรายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยค่ะอายุ67ปี BMI 21.5พบปัญหาค่าเฮมาโตคริกหรือ HCT ต่ำกว่าเกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ค่า MCV 90ขึ้นไปค่าฮีโมโกลบิน HGB 12คาบเส้นมาตลอดค่ะเจาะเลือดเดือนเว้น2เดือนมาตลอดล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ปี65ค่า HCT มาที่ 36.20แต่พอมา29มีนาคมค่า HCT มาอยู่ที่ 34.80 ค่า HGB 11.6 หล่นลงมาจาก12เนาะทีแรกบอกว่า12ส่องกล้องลำไส้ปกติหมอบอกดีมากไม่มีฤทธิ์สีดวงตอนแรกกินธาตุเหล็กแต่แพ้เกิดอาการท้องเสียก็เลยเลิกกินตอนนี้เช็คค่าธาตุเหล็กได้69ถึง70โดยที่ไม่กินธาตุเหล็กเจาะค่าธาลัสซีเมียปกติตอนนี้กังวลค่ะทำอย่างไรดีคะกังวลเรื่องอะไรคะเดี๋ยวกันดิฉันอ่านไปนะดิฉันไม่เข้าใจค่ะเพิ่มเติมค่ะตอนพยายามกินอาหารมีประโยชน์มากกว่าเดิมควรตรวจอุจจาระเพิ่มเติมไหมคะออกกำลังสม่ำเสมอค่ะโยคะช้าโยคะช้าช้าแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะ
2: คือฟังดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยระดับฮีโมโกลบินสำหรับวัยผู้หญิงอะนะคะก
1: ็
2: คือเราจะตัดที่ต่ำกว่า12จะถือว่ามีภาวะซีดแต่ถ้าในผู้ชายก็จะตัดที่ประมาณ13ถ
1: ึ
2: งแปลว่ามีภาวะซีดเพราะฉะนั้นเหมือนฟังดูเนี่ยค่าฮีโมโกลบินตัว HGB อะค่ะมันค่อนข้างตอนแรกเหมือนดีแล้วก็คือมาต่ำลงเล็กน้อยซึ่งค่าปกติอะค่ะเวลาคนไทยที่ซีดอะนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเราก็จะต้องดูมันก็จะมีปัจจัยสาเหตุเนี่ยสองอันหลักๆในคนไทยก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตัวขาดธาตุเหล็กก็คือเพราะว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยแล้วสมมติเรามีประจำเดือนทุกเดือนแต่เรากินธาตุเหล็กไม่พอก็ทำให้ธาตุเหล็กขาดอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เจอบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยมีประจำเดือนโดยเฉพาะในวัยรุ่นก็จะยิ่งเจอบ่อยเป็นพิเศษเพราะว่าวัยรุ่นก็จะเหมือนกังวลเรื่องความอ้วนผอมก็จะกินน้อยนะคะส่วนอันที่2ก็คือสาเหตุที่2ก็คือทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียซึ่งพาหะของทาลัสซีเมียเนี่ยมันไม่ใช่โรคเพราะว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กๆซีดให้เห็นชัดๆมีตับน้ำโตแต่ว่าถ้าเป็นแค่พาหะเนี่ยก็จะส่วนใหญ่นะคะมักจะเจอตอนที่เช็คอัพร่างกายเช็คอัพมีการเจาะเลือดแล้วก็เพิ่งเจอว่าอ๋อมีซีดเล็กน้อยแต่ฟังดูเนี่ยของที่ถามมานะคะก็คือเหมือนตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเคยอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็คือถ้าเกิดเป็นตัวโรคของทาลัสซีเมียเนี่ยเป็นพาหะค่ะตัว MCV ที่บอกค่ามาเนี่ยมักจะต่ำกว่า80แต่ของที่ถามมาเนี่ยคือจำได้ประมาณ90ใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ย MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดงขนาดเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสัมพันธ์กับหมายถึงว่าถ้าตัวเล็กก็จะเจอในพาหะทาลัสซีเมียเจอในการขาดธาตุเหล็กแต่ของที่กล่าวมาเนี่ยก็คือทั้งธาตุเหล็กได้69ซึ่งอันนี้เยอะมากไม่แน่ใจว่าค่าถูกหรือเปล่าเพราะว่
1: า
2: ปกติค่าธาตุเหล็กเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก
1: ็
2: คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาเกิน 16% ถือว่าปกติแต่อันนี้มัน69เลยไม่มั่นใจว่าเป็นค่าตัวไหนอะค่
1: ะ
2: ก็เลยอันนี้สงสัยนิดนึงเพราะมันดูสูงปกติคนทั่วไปเนี่ยจะสักประมาณ30-20อันนี้ดูเยอะไปมากเลยไม่มั่นใจเรื่องของค่าตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าณตอนนี้ถามว่าต้องกังวลใจขนาดที่แบบว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าถ้าเกิดตัวฮีโมโกลบินเกิน12แล้วก็คือหมายถึงว่าเกิน12มานานอาจจะแบบ11นิดเป็นช่วงที่กินไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ก็คิดว่าสามารถสังเกตอาการได้นะคะแต่ถ้าเกิดกังวลมากถามว่าการตรวจอุจจาระก็ถ้าแนะนำก็คือให้ตรวจเหมือนดูว่ามีเลือดในอุจจาระหรือเปล่าก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเลือดออกมาในอุจจาระโดยที่ไม่ได้มีให้เห็นแบบเยอะๆแบบเป็นเลือดสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามี

0: การเสียเลือดทีละนิดทีละนิดก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการขาดธาตุเหล็กธาตุเหล็กไม่พอได้ซึ่งแต่ก็แปลกตรงที่เพราะว่าส่องกล้องแล้วสิ่งที่เรากลัวในผู้ที่สูงวัยเกิน60เนี่ยที่มีภาวะซีดก็คือเป็นจากกลุ่มมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าส่องกล้องลำไส้แล้วก็ปกติดีหมดก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่คิดว่ามีโรคอะไรที่น่ากังวลหรือว่าจะต้องรีบมาตรวจหรือมารักษาให้สังเกตอาการตัวเองดูก่อนได้ค่ะ
1: คุณกันที่ยาก็สังเกตอาการก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู
0: ่กินให้ครบ5หมู่แล้วก็กินพวกกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กหรือว่ากลุ่มที่เป็นแหล่งของตัววิตามินดีแหล่งของโฟลิกอะค่ะอย่างเช่นกินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไข่แดงตับหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไอ้ตับกับไข่แดงเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของตัว
2: คอเลสเตอรอล
0: ที่สูงนะคะแล้วก็กินข้าวซ้อมมือกินผักผลไม้อันนี้ก็จะได้ทั้งโฟลิกวิตามิน B ธาตุเหล็กค่ะประมาณนี้แต่ว่าเห็นบอกว่ากินธาตุเหล็กแล้วบอกว่ามีแพ้ยาโดยบอกว่าท้องเสียจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยานะคะคนทั่วไปมักจะสับสนระหว่างผลข้างเคียงจากยากับอาการแพ้ยาผลข้างเคียงจากยาก็คือสามารถเกิดได้ทุกคนที่กินยาตัวนั้นซึ่งยาธาตุเหล็กเนี่ยเป็นยาตัวนึงที่มักจะทำให้มีเหมือนท้องอืดท้องมวนปวดท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยบางคนมีถ่ายเหลวได้อันนี้เป็นอาการปกติเป็นอาการข้างเคียงที่เจอได้จริงๆถ้าเกิดมีอาการแบบนี้สามารถบอกคุณหมอและให้เปลี่ยนยาได้นะคะมันมีชนิดของยาที่เรื่องของผลข้างเคียงของท้องเนี่ยน้อยนะคะก็กลับไปคุยกับคุณหมอได้แต่ว่าอาการแพ้ยาเนี่ยคือไม่ได้เกิดทุกคนที่กินยาอาการแพ้ยามันจะเป็นแบบกินยาแล้วมีผื่นขึ้นปากบวมมีคันผื่นลมพิษหายใจไม่ออกมีช็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเรียกว่าแพ้ยาเพราะฉะนั้นที่คุณกันทิยาเป็นเนี่ยคือเป็นแค่ผลข้างเคียงซึ่งถ้าคิดว่ากินพวกเนื้อแดงไข่แดงไม่ชอบกินหรือว่ากลัวคอเลสเตอรอลสูงก็กินวิตามินธาตุเหล็กเสริมแต่แค่กลับไปบอกคุณหมอว่ากินยี่ห้อนี้แล้วมีอาการมันก็จะมียี่ห้อที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็มีค่ะ
1: ค่ะหรือว่าถ้าอยากหลีกเลี่ยงไม่กินธาตุเหล็กก็เลือกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะ
0: ค่ะใช่ถ้าเกิดกลัวคอเลสเตอรอลก็เนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: โอเคคุณพัตโตถามเพิ่มมานะคะอาจารย์ปูคะคุณพัตโตที่ถามเรื่องโรคไส้เลื่อนในผู้หญิงถามมาว่าคุณปูค่ะคุณปู่อายุ80ปีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ชอบใส่กางเกงใน มีโอกาสเป็นไส้เลื่อนไหมคะ
2: จริงๆไม่เกี่ยวนะครับก็ใส่กางเกงในกับไม่ใส่กางเกงในเรื่องไส้เลื่อนนี่ไม่เกี่ยวกันครับอันนี้เป็นความเชื่อสมัยดั้งเดิมละแต่ยิ่งอายุเยอะๆขนาดนี้เนี่ยผนังจะอ่อนแรงง่ายนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นไส้เลื่อนถ้ามีอาการอย่างที่บอกก็มาตรวจนะครับครับ
1: สัมพันธ์
2: กับอายุด้วยแต่ว่าเรื่องใส่กางเกงในไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมดิฉันก็ได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนยืนยันอาจารย์ปูยืนยันว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
2: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ
1: อ๋อไม่โอเคค่ะไขข้อข้องใจไปเลยนะคะคุณลองภูค่ะคุณลองภูถามว่าสอบถามเรื่องฉีดวัคซีนโควิดค่ะเข็มแรกเนี่ยฉีดซิโนแวค SV เข็ม2ฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเข็ม4เพิ่งฉีดวันนี้ค่ะฉีดไฟเซอร์นะคะถ้าครบ4เดือนจะต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกหรือไม่ครับก็คือฉีดมา4เข็มละ4เข็มนี่คือ4วัคซีนเลยนะซิโนแวคแอสตราโมเดอร์นาไฟเซอร์ก็เลยถามว่าถ้าครบ4เดือนแล้วเนี่ยต้องไปฉีดเข็ม5มั้ยคะ
0: ตอนนี้ที่ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: จริงๆมันยังไม่มีคำแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ยังแนะนำถึงแค่เข็ม4อยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยไม่แน่คงต้องดูสถานการณ์ของโรคโควิดอีกทีนึงครับครับ
0: ค่ะแล้วก็น่าจะตอนนี้เราพยายามเหมือนรอวัคซีนที่เป็นล็อตใหม่ก็แนะนำว่าตอนนี้ก็คือใจร่มๆก่อนมีไฟเซอร์เข็ม4แล้วเพิ่งฉีดไปวันนี้เนี่ยก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยมากเพราะฉะนั้นก็precaution ตัวเองตามปกติใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เข็ม5ใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอฟังข่าวรอฟังว่ามันมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่มาหรือเปล่าก็อาจจะไปฉีดเวอร์ชันนั้นอาจจะคุ้มกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำเรื่องเข็ม5ค่ะ
1: คุณกันทิยาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวเมื่อกี้ที่บอกเรื่องค่าเหล็กนะบอกว่าค่าเหล็ก 69.5 ค่ะเลคโคเลน15
0: เป็นค่าตัวเลขหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าปกติค่าเหล็กคือเวลาเราเจาะเลือดต้องอธิบายก่อนนะคะการตรวจธาตุเหล็กในร่างกายอะค่ะว่ามีปริมาณเท่าไหร่เราจะมีเจาะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะคะ

0: แรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าซีรั่มไอออนก็คือการตรวจระดับของธาตุเหล็กในเลือดซึ่งอันเนี้ยก็คือบอกได้แค่ว่ามีธาตุเหล็กเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันพอเพียงในร่างกายเราหรือเปล่าค่าที่2เขาเรียกว่า TIBC เขาเรียกว่า Total Ion Binding Capacity ก็คือความสามารถของร่างกายที่ไปจับธาตุเหล็กซึ่งปกติเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีการขาดธาตุเหล็กเนี่ยเราจะเอาตัวธาตุเหล็กหารกับตัวที่เป็นความสามารถในการจับธาตุเหล็กอะค่ะซึ่งหารกันเนี่ยถ้าน้อยกว่า 16% จะถือว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กแต่ถ้าเกินก็คือถือว่าปกติแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟอริตินก็คือเป็นความการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะดูทั้ง3ตัวเลยไม่แน่ใจว่าค่า69ของที่คุณกันทิยาบอกเนี่ยเป็นตัวไหนอะค่ะคือโดยส่วนใหญ่มันจะต้องมาทำอาหารสูตรกันแล้วดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ
1: คุณกันทิยาบอกว่าเรฟเฟอเรนซ์ใช่ไหม REF 15ถึง150เกี่ยวกันไหมคะ
0: อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นเอามาหารกันอันนี้น่าจะเป็นแค่เฉพาะค่าของซีรัมไอออนหรือระดับธาตุเหล็กในร่างกายซึ่งแค่อันนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอจะต้องมีค่าอีก2ตัวค่ะที่เป็นตัวที่เรียกว่า TIBC หรือว่าการจับธาตุเหล็กในร่างกายความสามารถของการจับธาตุเหล็กในร่างกายกับตัวเฟอริตินซึ่งถ้ารู้3ตัวนี้บอกค่ามาเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวจะช่วยดูให้ว่าธาตุเหล็กโอเคหรือเปล่าค่ะ
1: อ๋อคุณกันทิยาฟังอยู่เลยค่ะตอนนี้ฟังอยู่คอมเมนต์มาเพิ่มว่า
0: ค่ะ
1: เฟอริตินค่ะเฟอริติน
0: ค่ะเป็นค่าเฟอริตินอันนั้นเป็นแค่บอกว่าความสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายไม่ได้เป็นตัวบอกปริมาณธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าจะวินิจฉัยว่าธาตุเหล็กพอหรือไม่พอเนี่ยแนะนำว่าต้องตรวจตัวซีรั่มไอออนก็คือเป็นธาตุเหล็กในตัวซีรั่มก็คือในเลือดของเรากับตัว TIBC ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็คือจะช่วยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวใช้เอาวินิจฉัยธาตุเหล็กแต่ว่าจริงๆจริงของคุณกันทิยาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคือแนวโน้มเนี่ยน่าจะไม่ได้มีภาวะขาดธาตุเหล็กคือคิดโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณหมอเนี่ยน่าจะพยายามหาสาเหตุว่าแบบทำไมซีกลงเล็กน้อยตรวจทั้งธาตุเหล็กในร่างกายตรวจทั้งลำไส้ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าซีกได้ไม่ต่ำไปกว่า11เนี่ยคิดว่าน่าจะสังเกตอาการแล้วก็ตรวจเลือดทุกปีดูได้นะคะ
1: ค่ะคุณกันทิยาฟังอยู่ค่ะบอกมาว่าจะไปตรวจต่อค่ะถ้าฟังอยู่นะคุณกันทิยาอาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าคุณกันทิยายังไม่ต้องกังวลนะให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารให้ครบถ้วนทำดังเนี้ยดีแล้วใช่ไหมคะคุณกันทิยา
0: แต่ว่าคือถ้าเกิดเหมือนพอเราตรวจเช็คแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าทำไมมันดูเม็ดเลือดแดงดูต่ำลงไปอีกเนี่ยจริงๆเราก็ตรวจธาตุเหล็กแล้วก็ดีตรวจลำไส้ก็ดีอาจจะต้องไปมองหาว่าคืออันนี้เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกไปว่าซีดที่พบบ่อยในคนไทยก็คือขาดธาตุเหล็กกับทาลัสซีเมียที่เป็นพาหะแต่ที่เจอได้ไม่บ่อยแต่พอเริ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเจอได้ก็คือตัวที่ไขกระดูกก็คือปกติเม็ดเลือดเราเนี่ยสร้างจากไขกระดูกถ้าไขกระดูกทำงานไม่ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยต่ำไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหรือเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยถามว่าจะต้องกังวลไปถึงสเต็ปที่แบบไขกระดูกทำงานไม่ดีไหมไม่ใช่ค่ะแต่ว่าลองติดตามผลเลือดถ้าผลเลือดยังอยู่ในแนวโน้ม11 12เนี่ยหมอคิดว่าเราสังเกตอาการได้แต่ถ้ามันต่ำลงเนี่ยอาจจะต้องไปค้นหาสาเหตุเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ปูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเคสของคุณ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะเพราะว่าอาจารย์ว่ามีอธิบายละเอียด
2: อธิบายละเอียดมากแล้วครับอาจารย์
1: คุณกันทิยาบอกว่าขอบคุณค่ะที่ไม่ละทิ้งคำถามดิฉันเห็นคำถามของคุณกันทิยามาหลายวันละแต่บางทีเนี่ยดิฉันพอบางทีเนี่ยคุณหมอที่มาเราอาจจะคุยถึงเรื่องโรคอื่นๆที่อาจจะเรื่องโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังข้อกระดูกที่ไม่ได้เกี่ยวอันนี้ดิฉันก็เลยยังไม่ได้เลือกคำถามมาไม่ละทิ้งคำถามของใครเลยนะคุณผู้ชมถามมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์เราเก็บไว้ทุกคำถามนะคะแล้วก็ถ้าดิฉันทำเองดิฉันจะจำได้ว่าคำถามไหนตอบไปแล้วคำถามไหนยังไม่ได้ตอบถ้าได้จังหวะได้โอกาสอย่างเงี้ยก็จะนำมาถามค่ะคุณกฤษดาถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าค่า SGOT กับค่า SGPT อันไหนคือค่าตับคะอันไหนคือค่าตับ
0: ค่ะ
1: ทั้งคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อทั้งคู่
0: เลยแต่ว่าค่าที่เฉพาะกว่าคือตัวไหนนะคะอาจารย์
2: จริงๆจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะ Gene SCOG นะครับอาจารย์ครับครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะดูร่วมๆกันนะครับดูด้วยกัน
1: ครับโอเคทั้งคู่นะ SGOT กับ SGPT
2: นะถ้าสูงเนี่ยก็บอกว่าจะมีการถูกทำลายของเซลล์ตับนะครับกลุ่มพวกตับอักเสบเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดค่าตัวพวกนี้สูงขึ้นมาได้ครับ
1: คุณพงเสมค่ะคุณพงเสมเป็นเพศชายนะอายุ63ปีน้ำหนัก75สูง165ไม่มีไข้นะแต่ว่าสัปดาห์นี้คุณพงเสมบอกว่ารู้สึกเบื่ออาหารกลืนน้ำลายลำบากหน้ามืดเป็นบางครั้งนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนี่ตื่นตั้ง 1-2 ครั้งค่ะอยากทราบว่าผมเป็นโรคอะไรอันตรายมากไหมครับควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะอายุ63ค่ะ
2: อันนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเป็นอะไรดูค่อนข้างไม่ค่อยจำเพาะนิดนึงนะครับ
1: คือน้ำลายลำบากหน้ามืดกลางคืนนอนไม่หลับตื่นนอนกลางคืนเป็นอะไรบ้าง
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นจากก็คือเวลาถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะเหมือนมีหน้ามืดเบื่ออาหารไม่อยากอาหารคิดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นจากอะไรถามว่าในผู้สูงวัยเพศชายเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นวัยทองในเพศชายด้วยค่ะคือซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยก่อนเวลาเรารักษากลุ่มวัยทองแล้วมีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการอย่างแรกสเต็ปแรกเราคงไม่ได้ไปพึ่งที่ยานะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ให้เพื่อให้เหมาะสมกับการนอนหลับที่ดีค่ะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือพยายามลดหน้าจอคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้หน้าจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหน้าจอมือถือก็คือพยายามงดหน้าจอเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าที่มันกระตุ้นสายตาเราทำให้การนอนเราเนี่ยไม่หลับสนิทหลับตื่นหรือบางคนหลับยากเพราะฉะนั้นก็คืองดหน้าจอเลย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนชากาแฟเนี่ยช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับก็คือตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไม่ควรดื่มแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาพยายามอย่าเปลี่ยนเวลานอนเพราะการเปลี่ยนเวลานอนเนี่ยจะทำให้ตัวร่างกายของเราเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็จะทำให้มีแบบการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทแล้วก็พยายามอย่านอนดึกก็คือประมาณผู้สูงวัยก็แนะนำประมาณ4ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วจะได้ตื่นเช้าแล้วทำให้มันเป็นเหมือนทุกวันเท่าๆกันร่างกายก็จะได้จดจำแล้วก็จะทำให้สามารถนอนหลับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดพักผ่อนเพียงพอเนี่ยอาการเบื่ออาหารหน้ามืดน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องลองมาตรวจดูว่ามันมีสาเหตุอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ปูพูดว่าอาการที่พูดมาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไหนลองปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนก่อนก็ได้ค่ะ
1: แต่คุณโสนภาค่ะคุณโสนภาอายุ58นะบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปผ่าตัดหมอให้เจาะเลือดดูตับไตเบาหวานหมอบอกว่ามีไวรัสตับอักเสบ B ก็เลยอยากรู้ว่าอันตรายแค่ไหนจะสามารถรักษาหายหรือไม่และต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะ
2: อันนี้ต้องดูค่านะครับว่ามันเป็นแบบว่าเป็นฉับพลันหรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B นะครับผลเลือดนี่ที่เขาเจาะเนี่ยมันจะพอบอกได้นะครับถ้าเป็นแบบว่าฉับพลันเนี่ยอาจจะต้องมาติดตามการรักษาบางทีติดเชื้อปุ๊บแล้วก็หายไปอันนี้ก็หายไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของเป็นพาหะอันนี้อาจจะต้องมารับประทานยาเราต้องมาเจาะดูค่าของไวรัสว่าสูงขนาดไหนถ้าสูงมากเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาเพื่อกดลักษณะกดจำนวนของไวรัสลงเพราะว่าการเป็นพาหะตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ต้องติดตามการรักษาแล้วครับถ้าเจาะเจอนะครับ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคค่ะไปที่คุณอุดรนะคะคุณอุดรอายุ80ละปวดหลังถึงขาปวดหลังแล้วถึงขาเวลาลุกเนี่ยจะปวดมากค่ะถ่ายอุจจาระแข็งด้วยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยถามมาว่าอยากทราบว่าเป็นอะไร
2: เกามันเกิดที่หลังครับ
0: แล้วมันยังไม่เกิดน่าจะมี3ปัญหานะคะก็คือปัญหาแรกก็คือปวดหลังเล้าลงขาถามว่าในโรคเกาเนี่ยมีตำแหน่งที่ปวดเป็นบริเวณหลังได้ไหมส่วนใหญ่ไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่เกาเนี่ยจะปวดแบบนิ้วเท้าเป็นข้อเล็กๆไม่ใช่ข้อใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ข้อแกนกลางลำตัวค่ะซึ่งอาการเหมือนบอกว่าปวดแล้วก็ร้าวลงร้าวไปที่ขาแล้วก็เหมือนมีอาการเฉพาะบางท่าทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือในผู้ที่เริ่มอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็คือ มีกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนมีอาการปวดเฉพาะบางท่าทางต้องถามประวัติเพิ่มว่ามีชามีอ่อนแรงที่ปลายขาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้ามีเนี่ยแนะนำว่าอันนี้เป็นภาวะที่อาจจะต้องมาตรวจเพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะเพราะว่าในคนสูงวัยเนี่ยเจอได้เลยกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ากระดูกหลังเสื่อมหรือบ้างอย่างเงี้ยค่ะเจอได้ซึ่งก็มีปวดหลังร้าวลงขาได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์แล้วก็มาเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูลักษณะของกระดูกสันหลังนะคะปัญหาที่สองเรื่องไข่แข็งก็เป็นอะไรที่เจอได้ในผู้สูงวัยใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับอาจารย์ครับ
0: แต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแนะนำว่าจะต้องเหมือนส่องกล้องสักทีไหมคะส่องกล้องลำไส้อะคะอาจารย
2: ์จริงจริงเรื่องการส่องกล้องลำไส้นะครับถ้าอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำไม่ส่องนะครับหรือว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะส่องถ้าส่องแล้วปกติเนี่ยก็เป็นคำแนะนำคือส่องทุก5ปีนะครับอันนี้ควรจะต้องมาส่องถ้าอายุ80ถ้ายังไม่เคยส่องเลยก็น่าจะมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของที่เรากลัวคือกลัวมะเร็งลำไส
1: ้
2: นะถ้าไม่ได้เจออะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นจากกลุ่มคนสูงอายุพวกนี้ก็จะมีการท้องผูกอยู่ละการขับถ่ายกินอาหารกินน้ำน้อยนะครับหรือการเบ่งการอะไรค่อนข้างยากก็ทำให้เกิดอุจจาระแข็งได้ร่วมกับบางกลุ่มที่มีอาการของกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของท้องผูกได้ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะก็แนะนำลองปรับพฤติกรรมอาหารกับสิ่งที่ทานก่อนเนี่ยค่ะดื่มน้ำเยอะๆถ้าไม่ได้มีเป็นโรคไตนะคะไม่ใช่เป็นโรคไตเดี๋ยวดื่มน้ำเยอะเดี๋ยวโดนคุณหมอไตดุก็คือดื่มน้ำเยอะๆทานผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์แล้วก็อีกอันนึงก็คือพยายามขยับร่างกายปกติถ้าแบบผู้สูงวัยบางทีก็เหมือนนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้อาจจะมีการเหมือนออกกำลังกายเบาๆเล่นโยคะปิดซ้ายบิดขวาเนี่ยเพื่อการกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวดีขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ถามมาลืมไปแล้ว
1: โรคเกาต์นะ
0: คะเป็นโรคเกาต์
1: ค่ะ
0: เป็นโรคเกาต์ก็คือแค่ดูแลเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็คือพวกสัตว์ปีกอะไรอย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงแล้วก็มันก็จะมียาที่คุณหมอให้กินเพื่อคุมอาการคุมระดับตัวกรดยูริกในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะก็อันนี้ไม่ได้น่ากังวลสามารถคุมอาการได้รักษาได้ง่ายค่ะค่ะ
1: ค่ะคุณสุพัมราบุญเลิศถามมาสั้นมากเลยค่ะเหงื่อออกซีกซ้ายซีกเดียวซีกซ้ายซีกเดียวนะเกิดจากอะไรคะให้ข้อมูลมาแค่นี้อะค่ะ
0: น่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทค่ะคุณตาเพราะว่าการที่คนเราเหงื่อออกเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบประสาทของเราในการสั่งการก็เลยถ้าอย่างเงี้ยน่าจะต้องมาตรวจ
2: เพรา
0: ะว
2: ่
0: าใช่
2: ครับแต่ถ้าผิดปกติซิกออกซิกซ้ายซิกเดียวนี้ต้องผัดเช็คแล้วครับนะครับน่าจะให้หมอระบบประสาทเขาช่วยดูครับ
1: เพราะว่าถ้าบางทีปกติถ้าเราเหงื่อออกปกติมันควรจะออกแบบถ้าแบบถ้าแจ็คกะแล้ก็น่าจะทั้งซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าซิกเดียวนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบประสาทใช่ไหมคะ
0: ระบบประสาทอัตโนมัติเพราะว่าเราคุมเหงื่อของเราไม่ได้ว่าแบบฉันร้อนแต่ฉันไม่อยากให้เหงื่อออกไม่ได้แสดงว่าระบบประสาทอัตโนมัติต้องมีอะไรที่ผิดปกติค่ะเลยทำให้เหงื่อออกได้ซีกเดียวค
1: ่ะนี่คุณสุพัมราคำถามสั้นนะแต่ไม่แน่นะปัญหาอาจจะใหญ่ก็ได้นะต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะนะคะคุณอนุรักษ์ค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าเป็นโควิดนะบอกอายุ55สูง155หนัก56ความดัน140เป็นโควิดน้องสาวก็เป็นด้วยจะรักษากักตัวด้วยกันดีไหมเพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าคนเป็นโควิด2คนเนี่ยกักตัวอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะได้ไหมคะ
2: ไม่มีปัญหานะครับอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: ไม่
2: มีอะไรครับก็จะได้ช่วยกันจะได้มีเพื่อนนะครับกักตัวคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะครับก็ไม่เหงาครับกักตัวอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำนะครับอย่าไปซื้อเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็นับ10วันเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมคะจ
2: ันทร์แรกวันแรก
0: ค่ะ
2: วัน
0: แรกที
2: ่
0: ม
2: ี
0: อาการหรือวันแรกที่ตรวจเจอ
1: ค่ะ
0: นับไป10วันค
1: ่ะค่ะคำถามของคุณกฤษดาบอกว่าค่าเครตินีนเหรอคะค่าเครตินีนคือค่าไตแล้วค่า eGFR คือค่าอะไรครับ
0: เป็นค่าการทำงานของไตเหมือนกันค่ะมันจะบอกเหมือนว่าไตสามารถขับของเสียได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะเหมือนปกติเราตรวจมามันจะมีการคำนวณเป็นอัตโนมัติค่ะหมายถึงว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันคำนวณให้เราซึ่งก็เป็นค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกฤษดาเธอเพิ่งไปเจาะเลือดมาเลยสงสัยค่ะเลยมาถามเรื่องค่าที่เจาะเลือดมาหลายตัวเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะ เอาคำถามของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็ม3มาเมื่อวันที่30มกราคม

0: ราคมที่โรงพยาบาลรามานี่แหละค่ะแล้วก็จะครบ4เดือนต้นเดือนมิถุนายนจะจองฉีดเข็ม4ของรามาได้ทางไหนครับ
1: จริงๆตอนนี
2: ้ครับ
1: อาจารย์มันตามไม่เหมียวครับ
2: ไม่เป็นไรอาจารย์ปุ๊
1: บค่ะอาจารย์ไม่เหมียวเลยครับอาจารย์เชิญครับ
2: ค่ะก็คือจริงๆจองได้เลยก็คือมันจะมีเบอร์ของศูนย์วัคซีนนะคะจริงๆเคยมีขึ้นในของตัวรามาชาแนลก็คือสามารถโทรมาจองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้โทรมาจองก็คือมันจะมีให้ walk in แต่ว่ามีมันเป็นวันๆนะคะไม่ตอนนี้ศูนย์วัคซีนเราไม่ได้เปิดทุกวันแล้วค่ะเพราะว่าหมายถึงว่าจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนจำนวนวัคซีนก็ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะโทรมาถามก่อนว่ามีวันไหนแต่ว่าสามารถ walk in ได้หรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณแมวลูกสาว4ขวบอันนี้ถามไปแล้วนะคุณเดินกะลาก็ถามไปแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นี่คำถามนะคะค่อนข้างจะหลากหลายวันนี้ที่ฉันก็ได้รับความรู้เพิ่มเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าไส้เลื่อนเนี่ยผู้หญิงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะวันนี้ถามคำถามค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสำหรับคำถามที่ค้างอยู่สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆนะคะซึ่งเป็นงานเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็คืองานRoyal Thai Embassyโซนะคะเป็นงานเทศกาลไทยเกาหลีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ @rama.mahidol.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปูและอาจารย์มะเหมี่ยวและดิฉันนารากรลากันไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่
1: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมด

0: เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด้วย
1: ครับ
0: เน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์วันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Cast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์

0: อัน
1: ตัวเราเอง
0: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่ครับ
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ครับ
2: คนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามา
1: โอ้
2: ใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้ก็ไม่ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
2: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
2: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
2: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่รักใคร่ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
2: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
2: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
2: ถูกต้องครับอ
1: าจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
2: ้เนี่ยแน่นอนฮะถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะสำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
2: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขน ขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
2: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
2: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกิน
1: ครับ
2: เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมง
1: อ
2: ย่างคิดดูสิโอ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปชั่วโมงมหาศาลครับ
1: อ
2: ย่างนี้เนี่ยเพื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
2: ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
2: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
2: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
2: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์พอเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
2: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
2: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเนี่ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
2: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกว่าอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
2: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
2: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
2: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
2: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
2: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
2: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่
2: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้
2: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยเขาหมายถ้าเกิด ความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: น
2: ั่
1: น
2: แหละ
1: สิมันแปลว่าอะไร
2: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับกู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็

0: ลดดอกนะคู่เจ็ดเจ้านี้ก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมาย
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้
0: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี้เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามันลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่อยู่เอง
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คื

0: คนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนหนึ่งไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงค์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผอบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ จ่าย
1: ที่คุณนั่นแหละ
0: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตอนเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์ก็จะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะจ๊ะเนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยนะที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบล็อกเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอด ชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Podcast Spotify AnchorBlockedIt ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

คะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ประจำบ้านตอนเซียนต่ำช้ำใจเอาออกยังไงบอกที
1: เองบ่ายเนี่ยเขาอยากพาตัวเองเข้าห้องสอบจังเลยอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
2: โอ
1: ๊
2: ยมาก
1: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
2: ก็มิดเทอมไง
1: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเซียนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเซียนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเซียนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเซียนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนบ่งแล้วไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเซียนกันดีคะ
4: ใช้เข็มไหมฮะ
3: ใช้เข็ม

0: ดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
1: ครับ
0: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนที่ผมเหมาะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
1: ้ครับผม
0: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
1: แล้วลองบ่งเสี้ยน
2: เฮ้ยพี
1: ่มาแล้ว
0: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
1: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุขัยโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่30-35ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนป่วนใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวพวกเขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนป่วนใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุณยฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ

0: อนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: พอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึงก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
2: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็จะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ะมีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
2: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าเอ้ยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือเอ้ยมองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรอกนะคะหมายถึงจริงเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
2: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆ ก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองนี้ค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเจ้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณ

0: หมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นําข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีจะตายไปอยู่ๆจะมาเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อต้องผิดแน่ๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่เหมือนกับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปคืออยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของ2 อย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการุญฆาตหรือการที่ตัดสินใจตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำการุญฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานและสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่น

0: อะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
1: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ
1: เมื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
0: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
1: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญนะการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านจิตใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกังวายไม่ถูกร้อนมาก
1: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีเรื่องค้างจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่เฮ้ยยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
1: ะ
0: ถ
1: ู
0: กตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
1: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
0: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
1: ่อ
0: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจอะค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบและมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขา ได้เลยค่ะ
1: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
1: ะ
0: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนึงที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will นะคะ
1: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซ็ปต์คล้ายๆอย่างนั้น
0: ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำหานเจนลักษณ์นะคะ
1: ค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือจะบอกว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
0: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยใหคนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
1: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยนะคะปล่อยปละละเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
1: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวเช่นลูกอย่างเงี้ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที
1: ่
0: ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
1: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกคอรหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมองว่าลูกหลานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้ไม่สมปรารถนา ในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
1: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
0: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามี

0: ความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่าช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอและได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: คุณพ่อคุณแม่อาจมีอาการสติแตกได้เลยครับที่อยู่ๆก็เห็นลูกรักตัวแข็งเกร็งชักกระตุกตาค้างขึ้นมาใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคชักในเด็กอาการชักในเด็กเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าของเซลล์ประสาทในสมองเด็กที่ชักบ่อยๆจะเริ่มถอยห่างจากเด็กที่ปกติกลายเป็นเด็กที่สติปัญญาช้าเรียนหนังสือไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นและมีปัญหาการเรียนตามมาครับอย่าปล่อยให้เด็กมีไข้สูงอย่าปล่อยให้เด็กอดนอนถ้าเด็กเกิดอาการชักห้ามใช้นิ้วหรือวัสดุใดๆล้วงงัดปากเพราะจะทำให้ผู้ป่วยสำลักและทางเดินหายใจถูกอุดกั้นหากพบว่าเด็กมีร่างกายแข็งเกร็งห้ามนวดง้างดึงส่วนที่แข็งเกร็งโดยเด็ดขาดครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดีอย่าตกใจจับเด็กเอนราบลงกับพื้นตะแคงตัวไปด้านข้างเพื่อป้องกันการสำลักนำตัวเด็กไปยังที่โล่งห่างไกลของมีคมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บคลายเสื้อผ้าที่รัดออกกันคนมุงออกไปให้ห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทหากพบว่าเด็กมีไข้ให้รีบเช็ดตัวเพื่อลดไข้ครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการชักจากไข้ในเด็กเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กหรือว่าการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคลมชักในอนาคตแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นที่อายุประมาณนึงเช่นส่วนใหญ่อายุประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยก็จะหายจากอาการชักจากไข้นี้ไปแต่ถ้าเป็นอาการชักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากไข้แล้วก็เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเด็กมีการเจริญของเนื้อสมองที่ผิดปกติเป็นเนื้องอกของสมองหรือว่าเป็นโรคลมชักแล้วเด็กมีอาการชักที่ค่อนข้างบ่อยควบคุมอาการได้ยากด้วยยาหรือว่าในบางครั้งเวลามีอาการชักเนี่ยเราชักที่ยาวนานเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองหรือว่าพัฒนาการของเด็กได้ในระยะยาวคนเรามีอาการชักได้หลายรูปแบบครับรูปแบบนึงซึ่งเจอได้ในเด็กเล็กอายุประมาณสัก 5-10 ขวบเนี่ยคืออาการชักแบบเหม่อซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอาการชักเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของเด็กเหม่อลอยใจลอยบางครั้งเด็กอาจจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องของดูเหมือนไม่มีสมาธิการเรียนที่แย่ลงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เด็กมีอาการเนี่ยจะไม่มีอาการเกรงของกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายเลยแต่ว่าในบางครั้งอาจจะมีกระพริบตาเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีทำปากขมุกขมิบแล้วก็ในช่วงที่เด็กมีอาการเหม่อเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อการพูดคุยแล้วเป็นอยู่สักพักนึงอาจจะไม่เกิน30วินาทีเนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการชักแบบเหม่อเนี่ยได้เป็น10ครั้งต่อวันแล้วก็ในระยะยาวถ้าหากว่าผู้ปกครองมองข้ามไปว่านี้ไม่ได้เป็นอาการชักเนี่ยอาจจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ในอนาคตอ
1: ย่าลืม do and don'tทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคชักในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk Do and Don't
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมา
1: เจ็บมากเลย
0: ทำไมข้อมือขนาดนี้
2: โอ้โหไปทำท่าไหนเนี่ยเจ็บได้ขนาดนี้ไปกูวิ่งไปนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้โห
3: ขวานเลยแทบพิสดารเลยเนี่ย
1: เออเนี่ยมันเจ็บปวดมาประมาณ 2-3 วันแล้วอะยกของหนักมาได้แล้วมันเจ็บจิ๊บจิ๊บโอ๊ยเดี๋ยวมาจิ้มดิพอดีที่ห้องมีผ้าพันก็เลยพันไว้ก่อนนะนี่ก็ว่าบ่ายๆจะลาไปหาหมอ
3: โอ๊ยผมว่าป้าควรพักก่อนนะครับ
2: อุ๊ยดูดิ
4: ทำอะไรกันอยู่คะ
1: เออคุณนักตา
4: อุ๊ยเป็นอะไรคะเนี่ยใครฟังรู้เรื่องบ้าง
2: ไ
4: หมคะ
2: โอ
4: ้ยแบบนี้นี่ทิ้งไว้ไม่ได้นะป้าต้องไปให้หมอตรวจนะคะ
1: เนี่ยเขาจะรอไป
4: คือการปวดข้อมือแบบนี้มันอาจจะมีผลมาจากเอ็นข้อมืออักเสบไงแล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะต้องผ่าตัดเลยนะคะน้ำตาลจำได้เลยป้าแม่บ้านคนก่อนก็เป็นแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแล้วคือแบบไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปหาหมอเนี่ยสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดไงพักฟื้นยาวทำงานไม่ได้อีกนะ
2: ผ
4: ่
2: าตัดเลย
3: ก็ป้าเล่นทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ครับมันเลยได้เจ็บข้อมือแบบนี
1: ้ก็ทำไงได้เป็นคนขยันนะคะ
3: แต่ผมว่าป้าไปพักก่อนดีกว่าครับฝืนๆไปนี่ทำต่ออาการมันจะไม่ดีเอานะครับ
4: เจมพูดถูก
3: งั้นผมเป็นห่วงป้า
5: โอ้โหโอ้โห
1: นี่จับแ
5: ม่ไอ้เจมถ้ามึงเป็นห่วงขนาดนี้พาป้าไปหาหมอไปไปไปโรงพยาบาลเลยไป
3: ก็ได้ผมเนี่ยคนดีอยู่แล้วครับ
5: อ้า
3: วแต่ป้าเจ็บมากไหมครับเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดเจ็บมือหมดเจ็บนิดเดียว
2: โอ้ยโอ้นี่ก็เคิร์ฟกันทั้งงงเลยเจ็บนิดอะไรล่ะข้อมือไปขนาดนี้ไม่ใช่มดกัดแล้ว
5: เพลงดังเต็มที่ด้วย
3: ดิไปปิดสวัสดิ์ป้าตอนไหนก็ไม่รู้นะปกป้องจังเลย
2: เป็นห่วง
3: ป้าระมัดระวังในการใช้ข้อมือหน่อยนะครับผมเป็นห่วง
2: เขาจังเลย
1: เนี่ยห่วง
3: อ
1: ย่าง
3: ดูผมเป็นตัวอย่างนะครับ
2: ท
3: ำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวทำงานแป๊บนึงก็ลุกไปคุยกับสาวเป็นไงฮะใช้ได้ไหมพี่
5: สาวคนไหน
1: หลายคนนะ
6: แชทกับสาวไปหาสาวโอ้โหว่างๆอ่ะแชทมาหาอ้วนมันก็ได้นะเน
5: ี่
6: ยอ้วนนะยังโสด
2: โสดสยาม
6: แต่กิจกรรมโปรดอ่ะคืออ่อยนะจ๊ะ
2: โอ้โหเอาไหมเอาไหม
4: งั้นวันนี้ป้าไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะแล้วก็พักไปเลยน้ำตาลเป็นห่วงป้านะ
5: ใช่ครับป้านี่ผมนะก็เป็นห่วงน้ำตาลเหมือนกันครับ
2: โอ้ย
1: หยอดกันอยู่นั่นแหละนี่ป้ากำลังป่วยนะหันมาสนใจป้าหน่อยดิ
5: โอ้ยสนใจอยู่เนี่ย
2: แต่ผมเป็นห่วงป้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าป้าเป็นอะไรไปใครจะให้ผมยืมตังค์
1: ห่วงเพราะผลประโยชน์ไงตลอดเลยอ่ะ
2: ห่วงจริงๆเพราะว่าป้าเจ็บผมก็เจ็บไปด้วยนะครับ
1: เชื่อแกดีไหมเนี่ย
2: ดูไม่เชื
1: ่อน้ำตาลค่
4: ะ
1: ป้ากล
3: ั
1: ว
3: โอ้ยป้าไม่ต้องกลัวหรอกครับมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยวนี้หมอเก่งๆเยอะแยะเลย
5: ถูกครับ
4: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวป้าไปโรงพยาบาลแล้วกันเนาะวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลให้ปักอื่นขับรถให้ดีกว่าเนาะ
1: คนอื่นดีไหมคะ
2: เอ้าโอ้ยนี่แหละคนอื่นเขาทำงานกันผมว่างทำไมป้ากลัวจะตกหลุมรักหรือกลัวทวงเงินผมระหว่างทางใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยไม่ได้เนาะไม่ใช่คือป้าเนี่ยต้องการกำลังใจไงกลัวไปแล้วโดนผ่าตัดน่ะอยากได้กำลังใจจากคุณหนู
4: ป้าไม่เป็นไรน้ำตาลน่ะเป็นกำลังใจให้ป้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
6: ส่วนอ้วนนะถ้าป้านอนโรงพยาบาลนะอ้วนจะไปนอนเฝ้าป้าทุกวันเลยแต่มีข้อแม้นะคะของที่เอามาเยี่ยมเนี่ยอ้วนขอกินก็แล้วกันเนาะ
5: เอ้าน
1: ี่มันเหม็น
6: ขอกินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช็อตๆด้วยอ่ะแต่พี่กันสังเกตไหมว่าออฟฟิศเราเนี่ยตอนนี้มีคนป่วยเยอะมากเลยนะเออเนี่ยอ้วนก็เหมือนกันอ้วนรู้สึกไม่สบายแล้วก็เมื่อวานอ่ะอ้วนมีคลื่นไส้ด้วย
1: โอ้โหนี่ยังไงป้าก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงอ
5: ่
1: ะว่าจะไปบอกฝ่ายบุคคลขอลางานสักครึ่งวัน
2: โอ้เอาเถ้าว่าเรื่องขอบคุณเนี่ยก็ไม่ต้องขอบคุณผมก็ได้นะครับเพราะว่าผู้หญิงที่สำหรับผมแล้วหน้าใสใจและหน้ามองต้องใส่ทองมาด้วยผมถึงจะสนใจ อย่างป้าไม่มีทองก็ไม่น่ามองเลยตอนนี้
6: แหมในสมองพี่เนี่ยมีแต่เรื่องเงินทอง
2: ช็อต
6: แหมแต่ถ้าอ้วนนะเงินทองอ่ะ
7: ซื้ออ้วนไม่ได้
5: ทำไมอ่ะ
3: เงินทองซื้ออ้วนไม่ได้ทำไมมากพอใช่ไหม
2: นาน
5: อ้าวนี่รู้ใจกันอีก
3: เดี๋ยวฉันแถมกล้วยกับอ้อยให้เอาปะ
2: โอ้โห
5: โอ้ยพอแล้วเอ๊ะป้ารู้สึกว่าป้าไปฝ่ายบุคคลแจ้งเรื่องทำเรื่องลาอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเลยมาบอกได้นะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล
1: โอ้ยมีดุลใจนะ
5: ก็ทำให้ลูกน้องดู
7: ถ้าที่โรงพยาบาลนะมีหมอหล่อแบบพี่กันนะ
5: ทำไม
7: อ้วนไปทุกวันเลย
5: ไปหาหมอเหรอ
7: หมอแบบเน
5: ี้
7: ย
5: เอาไม่มีมุกด้วยดีแล้วล่ะ
7: ไม่เป็น
5: ไ
7: รก็ดีแล้ว
5: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
7: ไม่มีไม่มี
4: พอรีบไปได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากโทรมาบอกน้ำตาลได้เลยนะถ้าหมอเขาให้ป้าเนี่ยพักผ่อนเนี่ยก็บอกน้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลจะได้หาป้าแม่บ้านมาแทนไปก่อนละกัน
1: อุ้ยแค่เอามาแทนนะคะป้าจะรีบหายแล้วรีบกลับ
4: หรือว่าป้าจะลาออกเลยดีอ่ะ
1: ไม่ลาออกค่ะ เดี๋ยวจะรีบหายจะรีบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยค
4: ่
1: ะ
4: ครับ
5: ป้า
4: ไปไวค่ะ
5: เอ้ย
4: พูดก่อน
5: ทางนี้เดินไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ไหม

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับโรคนี้บางคนบอกว่าเป็นจากการที่เรากินอาหารไม่เป็นเวลานะครับหรือกินอาหารดึกๆก็จะเป็นโรคนี้เรากำลังพูดคุยเรื่องโรคกรดไหลย้อนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ครับคุณพัน
1: คุณหมอครับ
0: ครับ
1: กรดไหลย้อนโรคกระเพาะเป็นพี่น้องกันไหมฮะหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรือมาต่างกันยังไงฮะ
0: จริงๆมันใกล้เคียงกันนะฮะเป็นโรคของการที่มีกรดหลั่งเยอะนะครับถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วอาการแสดงออกที่กระเพาะอาหารเยอะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอาการจุกเสียดแน่นมีแสบท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับแต่ถ้ากรดหลั่งเยอะมากๆแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารด้านบนนะครับก็จะมีอาการของกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบหน้าอกจุกเสียดกลางหน้าอกหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้หรือว่าบางคนจะมีรู้สึกว่าน้ำไหลขึ้นมาที่คอก็มีเหมือนกันนะครับ
1: เราจะรู้สึกได้ไงว่าน้ำมันเหมือนมีน้ำไหลที่คอตอนนอนหรือว่านั่งปกติทั่วไปทำงานทั่วไป
0: ถ้าในกรณีที่อาการไม่มากอาจจะเป็นตอนนอนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอาการบางคนน้ำไหลย้อนขึ้นมาที่คอในท่านั่งก็ได
1: ้ครับผมทีนี้หลายคนบอกว่าคนทำงานออฟฟิศบางครั้งเขาทานดึกๆก็เลยเป็นกรดไหลย้อนอันนี้จริงไหมคุณหมอ
0: จริงๆไม่จริงนะครับแต่ว่าการกินดึกแล้วไปนอนเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้กรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้ในคนที่เป็น
1: อ๋อในคนที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนไม่เคยเป็นมาเลยถ้ากินดึกๆ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: นี่มันมีบางคนบอกว่าถ้ากินอย่าเพิ่งนอนนะมีโอกาสเป็น
0: อย่างที่บอกครับก็ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนก็ไม่ได้เกี่ยวก็จะมีอาการหรือเปล่า
1: ครับผม
0: แต่ในคนที่เป็นกรดไหลย้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอาการกลางคืนมากๆดังนั้นถ้าการที่กินแล้วนอนเลยทันทีในกระเพาะที่มันเต็มด้วยอาหารใช่ไหมครับเวลาที่เรานอนปุ๊บมันก็ไหลย้อนได้ง่ายขึ้น มันก็ทำให้คนในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการในเวลากลางคืนมากขึ้น
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่แล้วก็มีโอกาสจะ
0: เป็นมากขึ้น
1: เป็นมากขึ้นส
0: ่
1: วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่มีผล
0: ก็อาจจะไม่มีผลอาจจะเป็นโรคอื่นแทนเช่นโรคอ้วนเหมือนตอน
1: อันนี้สำคัญคุณหมอโรคอ้วนนะฮะคุณหมอครับคนวัยทำงานจะสังเกตยังไงว่าฉันหรือผมหรือเราเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าฉันเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าฉันเป็นทั้งสองโรคเลย
0: ครับก็โรคกระเพาะอาหารนะครับ ตำแหน่งของกระเพาะอาหารคือบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ
1: ใต้ลิ้นปี่นี่นะครับช่วงนี้
0: ใช่ครับ
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยอยู่ด้านหน้าอกนะครับหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าก็เป็นกรดไหลย้อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น2โรคได้ไหมเป็นได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากโรคที่เป็นกรดมากขึ้น
1: ครับ
0: ก็มีอาการของทั้งกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารได้นะครับเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนมีอาการแน่นหน้าอกนะครับก็ในผู้สูงอายุบางรายก็ต้องระวังเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับอย่าไม่คิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูโรคหัวใจด้วยซึ่งจำเป็นมาก
1: ๆครับผมคุณหมอทำไมโรคกรดไหลย้อนถึงเป็นโรคฮิตของคนรุ่นใหม่
0: จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกฮะพวกนี้เกิดกับพฤติกรรมเราส่วนหนึ่งนะครับ
1: งั้
0: นพฤติกรรมเรากินอาหารที่มีอาหารมันๆเพิ่มขึ้นนะครับอ
1: าหารมันก็มีส่วนแล้ว
0: ใช่ครับเรากินอาหารที่มีคาเฟอีนมากๆเช่นกาแฟเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนมากขึ้น อีกอันนึงที่เป็นเหตุหลักๆเลยที่เราเจอบ่อยๆก็คือภาวะที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับเราเห็นคนไทยเราอ้วนมากขึ้นใช่ไหมครับเรามีอินซิเดนต์ของการที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็มีโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกนี้เป็นตามน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
1: แสดงว่าน้ำหนักเยอะก็มีผลทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนแหละครับคุณหมอ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่เราอ้วนมากขึ้นเรามีพุงใช่ไหมครับความดันในช่องท้องเราเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นแล้วบริเวณหูรูดเวลาที่อ้วนมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นหูรูดของกระเพาะอาหารมันทำให้หย่อนนะครับก็ทำให้เป็นโรคของกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: หูรูดที่คุณหมอบอกคือมันไม่สามารถที่จะ
0: ปิดได้
1: ใช
0: ่ครับ
1: พอมันปิดไม่ได้มันก็จะมีกรดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองคือโรคนี้ก็เรียกตามอาการที่เป็นเลยคือโรคกรดไหลย้อนคือมันไม่ไหลปกติมันย้อนซ้อนนะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ปกติไม่ควรจะไหลหรือไหลนิดหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเกิดไหลเยอะมากๆจนมีอาการก็เรียกกรดไหลย้อน
1: คุณหมอแล้วโรคแทรกซ้อนอื่นนะฮะ
0: เพราะว่าแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้เจอบ่อยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้มีอันตรายรุนแรง
1: ครับ
0: อันตรายที่เราเจอบ่อยมากเนี่ยก็คือ1ถ้าเป็นมานานๆเนี่ยก็จะทำให้มีหลอดอาหารตีบได้นะครับหรือว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับก็แต่ว่าฟังดูเหมือนตกใจน่าตกใจใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยนะครับในคนไทยนี่เจอน้อยมากๆนะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ต้องเป็นที่ว่ากรดไหลย้อนเยอะๆหรือว่าเป็นนานๆพอสมควรนะครับงั้นอาการของกรดไหลย้อนโดยส่วนมาก

0: ที่มีก็คืออย่างที่บอกคือมีการแสบหน้าอกหรือแม้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวัน
1: นะก็คือใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากหน่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: กังวลนะคุณหมอนะคือเราไม่สมบูรณ์ทำอะไรมันจะกังวลแบบว่าเราจะเป็นอะไรนะ
0: บางคนก็
1: อะไร
0: บางคนก็มีผลกระทบต่อ

0: ใจทำให้มีโรคมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: นะครับทีนี้การรักษา
0: ครับ
1: คุณหมอแนะนำเวลามีคนไข้มาปรึกษาคุณหมอเรื่องกรดไหลย้อนเนี่ยเบื้องต้นทางการแพทย์ก็จะเริ่มรักษายังไงก่อนครับ
0: ก็แนะนำก่อนนะครับว่าวิธีการปรับพฤติกรรมนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำหนักก่อน
1: ถ้าอ้วนนะ
0: ใช่
1: ลดน้ำหนักก่อน
0: น้ำหนักก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้มีเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นไหมเช่นการกินแล้วนอนทันทีนะครับก็ถ้ามีอย่างนี้อยู่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับการกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินปริมาณน้อยลงนะครับถ้ากินมื้อใหญ่ๆโอกาสที่มันจะไหลย้อนก็มากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าในกรณีที่การกินอาหารมันๆก็ทำให้หมูรูดมันหย่อนมากขึ้นหรือว่าในกรณีที่บางอย่างกินกาแฟบ่อยกาแฟชาช็อกโกแลตที่มีคาเฟอีน
1: พวกนี้ผมชอบคนออฟฟิศเลยคุณหมอ
0: ใช่ครับพวกนี้ทำให้หูรูดมันหย่อนก็เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอแต่ว่าบางทีมันอดไม่ได้สิอยากจะทานอย่างเงี้ยยังไงดีฮะต้องลดลงหรือ ว่า
0: ลดลงหน่อยครับเพราะว่าพวกนี้ถ้ากินปริมาณมากๆมันก็มีอาการเพิ่มขึ้นได้ถ้างั้นก็ต้องลองลดลงนิดนึงพบกันครึ่งทางนะครับ
1: ครึ่งทางทานได้นะเดี๋ยวคนต้องโอ้โหซา
0: แต่ถ้าในกรณีที่คนเป็นที่เป็นเยอะๆมากๆต้องหลีกเลี่ยงก็ต้องลดลง
1: พักก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเราเป็นโรคกรดไหลย้อนรักษาตัวหายดีแล้วแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมทานอาหารกินกาแฟเหมือนเดิมเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมฮะ
0: มีโอกาสกลับมาเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ากรดไหลย้อนที่บอกจริงๆแล้วโรคไม่ได้หาย
1: โรคยังไม่ได้หายไป
0: โรคไม่ได้หายเพียงแต่ถ้าเราคุมดีๆเราลดน้ำหนักดีๆเราลดอาหารที่มีภาวะเสี่ยงอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นถ้าเรากลับมาทำเหมือนเดิมโรคกรดไหลย้อนก็จะกลับมา
1: ใช่ครับเหมือนคุณหมอบอกถ้าเราอ้วนเราผอมเราก็สุขภาพดีขึ้นแต่เรากลับมาอ้วนอีก
0: ใช่คร
1: ับ โรคก็ตามมาอยู่ดี
0: ใช่
1: ไหมฮะคุณหมอคุณหมอมีเคสของคนไข้ที่มาพบคุณหมอพวกน้องๆหรือพี่ๆที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยแล้วเขามีวิธีการดูแลหรือคุณหมอแนะนำยังไงบ้างครับ
0: เจอบ่อยมากเลยนะครับคือโรคของกรดไหลย้อนเนี่ยจากพนักงานออฟฟิศเนี่ยนะครับก็เราเจอเยอะใช่ไหมครับเคสที่น่าสนใจเลยครับคนไข้เนี่ยมารักษาอาการกรดไหลย้อนมีแผลหน้าอกนะครับแต่ว่าติดกาแฟนะครับ
1: โอ้ติดกาแฟ
0: ใช่พวกนี้ก็พยายามบอกให้หยุดกาแฟแล้วก็ยังหยุดไม่ได้นะครับสุดท้ายคนนี้รักษาอยู่หลายปีเหมือนกันสุดท้ายเขาอ้วนมากขึ้นก็เลยให้ไปออกกำลังกายลดน้ำหนักนะครับแล้วตัดใจได้ลดกาแฟพอน้ำหนักลดปุ๊บกาแฟหยุดได้อาการกรดไหลย้อนก็หายยาก็เลยไม่ต้องกินนะครับอย่างที่บอกนั้นโดยทั่วไปกรดไหลย้อนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมเราเองก่อนนะครับยานี่เป็นผลช่วยเท่านั้นเองนะครับ
1: บางครั้งเราคิดว่าเราเป็นโรคกินยาแล้วหาย
0: ใช่ครับ
1: จริงๆไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างที่คุณหมอบอกดีมากเลยฮะวันนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศบางทีเราก็ทำแต่งานนะคุณหมอใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็กินให้ร่างมันมีแรงทำงานไปโดยที่ไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพอ้าวคุณหมอสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อย
0: ครับ
1: นะฮะน้องๆพี่ๆออฟฟิศฝั่งทางนี้ฮะคุณหมอจะบอกวิธีในการดูแลตัวเองป้องกันไม่ให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเชิญครับคุณหมอ
0: ครับก็โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราเจอบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปทางตะวันตกเพิ่มขึ้นนะครับเราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรากินกาแฟกันเพิ่มขึ้นเราออกกำลังกายกันน้อยลงนะครับงั้นทางที่ดีที่เราป้องกันได้คือเราลดน้ำหนักนะคร
1: ับ ลดน้ำหนัก
0: เราลดรับประทานอาหารที่มีมันๆลดกาแฟลงนะครับออกกำลังกายมากขึ้นแค่นี้เองครับกดไหลย้อนก็อาการก็จะดีขึ้นนะครับ
1: นะฮะง่ายๆนะครับใครที่ตอนแรกบอกพอบอกเป็นกดไหลย้อนทรมานแล้วก็รักษาพอจะหายนานถ้าไม่อยากเป็นครับดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วพอคุณก็จะมีความสุขนะฮะสามารถทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆทำงานก็มีความสุขไปได
0: ้ครับ
1: ไม่กังวลด้วยคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะทำให้เครียดน้อยลงการโรคต่างๆก็จะลดลงครับ
1: ครับผมโอ้โหดีอย่างมากเลยวันนี้ได้พูดคุยคุณหมอได้รับเรื่องราวดีแล้วก็ประโยชน์อย่างเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องในวัยทำงานก็จะได้สิ่งดีต่างๆเหล่านี้จากรายการของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับ

0: กรดไหลย้อนโรคฮิตของคนรุ่นใหม่อาการจะคล้ายๆกับอาการของโรคกระเพาะคือมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากแต่จริงๆแล้วจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะคิดไปเองว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วซื้อยามาทานเองทำให้รักษาไม่ตรงจุดบางรายเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอมีอาการระคายคอท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนหลังทานอาหารและมีอาการที่เรียกว่าฮาร์ตเบิร์นคือรู้สึกแสบร้อนบริเวณหน้าอกไปถึงลิ้นปี่ซึ่งอาจมีอาการเวียนหัวและคลื่นไส้ร่วมด้วยถ้าเริ่มมีอาการในระยะแรกแพทย์จะให้กินยาต้านกรดหรือยาลดกรดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือมีอาการกำเริบเป็นหายเป็นเรื้อรังหรือเสียงแหบเจ็บคอหรือไอเรื้อรังเจ็บหน้าอกเวลากลืนอาหารหายใจลำบากอาเจียนตาเหลืองน้ำหนักตัวลดคลำได้ก้อนในท้องถ่ายอุจจาระดำเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหมอจะส่องกล้องเพื่อดูระบบกระเพาะอาหารก็ต้องปรับพฤติกรรมหมอจะแยกไว้เลยนะครับ 1. อย่ากินมากไปอย่ากินเร็วไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ 3. อย่าเข้านอนทันทีหลังทานอาหารอย่านอนหงายราบให้ยกหัวสูงไว้ 4. ไม่สูบบุหรี่ 5. อย่าใส่เสื้อทับเกิน 6. อย่าเครียดโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราถ้าการใช้ชีวิตผิดปกติไปร่างกายเราจะฟ้องแบบครับ
1: คุณหมอครับผมมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคุณหมอพอจะทราบเรื่องยาที่มันทำให้อกกระชับฟิตไหมครับแบบสาวๆมอต้องร้อง
2: ว้าวว้าวว้าว
3: โอ้ยไม่มีหรอกอยากให้กล้ามเนื้ออกกระชับก็ต้องออกกำลังกายสิคะมันถึงจะได้กล้ามเนื้อที่กระชับแล้วก็ได้รูปใช่ไหมเวลาเราอยากจะโชว์หุ่นยิ่งผู้ชายอยากจะโชว์อุ่นก็อยากได้กล้ามเนื้ออกที่ดูกระชับเสริมกับซิกแพคมีแต่ซิกแพคแต่ว่านมห้อยอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอสอนท่าออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออกเนี่ยกระชับขึ้นนะคะกล้ามเนื้ออกจะได้ดูชัดนะคะทีนี้ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ให้ทำได้ง่ายๆในออฟฟิศเวลานั่งทำงานแล้วกันเนาะจะได้สามารถทำเองทำตามได้ง่ายๆอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรมากเลยอาหารเป็นพวกขวดน้ำก็ได้นะคะที่เราสามารถหาซื้อได้เลยนะคะมาหมอมีตัวช่วยมาวันนี้อ่ะ
4: สู้ๆ
3: เดี๋ยวน้องเจมเลยละกัน
1: เราใช้
3: คนอื่
1: น
3: ไม่ได้ท่าแรกกางแขนแล้วก็หุบเข้าลงตรงใช่ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออกด้านนอกเนี่ยกระชับส่วนน้ำหนักของขวดน้ำก็แล้วแต่เลยว่าใครไหวแค่ไหนขวดเล็กขวดใหญ่แล้วแต่ว่าเราทนได้ขนาดไหนนะคะโดยที่เราสามารถทำท่านี้ได้10ครั้งโดยที่กล้ามเนื้อไม่ล้าเกินไปถือว่าเป็นขวดน้ำขนาดที่พอเหมาะนะคะก็ทำเหมือนทำท่านี้10ครั้งนับเป็น1เซต3เซตท่า2เป็นท่างอศอกงอศอกใช่งอศอกแล้วก็บีบเข้าก็จะได้กล้ามเนื้ออกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกมัดนึง
1: เป็นรูปสามเหลี่ยม
3: ใช่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆสามารถนั่งทำได้ในที่ทำงานอีกท่านึงต่อยไปข้างหน้าใช่ถือนะถือขวดน้ำไว้แล้วก็ต่อยยื่นแขนข้างหน้าดึงกลับสลับข้างกันเหมือนกัน10ทีเป็น1เซต3เซตตอนเวลาต่อยไปข้างหน้าเนี่ยให้เกรงค้างไว้ไม่ทำเร็วๆทำช้าๆเราจะได้เกรงกล้ามเนื้อมากกว่าใช่เดี๋ยวอีกท่านึงไม่ต้องใช้เวทละ
1: ลองมันดีกว่า
4: อุ้ยของอ้วนนะเตรียมมาเอง
1: อุ้ยมีพิเศษ
3: นี่เนี่ย

0: พอได้ไหมคะคุณหมอถ้าอย่างนี
1: ้ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาถ้าเริ่มแรกไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยก็เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนก็ได
2: ้อ
1: ่ะมาถ้าสุดท้ายนี้ไม่ต้องใช้เวทแล้วมาน้องอ้วนมาลองด้วยกันเลยค่ะมา
0: น่ารักจ
1: ังตั้งมือขึ้นมาประสานกันเหมือนจะพนมมือแต่แล้วด้านมือต้านกันไว้มันจะรู้สึกว่าเกร็งกระชับตรงบริเวณหน้าอกเกร็งค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนใช่ทำอย่างนี้เหมือนกัน10ครั้งนะคะทำทั้งหมด3เซตก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกที่ได้รูปกระชับนะคะ
2: อันนี้ผู้หญิงก็
1: ทำได้
2: ด้วย
1: ก็คือกระชับให้ไม่หย่อนคล้อย
2: คอยดูนะของพี่เพื่อผู้หญิงของหนูเพื่อผู้ชายแต่วันนี้นะคะพวกหนูก็ได้ประโยชน์กันมากมายเลยนะคะแล้วก็จะทำเพื่อผู้หญิง
3: และ
2: เพื่อผู้ชายโอ้โหเราต่อจงเลยเหรอล้อเล่นค่ะใช่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็พยายามด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ครั้งหน้าเราจะพาไปพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมท่าไหนตอนนั้นต้องรอติดตามและ
5: ห้ามพลาดนะคะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
10: หรอ
11: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
9: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะอาการนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
11: อ๋อปัสสาวะเป็นฟอง
9: เป็นฟองค่ะ
11: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมเลยป่ะฮะ
9: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
11: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
9: ไตวายค่ะต้องล้างไต
11: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะครับ
9: ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
11: ครับ
9: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานด้วยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
11: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
9: โอ้มีค่ะก็คือ 1. ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ 2. ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
11: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
9: ุณครับ
11: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามา Channel ของเราครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้รพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด-19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันนึงที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บ